0: เทิดพระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญศรีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์พูนมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการจราจรแล้วก็เดี๋ยวเป็นข้อมูลให้ทราบกันก่อนนะคะว่าในช่วงของคืนนี้ค่ะคืนวันที่3ตั้งแต่เวลา 20:30 นเป็นต้นไปนะคะทางด้านของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะเขาจะมีการขุดเปิดผิวการจราจรเพื่อเป็นการติดตั้งรางระบายน้ำสำเร็จรูปนะคะเพื่อแล้วก็มีการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำลงสู่บ่อพักสาธารณะนะคะในผิวการจราจรค่ะ1จุดถนนพระราม1นะคะตรงช่วงของใต้ BTS สนามกีฬาแห่งชาติเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปิดการจราจรชั่วคราวนะคะ1ช่องจราจรในช่องทางด้านซ้ายสุดนะคะเพราะนั้นก็เลยรบกวนฝากถึงในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางนะคะให้วางแผนในเรื่องของการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ทางสำนักการระบายน้ำก็ขอภายในความไม่สะดวกมาด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากแหมเพราะว่าจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงเวลา20:30 เป็นต้นไปนะคะของคืนวันนี้นะคะในช่วงของคืนวันนี้ค่ะวันที่3มิถุนายนค่ะส่วนในเรื่องของการจราจรคุณณัฐกิจนะคะบอกว่าใช้เส้นรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าแล้วก็ช่วงระหว่างคลอง4ทางลัดไปถนนเสมาฟ้าครามุ่งหน้าคลอง2มีสุนัขสีขาวตัวเล็กๆค่ะมีสายจูงสีแดงแล้วก็มีปลอกคอสีแดงวิ่งสวนทางกับรถอยู่ในช่องทางทางด้านขวาคือจุดที่คุณณัฐกิจเจอเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงที่เลยจากสะพานข้ามคลอง3มาเล็กน้อยนะคะลักษณะนี้คือน่าจะต้องมีเจ้าของอย่างแน่นอนเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะหลุดมาจากที่ไหนยังไงในเบื้องต้นใครผ่านเพิ่มความระมัดระวังหรือว่าใครเป็นเจ้าของกำลังตามหาอยู่นี่รีบไปด่วนเลยนะคะทางด้านของถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้านะคะเลยจากสะพานข้ามคลอง3ไปเล็กน้อยแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครที่อยากจะผ่านแล้วเห็นยังไงก็อัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่ดูบรรยากาศให้ในส่วนของพัทยาสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเนี่ยถนนเลียบชายหาดนะคะของพัทยาช่วงนี้ยังดูรถยังน้อยๆนะคะสำหรับในช่วงเช้าแล้วก็อย่างหนึ่งค่ะนะคะในช่วงเช้านี้เราก็จะเห็นภาพนะคนที่เขาออกมาเดินวิ่งออกกำลังกายกันนะคะตรงฟุตบาทของเนี่ยถนนเลียบชายหาดนะคะของเมืองพัทยาดูทะเลมีคลื่นเล็กน้อยนะเวลานี้ที่สำคัญพัทยานี่แดดแสงแดดนี่แรงไม่แพ้กับในกรุงเทพเลยค่ะสำหรับณช่วงเช้านะคะ7:14เนี่ยแต่ว่าถนนทุกเส้นทางนะคะของพัทยานะคะถนนยังดูรถน้อยๆอยู่นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแต่ทะเลนี่ดูสีสวยมากนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็โดยภาพรวมไม่มีปัญหานะคะถ้าดูฝั่งของทางด้านถนนเทพรัตน์เข้ามาฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทฝั่งขาเข้าณเวลานี้ก็ใช้ได้ยาวๆนะคะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกพระโขนงเข้ามาพระราม4ก็ยังต่างมาได้โดยตลอดหรือว่าตรงต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะคะเรียกว่าคือยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกตัดกับอโศกนะคะแล้วก็เลยเข้ามานะคะทางด้านของเพลินจิตทางด้านนี้เนี่ยค่ะเข้ามาทางด้านของราชประสงค์นะคะก็รถน้อยนะคะณเวลานี้นี่รถถือว่ายังน้อยมากๆรัชดาภิเษกเองค่ะก็ใช้ได้ยาวๆนะคะวงสว่างต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของรัชดานะคะเรียกว่าทางเส้นเลยนะรัชดานี่ถือเป็นเส้นวงแหวนเหมือนกันนะรอบในนะคะณเวลานี้ตอนนี้นี่คือใช้ได้แบบไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรนะคะราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของ ของถนนกรุงธนบุรีนี่ก็ถือว่ายังรถยังน้อยมากๆนะคะการประพฤกษ์เองค่ะก็ไม่มีผลกระทบใดๆในเรื่องของการจราจรนะคะนี่เนี่ยจริงๆนะณเวลานี้ตอนนี้นะจะไปไหนมาไหนยังไงที่ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะยังไงใครที่อยู่ตามจุดต่างๆก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในพื้นที่ของนนทบุรีอันนี้ก็ไม่มีผลกระทบใดๆไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรนะคะนี่ก็ใช้ได้ยาวๆเลยฝั่งทางด้านของสะพานพระนั่งเกล้านะคะเข้ามาทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของงามวงวานถ้าจะมีติดก็คือตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรแต่ก็คือท้ายแถวเนี้ยคือดูสั้นๆ นะคะแล้วก็งามวงวานต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของเส้นพหลโยธินนะคะเข้ามาฝั่งของถนนประเสริฐมนุกิจประเสริฐมนุกิจตอนนี้ก็ยังใช้ได้ยาวๆนะคะเรียกว่าทั้งเส้นทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะถนนประเสริฐมนุกิจยาวต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของวงแหวนตะวันออกเนี่ยไม่มีผลกระทบใดๆในเรื่องของการจราจรรามอินทรานวมินทร์นะคะหรือว่ารัชดารามอินทรานี่ก็ใช้ได้นะคะณเวลานี้หรือว่ารวมไปถึงเส้นทางในด้านของรามินทรารามินทรานี่ก็ใช้ได้ยาวๆทางเส้นเลยค่ะนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเขตบางชันถนนสีหบุรานุกิจนะคะรามคำแหงนะคะรามคำแหงนี่ก็เรียกว่าพอเข้ามาจากฝั่งของเส้นทางทางด้านของสุวินทวงศ์เข้ามารามคำแหงนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของเอกมัยอันนี้ก็คือมาได้ไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรศรีนครินทร์ร่มเกล้าใช้ได้กรุงเทพกรีฑากรุงเทพกรีฑาไม่มั่นใจว่ามีอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่ามันอยู่ช่วงหนึ่งที่ถนนกรุงเทพกรีฑานะคะดูแล้วรถแน่นดูแล้วรถเยอะนะคะเนี่ยแถวๆประมาณซักซอยกรุงเทพกรีฑา27นะคะ17 19 21นะคะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเลยนะในช่วงนี้เนี่ยนะคะที่จะดูว่ามีรถเยอะนี่ประชาร่วมใจที่จะมากรุงเทพกรีฑานะคะอันนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรโรงเรียนนานาชาติวันนี้เขาเปิดเรียนไหมคะหรือว่าเขาปิดหรือเปิดเพราะตรงนี้มีโรงเรียนเรามีโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันอยู่นะคะเดี๋ยวตรงนี้จะมีอยู่จุดหนึ่งที่ดูแล้วรถจะแน่นกว่าที่อื่นๆเลยยังเห็นได้ชัดนะคะหรือมีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรยังไงไหมถ้าหากว่าใครผ่านตรงจุดนี้แล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ถ้าว่าเลยจากตรงนี้ไปนี่ก็ใช้ได้กันแบบยาวๆนะคะลาดพร้าวนี่ก็ไม่มีผลกระทบค่ะในเรื่องของการจราจรนะคะก็เรียกว่าใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของ5แยกลาดพร้าวนะคะก็ถ้าดูอย่างในช่วงของแยกรัชดาลาดพร้าวเองนะเวลานี้ก็ไม่มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะเรียกว่าใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงให้ยักษ์ลาดพร้าวเข้ามาถึงทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะไม่มีปัญหาค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะถ้าดูในเรื่องของหายแจ้งของหายหรือว่าลืมของต่างๆที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งมาคุณอนุพงศ์ค่ะลืมนะคะลืมของไว้เป็นกล้องถ่ายรูปนะคะคือเป็นกระเป๋าเป้สีดำด้านในมีกล้องแล้วก็มีเลนอีก 4-5 ตัวนะคะคือของเนี่ยนะคะบอกว่ากระเป๋าเป้จะอยู่ที่ท้ายรถจักรยานยนต์คาดว่านะคะคาดว่า จะหล่นในช่วงของแยกตัดถนนเกษตรนวมินทร์มุ่งหน้าประมาณซักซอยรามคำแหง21โอ้กระเป๋าเป้สีดำด้านในมีกล้องแล้วก็เลนส์อีก 4-5 ตัวแล้วมีกล้องด้วยอีก1ตัวนี่มูลค่าเท่าไหร่คะสำหรับกรณีของคุณอนุพงศ์นะคะฝากด้วยนะคะถ้าหากว่าใครเห็นยังไงเนี่ยนะคะก็มาแจ้งจุดให้หน่อยนะคะสำหรับกรณีนี้เนี่ยค่ะนะคะเพราะถ้าไหนกล้อง1ตัวเลนส์อีกประมาณ 4-5 ตัวนะคะเรียกว่าจะอยู่ประมาณสักเป็นแสนนะเนี่ยกรณีของคุณอนุพงศ์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าเป้สีดำนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางเมื่อตอนช่วงมาสัก 6:30 น.ใครอาจจะพบเห็นยังไงนี่แจ้งกลับมาทางจอสอร้อยด่วนส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณหนวดโต99นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณยนต์ครับ
0: ค่ะวันนี้นครปฐมเป็นไงบ้างเช้า
2: โล
0: ่
2: ง
0: โล่งเลยอืม
2: นะครับรอบหน้าพระหลังพระสายพระกวาดพระนะ
0: โล่งเลย
2: ครับแถวหน้าองค์พระพุทธเจดีย์ก็มีคนเดินป่าปลายใส่บาตรบ้างอะไรบ้าง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ออกกำลังกายบ้าง
0: ไม่ว่าอย่างนี้ถ้าใครจะไหว้พระวันนี้นี่เหมาะเลยใช่ไหมคุณหนวดโต99
2: ครับก็วันหยุดอ่ะวันหยุดก็สะดวกสบาย
0: ค่ะ
2: นะครับถ้าเช้าๆอย่างนี้ก็เดินขึ้นไปนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ก็สะดวกสบายไม่ร้อนถ้ากลางวันจะร้อนหน่
0: อ
2: ยถ้ากลางวันเนี่ยกว่าจะเดินรอบองค์พระปฐมเจดีย์ตักระลาครบนิดก็ใช้เวลาพอสมควรนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อากาศก็ร้อนยิ่งแย่เลย
0: ใช่อากาศมันอ้าวมากค่ะ
2: นะครับก็แดดจ้าเลยนะครับไปดูขนาดนี้ก็น่าจะตามเดินรถไฟรถก็มีเยอะนะ
0: อะไรนะคะ
2: คนรถก็ไม่เยอะคนก็ไม่มากเท่าไหร่
0: อ๋อค
2: ่
0: ะ
2: ตรงนั้นก็จะมีรถตู้ออกมาก็จะเป็นรถตู้นครปฐมกรุงเทพนะของบกต.เขาไป19อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปใต้ใหม่ไปใต้เก่าอะไรโตขับไปก็เป็นรถตู
0: ้
2: ก็ไม่ค่อยคนไปเท่าเยอะเช้าเช้าอย่างเราไม่มีคนเดินทางมากมายตัดหนานบกตาสักครู่รถไฟผ่านรถไฟสามตู้นี่แสดงว่ารถไฟน้ำตกแน่แน
0: ่อ๋ออ้าววันนี้แปลว่ารถไฟสายท่องเที่ยวนี้เขาให้บริการน่าจะเป็นวันหยุด
2: มันหยุดครับก็ทุกวันของน้ำตกจะผ่านเวลาเนี้ย
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นเส้นทางปกติเลยใช่ไหมคะมีทุกวัน
2: ที่ไปกาญจนบุรีวิ่งน้ำตก
0: ค่ะ
2: ครับจากชลบุรีวิ่งน้ำตกก็เส้นนี้จะมี3ตู้เอง
0: ก็
2: จะวิ่งทุกวันประมาณออกประมาณเนี้ย
0: ค่ะ
2: ก็น่าจะออกจากนู่น6 โมงกว่า
0: ค่ะ
2: ก็จะวันถึงนครปฐมประมาณ7 โมงไปถึง7 โมงขึ้นดีประมาณเนี้ยทุกวันแต่ผมจะติดกันทุกวันจะเสียกันทุกวันเพราะผมเดินทางเวลานี้โดยตลอดนะครับก็ใช้ถ้าเดินทางเข้ากรุงเทพเราจากนครปฐมไปเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงเพราะว่าดวงอาทิตย์แย่งลูกตาใช้บังตาด้วยนะครับแต่ตอนทั้งเจ้าของทุกส่วนนะครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณอนุพงศ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: คุณอนุพงศ์ได้ขับรถย้อนกลับไปดูแล้วใช่ไหม
3: กลับไปดูแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ข้ามแยกสะพานลาดพร้าวอะครับก็เลยยังไม่เจอยังไม่เห็นเลยครับ
0: แล้วยังไงคะคือลักษณะของไอ้ตัวกระเป๋าใส่กล้องเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนอ่ะคุณอนุพงศ
3: ์เป็นกระเป๋าเป้สีดำครับ
0: ค่ะ
3: สีดำล้วนเลยครับเป็นกระเป๋าเป้ใบใหญ่อยู่ครับ
0: ค่ะ
3: ยี่ห้อชิโมดะครับผม
0: ค่ะแล้วไม่รู้ตัวเลยเหรอคะตอนที่มันร่วงหล่นในขณะที่ขับรถ
3: เลยคร
0: ับ
3: เพราะผมใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกแบบปิดหูแบบเป็นรถแบบบิ๊กไบค์อย่างเง
0: ี้
3: ยคร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วคือตอนที่รู้ตัวนี่คือตอนนั้นอยู่ตรงไหนแล้วอะคุณธนาของคุณธนพงศ
3: ์ปั๊มบางจากก่อนจะเลี้ยวเข้าซอยรามคำแหง21นะครับเพราะผมว่าจะแวะซื้อกาแฟ
0: แล้วก็เลย
3: หันกลับไปดูไม่เจอผมก็ร้อนรนขับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนตั้งแต่ตรงนั้นไปถึงสะพานข้ามแยกที่จะข้ามแยกลาดพร้าวอะครับก็ไม่เจอพอถึงตรงนั้นแล้วผมก็ลองติดต่อจสร้อยแล้วตอนนี้ผมก็มาสน.วังทองหลางเพื่อแจ้งความแต่ทีนี้สน.วังทองหลางเขาแนะนำว่าให้ผมไปแจ้งความที่โชคชัย สน.โชคชัยด้วยเพราะว่ามันระหว่างข้ามแยกมาครับอีกฝั่งนึงจะเป็นของสน.โชคชัยผมเลยเขาบอกเลยว่าให้ไปดูกล้องจากต้นทางที่เรามาต่อ
0: ค่ะต้นทางเนี่ยเริ่มจากตรงไหนยังไงคะคุณอนุพงษ์
3: ถ้าต้นทางที่ผมออกจากบ้านเลยก็คือคอนโดแอสไพร์รัตนาธิเบศครับตรงกระแสแยกไฮไลน์พอผมมาออกจากคอนโดมาผมก็ข้ามแยกไฮไลน์ตรงผ่านสองทางเข้าพงเพชรเข้าเกษตรแล้วผมก็ตรงจากเกษตรมาเรื่อยๆเข้าเกษตรมาเรื่อยจนถึงแยกที่จะเข้าประดิษฐ์มนุธรรมเลี้ยวขวาครับที่ไปลาดพร้าวครับแล้วผมอ่ะผมคิดว่าน่าจะช่วงประมาณที่ผมจะเลี้ยวขวาเพราะผมก่อนหน้านี้แถวแถวเกษตรนวมินทร์อ่
0: ะ
3: ผมคิดว่ายังอยู่เพราะผมก็พยายามแบบจับรูปๆคำๆว่าจะอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอผมเลี้ยวขวาเข้าแยกลาดประดิษฐ์มนุธรรมที่เส้นเลียบด่วนนะครับเลี้ยวขวาผมก็ตรงมาเรื่อยๆทางทีนี้ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วผมก็ขับเร็วมาเลยเพราะว่าผมต้องทำงานตอน7โมงเช้าครับผมออกจากบ้านมาประมาณแบบ6โมงครึ่งอะไรเงี้ย
0: ค่ะค่ะ
3: ก็
0: คือระยะทางไกลนะเนี่ยกี่กิโลเมตรคะเนี่ยถ้าดูจากไอ้ตรงจุดที่ออกมาจากตรงคอนโดแล้วมาถึงจุดที่เรารู้ตัวว่ากระเป๋าเป้มันหล่นหายไปแล้วเนี่ยค่ะ
3: ครับ
0: ระยะทางประมาณกี่กิโลเมตรได้คะ
3: แป๊บนึงนะครับขอคือกูเพิ่มแบบ
0: ไกลนะเนี่ยค่ะอาจจะต้องย้อน
3: ประมาณ7โลเอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: อาจจะต้องย้อนดูระยะยาวไหมค่ะ
3: ประมาณ27โลครับจากคอนโด
0: 27กิโลนะคะแต่คิดว่ามันไม่น่าจะเริ่มแต่มันแต่ว่าคิดว่าน่าจะมาตกไอ้ตรงจุดที่เราจะเลี้ยวขวา
3: ใช่ค่ะข้าวเส้นลาดเท้าที่เขาเขียนว่าลาดเท้าเรียบด่วนนะครับ
0: แต่
3: ที
0: ่
3: เราทำ
0: แต่ในกระเป๋าเป้เนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าเป้สำหรับการใส่กล้องแล้วก็เลนส์เลยใช่ไหม
3: ใช่
0: ใช่ใช
3: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันตกเนี่ยมันก็จะมีตัวรองรับการกระแทกเรื่องของความเสียหายอยู่ในระดับหนึ่งให้มันจะเหวี่ยงขนาดไหนยังไงก็ตาม
3: ใช่ครับ
0: ค่ะมันเป็นกระเป๋าใบใหญ่เหมือนกันใช่ไหมถ้าลักษณะอย่างที่คุณเดียวก็บอกมา
3: เป้ใช่ครับใบใหญ่เลนประมาณ5ตัวกับบอดี้กล้อง1ตัวแล
0: ้
3: วก็จะมีพวกโลนินที่ไว้ถือถ่ายกันสั่นนะครับแล้วก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่ต่างๆการ์ดเกิร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นี่มันเป็นเลนขนาดไหนอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยคุณอนุพงษ
3: ์เลนตั้งแต่ครบทุกช่วงเลยครับจะผมจะไล่ยังไงดี16
0: เข้าใจแต่ว่าตอนแรกที่ว่าน่าจะประมาณแสนแต่ว่าถ้าฝั่งนี้น่าจะมากกว่าแล้วล่ะใช่ไหม
3: ใช่ครับเพราะว่าเลนแบบตัวทีมาเตอร์ทั้งนั้นเลย
0: ม
3: ีของตรงนี้ครับ
0: นี่เข้าใจเลยเข้าใจอารมณ์ของคนที่ใช้กล้องเรารู้เลยว่าเลนแต่ละตัวกล้องแต่ละตัวมันราคาเท่าไหร่นะคะแปลว่าตอนนี้ประเด็นคิดว่ามันคงไม่พังละเพราะว่ามันมีกระเป๋าตัวนี้รองรับการกระแทกแต่ประเด็นว่ามันจะตกตรงไหน
3: ตกตรงไหนแล้วมีพลเมืองดีแม่แบบเอาไปฝากไว้ที่ไหนหรือว่าผมก็ไม่อยากคิดในแง่ร้าย
0: แปลว่าเดี๋ยวเราช่วยกันตามหาตามรอยตามเส้นทางก่อนแล้วคุณนุพงศ์เวลาที่ขับรถเนี่ยใช้เลนไหนโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะ
3: ใช้เบอร์เหรอครับ
0: ใช้เลนทางแต่ว่าใช้เส้นทางใช้ช่องจราจรเนี่ยช่องทางไหนซ้ายสุดขวาสุดหรือว่าอะไรยังไงใช้ความเร็วกันขนาดไหนคะ
3: ก็ซ้าย
0: บ้าง
3: พอดีว่าเส้นที่ผมมามันไม่ได้มีแบ่งแบบ
0: ค่ะ
3: เขาเรียกอะไรข้างในข้างนอกอะครับผมก็วิ่งตามปกติมาเลยครับ
0: วิ่งตามปกติ
3: เพราะว่ามีเรียบด่วนใช่ครับอาจจะมีซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยครับไม่ได้ขับรถเร็วมากเท
0: ่
3: าไหร่
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเผื่อว่าจะมีคนที่เห็นนะคะเพราะว่าถ้าให้ดูลักษณะของกระเป๋าเป้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดที่สังเกตเห็นได้ชัดที่สุดกระเป๋าเป้นี่ถ้ามันเป็นขนาดนี้ถือเป็นขนาดประมาณกี่นิ้วได้อ่ะ
3: 45ลิตรนะครับที่ผมซื้อเขาเรียกว่า
0: เขาเรียกเป็นใบใหญ่วันนี้ก็ถือว่าเป็นใบใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าคนขับตามต้องเห็นว่าน่าจะตก
3: ใช่ใบใหญ่ครับ
0: มั่นใจใช่ไหมว่าเอาขึ้นรถมาแล้วคุณอนุพงศ
3: ์เอาขึ้นครับมั่นใจ 100% เพราะผมมาถึงจอดแล้วก็สายที่ห้อยๆอ่ะครับที่ผมรัดยังห้อยอยู่ที่รถเลยครับ
0: มันหลุดได้ยังไงคะเอาไปว่าเดี๋ยวเราช่วยกันตามหาเอาแล้วอย่างนี้งานเป็นยังไงคะ
3: ื่อกี้ผมลองโทรบอกเขาแล้วครับเขาบอกว่าให้ไปแจ้งความให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาแล้วทีเนี้ยเขาก็จะมีกล้องให้ยืมใช้อยู
0: ่
3: แต่ทีเนี้ยคือในกรณีพรุ่งนี้ผมก็มีงานวันเลิกผมก็มีงาน
0: ม
3: ือแบบผมตายแน่เลยครับ
0: เข้าใจเข้าใจอันนี้คือเครื่องมือทำมาหากินแล้วที่สำคัญคือเครดิตของการทำงานของเราด้วย
3: ผมจะมา
0: เข้าใจ
3: เลยอาชีพดีเลยเพราะผมไม่มีตังค์ซื้อ
0: เข้าใจเข้าใจเดี๋ยวเราช่วยกันตามหาค่ะนะคะเดี๋ยวช่วยกันนะแล้วก็ถ้าหากว่ายังไงคุณอนุพงษ์ไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะแจ้งกลับเข้ามาแต่เราสอบถามให้ทางด้านของสน.โคกคามสน.โชคชัยสน.วังทองหลางนี้ยังไม่มีใครแจ้งไปส่งคืนให้ที่สถานีตำรวจแต่เดี๋ยวเอาเป็นว่ายังไงดอกนี้ออกอากาศอยู่นะเผื่อว่าใครที่พบเห็นขับรถอยู่ในเส้นทางต่างๆให้ช่วยสังเกตด้วยนะคะ
3: ได้คร
0: ับ คุณอนุพงษ์ถ้ามีอะไรยังไงเพิ่มเติมกลับเข้ามาได้เลยนะคะ
3: ได้เลย
0: ทั้งหมดนี่คือโซนี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมในส่วนทั้งกล้องทั้งเลน
3: โซนี่หมดเลยครับทั้งกล้องทั้งเลนเลยครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอให้โชคดีได้คืนค่ะคุณอนุพงศ
3: ์ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคือหนึ่งเข้าใจอารมณ์ของคนที่ใช้กล้องรักกล้องแล้วก็อาชีพที่ต้องใช้กล้องไปในเครื่องมือทำมาหากินอย่างคุณอนุพงศ์มากมากเลยนะคะจำนวนนี่โหต้องบอกกล้องแต่ละตัวนี่ราคานี่สูงมากนะทั้งหมดอยู่ในกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเป้ใบใหญ่ๆเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครพบเห็นนะคะของในส่วนของกระเป๋าเป้นะคะสีดำนะคะใบใหญ่ๆที่หล่นอยู่บนถนนหรือว่าไหลทางนะคะยังไงนี่ช่วยแจ้งกลับมาทางจสร้อยด้วยคือกระเป๋าเป้เนี่ยตะกี้ที่คุณอนุพงศ์บอกนี่คือยี่ห้อชิโมดะนะคะชิโมดะนะคะเป้นะคะถ้าหากว่าพบเห็นนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะนะคะรบกวนฝากช่วยสังเกตสำหรับคนที่กำลังเดินทางกันอยู่นะคะยังไงนี่ช่วยสังเกตแล้วก็เพิ่มเติมกลับเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะก็อันนี้คุณบุษบงมาแล้วใช่ไหมยังเดี๋ยวข้างนอกดูหน้าแชทหน่อยสำหรับในช่วงเวลานี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะจะได้ติดตามเพิ่มเติมอัปเดตกันนะคะในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะคะเพราะว่าคุณบุษบงบุษปาทิตย์เนี่ยรออยู่แล้วแต่ตอนกำลังติดต่อโทรหาคุณบุษบงอยู่นะคะแต่ยังไงย้ำละกันใครที่กำลังใช้เส้นทางนะคะตั้งแต่ฝั่งของทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรเลยนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะนะคะแล้วก็มาถึงทางด้านของเส้นรามคำแหง21คือใช้ระยะทางยาวอะระยะทางไกลมากนะคะก็ถ้าหากว่าไงคะกำลังขับรถในเส้นทางที่คุณอนุพงษ์ใช้มาในช่วงก่อนหน้านี้ช่วยสังเกตนะคะถ้าหากเห็นกระเป๋าเป้ใบใหญ่ๆเนี่ยหล่นอยู่นี่ช่วยติดต่อกลับมาทางจสร้อยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเดี๋ยวย้ำใหม่เลขโทรศัพท์ให้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะสำหรับกรณีของหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยอยากให้เจอนะคะกรณีของกระเป๋าเป้ของคุณอนุพงษ์ข้างในมีทั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีเลนส์อยู่หลายตัวเลยนะคะก็ทั้งหมดในยี่ห้อโซนี่หมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยอยากให้เจอนะคะกรณีของกระเป๋าเป้ของคุณอนุพงษ์ข้างในมีทั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็มี

0: นี้นะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของเส้นทางต่างๆเอาเดี๋ยวฝากนวมินถ้าหากว่าใครผ่านตรงช่วงของซอยนวมิน88กรณีของอุบัติเหตุที่เป็นเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ล่าสุดน่าจะมีการช่วยเหลืออะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครผ่านแล้วก็มีเพิ่มเติมอัปเดตกันได้เลยนะคะสำหรับกรณีนี้เพราะว่ามีคนเจ็บด้วย1คนจุดที่เกิดเหตุจะอยู่บริเวณปากซอยนวมิน88ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราจะไปกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงปุษปวณิชค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะคุณบุษบง
2: ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะ
0: ค่ะ
2: ก็ไปติดตามวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทางด้านของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็มีการเผยแพร่พระบรมราชโองการพระราชทานอภัยโทษนะคะสำหรับนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวก็จะมีเงื่อนไขก็คือโทษที่เหลือไม่เกิน1ปีผู้ป่วยหนักพิการร้ายแรงอายุ60ปีบวกโทษเหลือไม่เกิน3ปีหญิงต้องโทษครั้งแรกรับโทษแล้ว1 ใน 2นะคะผู้ต้องโทษครั้งแรกอายุ20ปีรับโทษแล้ว1ใน2นักโทษชั้นเยี่ยมโทษเหลือไม่เกิน2ปีผู้ต้องกักขังและผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับส่วนการลดโทษทั่วไปก็จะรวมถึงคดีทั่วไปรับโทษแล้ว1ใน4 1ใน5 1ใน6คดียาเสพติดต้องรับโทษแล้ว1ใน6 1ใน7 1ใน8คดีทุจริต1ใน8 1ใน9และ1ใน10ซึ่งในกรณีนี้นายทักษิณชินวัตรได้รับการอภัยโทษด้วยนะคะเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการพักโทษก่อนที่จะครบในวันที่9กันยายนนี้ส่งผลทำให้นายทักษิณพ้นโทษทันทีค่ะคดีประมาทรับโทษมาแล้ว2ใน3นะคะโดย อัตราการลดโทษนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมชั้นดีมากหรือชั้นดีตามลำดับนะคะส่วนทางด้านของโควิด-19 กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเมื่อสิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะวันนี้ทางด้านของในช่วงเช้าวันนี้นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้โพสต์ข้อความโดยบอกว่าโควิดปีนี้จริงๆแล้วระบาดช้ากว่าปีที่แล้วใน2ปีที่ผ่านมาการระบาดจะเริ่มตั้งแต่ปลายเมษาในปีนี้การระบาดเพิ่มขึ้นหลังจากนักเรียนเปิดเทอมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนสายพันธุ์ที่พบนะคะก็เป็นสายพันธุ์ย่อยในกลุ่มซิคาด้าหรือว่ากลุ่มที่เล่นว่าจักรจันนะคะเป็นสายพันธุ์ที่พบเป็นลูกของสายพันธุ์จักรจันอีกทีนึงเนื่องจากจำนวนตัวอย่างและงบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างจำกัดทำให้ข้อมูลอาจจะไม่สะท้อนความหลากหลายของสายพันธุ์ที่กำลังหมุนเวียนอยู่ทั้งหมดนะคะโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเพิ่มขึ้นตามตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นและมีการถอดรหัสพันธุกรรมน้อยลงอย่างมากในประเทศไทยไม่พบการรายงานผลสายพันธุ์ในฐานข้อมูลกลางนะคะแต่ถ้าดูทั่วโลกในเดือนพฤษภาคมพบว่าสายพันธุ์ในกลุ่มจักรจันมีสัดส่วนที่สุดสูงที่สุดในบรรดาไวรัสที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันนะคะขณะที่ข้อมูลของสิงคโปร์ก็พบว่าสายพันธุ์ RF.5 เป็นสายพันธุ์ย่อยของ KP.1.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่พบมากที่สุดส่วนกลุ่ม TQ ที่เป็นสายพันธุ์ย่อยของ MB.1.8.1 มีส่วนสัดส่วนใกล้เคียงกันและก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีแนวโน้มว่ามีความใกล้เคียงกับ RF.5 ในอนาคตนะคะซึ่งก็เป็นการถ่ายทอดสายพันธุ์กันมาแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดคุณหมอยงก็บอกว่ามันค่อนข้างสับสนเพราะว่าเป็นอักษรแล้วก็ตัวเลขโดยสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดเมื่อปีที่แล้วขณะนี้การระบาดก็เป็นสายพันธุ์ลูกหลานที่สืบต่อกันมาไม่ว่าจะเป็นต่อมาจากสายพันธุ์จักรจันนะคะโดยมีอักษรไปถึง TQR แล้วนะคะแล้วก็สายพันธุ์ที่เกิดมาใหม่เนี่ยก็ไม่ได้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ามีการพัฒนาปรับตัวให้คงอยู่โดยมนุษย์เองก็มีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นนะคะไวรัสก็ลดความรุนแรงลงนะคะทำให้อาการปวดโควิด-19 เนี่ยไม่ได้มีมากไปกว่าไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไม่ต้องตกใจว่าการกลายพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดการพัฒนาวัคซีนจึงตามไม่ทันทำให้ความจำเป็นในการต้องใช้ได้รับวัคซีนเนี่ยน้อยลงมากนะคะก็วัคซีนก็ยังพัฒนาอยู่ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมได้มีการรายงานว่าได้ยิง

0: ระดาบุตรเฮลโฟเฮลไฟนะคะที่แปลว่าไฟนรกเนี่ยเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งที่มุ่งหน้าไปยังเกาะคลาร์กของอิหร่านนะคะโดยในแถลงการของเซนคอมบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันชื่อเล็กซี่ติดธงชาติมอสวาน่ากำลังแล่นผ่านน่านน้ำสากลมุ่งหน้าไปยังเกาะคลาร์กของอิหร่านโดยลูกเรือลำดังกล่าวได้เพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสหรัฐในการบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อเรือทุกลำที่เดินทางเข้าออกท่าเรือของอิหร่านทำให้เครื่องบินของสหรัฐต้องยับยั้งด้วยการยิงขีปนาวุธเฮลฟายเข้าใส่ห้องเครื่องของเรือทำให้เรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ไม่สามารถเดินทางต่อไปยังอิหร่านได้นะคะโดยท่าเรือน้ำลึกเกาะคาร์กในอ่าวเปอร์เซียเป็นจุดรองรับการส่งออกน้ำมันของอิหร่านสูงถึง900สูงถึงร้อยละ90ของกองทัพสหรัฐนะคะสูงถึงร้อยละ90ค่ะโดยกองทัพสหรัฐได้มีการยับยั้งเรือที่แล่นมุ่งหน้าไปยังอิหร่านในลักษณะคล้ายกันมานี้แล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะขณะเดียวกันสื่อกึ่งทางการของอิหร่านรายงานบอกว่าได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดใกล้กับเกาะเกมนะคะซึ่งอยู่ในช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของอิหร่านนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุเพราะบอกว่าทั้งกองทัพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันทรัมป์ก็ใช้วิธีการคว่ำบาตรแพลตฟอร์มการซื้อขายเงินคริปโตรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านนะคะเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมรับเงื่อนไขและทำข้อตกลงยุติสงครามแม้ว่าการเจรจาจะหยุดชะงักลงนะคะโดยบริษัทเป้าหมายก็คือบริษัทโนบิเทคค่ะซึ่งประธานเจ้าหน้าที่หรือว่า CEO และผู้ร่วมก่อตั้งอีก3คนรวมถึงแพลตฟอร์มคริปโตรายอื่นของอิหร่านอีก3แห่งโดยสหรัฐนะกล่าวหาโนบิเทคนะว่าเป็นผู้ให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อการร้ายของอิหร่านพยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ทำธุรกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC และกลุ่มที่ใช้มัลแวร์เรียกค่าไถ่นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับ IRGC ทั้งสิ้นนะคะก็ตามข้อมูลของบริษัทติดตามเส้นทางคริปโตอีกหลายแห่งก็บอกว่าในปี68เนี่ยมีกลุ่มแฮกเกอร์สนับสนุนอิสราเอลเจรจาเงินคริปโตคิดเป็นมูลค่ากว่า90ล้านดอลลาร์สหรัฐไปจากโนบิเทคด้วยนะคะมันจะพอกันรู้กันอยู
1: ่
0: นะคะส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกค่ะเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น1เหรียญ60เซนต์อยู่ที่93เหรียญ76เซนต์ต่อบาร์เรลเบนท์ทะเลเหนือก็เพิ่มขึ้นนะคะ1เหรียญ2เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะอยู่ที่ระดับ96ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางเช่นเดียวกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะเผยแพร่ออกมานะคะซึ่งวัดผลกระทบสงครามที่มีต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางอเมริกาเป็นปัจจุบันที่ฉุดทำให้ราคาทองคำทรงตัวในวันอังคารโดยโกลด์ฟิวเจอร์ปิดตลาดเมื่อวันอังคารนะคะส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น13เหรียญ60เซนต์ต่อออนซ์อยู่ที่ระดับ 4,519 เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์ค่ะและตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ปิดตลาดก็ปรับตัวแบบแคบๆติดบวกแบบแคบๆนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 228.91 จุดปิดที่ระดับ 51,307.79 จุดค่ะ S&P 500เพิ่มขึ้น 9.82 จุดปิดที่ระดับ 7,609.78 จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น 7.09 จุดปิดที่ระดับ 27,093.93 จุดค่ะขณะเดียวกันมาโกรูบิโอก็บอกว่าอยู่ระหว่างการเจรจากับอิหร่านซึ่งอิหร่านได้ตกลงที่จะหารือในบางส่วนเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธจะเจรจาในประเด็นนี้ทั้งหมดนะคะโดยรูบิโอบอกว่ากล่าวต่อคณะกรรมการที่เทศสัมพันธ์ประจำวุฒิสภาบอกว่าการเจรจากับอิหร่านไม่เหมือนกับการเจรจากับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งการเจรจาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยคนกลางนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ใช้คำว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าอิหร่านอาจจะยอมเจรจาในประเด็นนิวเคลียร์ที่เคยปฏิเสธและจะพูดคุยเหมือน1เดือนก่อนหน้านี้หรือแม้แต่1ปีก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับประกันว่าจะมีข้อตกลงที่วุฒิสภาจะยอมรับได้หรือประชาชนอเมริกันจะยอมรับได้ทำให้สหรัฐต้องทดสอบให้อย่างแท้จริงว่าอิหร่านพร้อมที่จะประนีประนอมมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เป็นคำชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาค่ะสุดท้ายนะคะเรื่องเกี่ยวกับฟ้าผ่ารถจักรยานยนต์เมื่อวานนี้บนยกระดับรัชวิภานะคะก็มีเพิ่มเติมจากนักสื่อสารวิทยาศาสตร์อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ สร้อยสแตนเลสนะมันไม่ใช่เป็นสื่อสัญญาณน
1: ะ
0: เขาบอกว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่อยู่บนคนขับมอเตอร์ไซค์คันนี้ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่สื่อล่อฟ้าผ่าคือคนมักจะคิดว่าโลหะเนี่ยจะล่อฟ้าผ่าตัวรถถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สร้อยเส้นเดียวมันต้องเป็นรถจักรยานยนต์ทั้งคันน่าสงสัยมากกว่าแล้วก็ใช้ความว่าแต่อาจารย์ใช้คำว่าแต่ความบังเอิญเนื่องจากมอเตอร์ไซค์กำลังแล่นอยู่ในที่โล่งแจ้งบนสะพานสูงขณะฝนตกซ
1: ึ่
0: งเป็นหนึ่งในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกฟ้าผ่า
1: ค
0: ือเป็นพื้นที่สูงเด่นที่ประจุไฟฟ้าในอากาศจะเคลื่อนมาตามเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อลงสู่พื้นดินและมักจะผ่านวัตถุที่อยู่ในจุดสูงเด่นที่สุดของบริเวณนั้นส่วนรอยไหม้ที่เกิดขึ้นบนตัวผู้ก่อร้ายตามรอยนะฮะเป็นรอยตามแนวเส้นสร้อยคอก็เลยคิดกันว่าสร้อยคอมันล่อฟ้าจริงๆแล้วการโลหะของสร้อยคอเนี่ยได้รับกระแสไฟฟ้ามันเหนียวนำทำให้เกิดความร้อนสะสมจนทำให้เป็นแผลไฟไหม้รุนแรงนะคะก็เลยมีการเปรียบเทียบกับว่าไม่เหมือนกับการที่เราชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้หรือว่าบางทีโทรศัพท์มือถือมันไหม้มันระเบิดนะเหมือนถูกฟ้าผ่าก็เป็นลักษณะกระแสไฟฟ้าของฟ้าผ่าไม่ใช่โทรศัพท์จะล่อให้ฟ้าผ่าลงมานะคะเพราะฉะนั้นยังเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะมีฝนตกฟ้าฝนฟ้าคะนองมากน้อยยังไงผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ขอให้หลบอยู่ในที่ร่มนะคะเพราะว่าการอยู่ในที่โล่งแจ้งมีอันตรายมากกว่านะคะแล้วก็จักรยานยนต์นั้นจะได้รับอันตรายมากกว่ารถยนต์นะคะโดยโครงโลหะของตัวถังรถยนต์จะทำตัวเหมือนกับเป็นกรงฟาราเดย์ทำให้กระแสไฟฟ้าที่จากฟ้าผ่าวิ่งไปรอบตัวรถและลงสู่พื้นดินโดยไม่เข้าไปหาคนขับด้านในแต่มอเตอร์ไซค์นั้นไม่มีโครงสร้างห่อหุ้มผู้ขับขี่จึงมีความเสี่ยงที่จะรับไปจากฟ้าผ่าไปเต็มๆนะคะ
1: ไม่มีอะไรมาป้องกันเอาไว้เลย
0: มันโล่งแจ้งแล้วก็เป็นที่สูงว่าจุดสูงสุดสูงที่สุดเลยเพราะอยู่บนต่างระดับราชวิภาตามภาพที่ปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นยังย้ำเหมือนเดิมว่าฤดูฝนแบบนี้เรื่องการขับรถขึ้นไปบนที่สูงเด่นไม่ว่าจะเป็นอย่างเนี้ยอย่างกรณีนี้สะพานต่างระดับหรือว่าที่โล่งแจ้งถนนคดเด็ดเดี่ยวกลางทุ่งนาคือถ้าเป็นไปได้ก็หยุดพักก่อนหาที่หลบฝนมั่นใจว่าปลอดภัยเช่นอาคารแข็งแรงหรือว่าใต้โครงสร้างสะพานแต่อย่าไปจอดหลบใต้ต้นไม้หรือใต้โฆษณาก็จะถูกเสี่ยงก็มักจะเสี่ยงถูกฟ้าผ่าเช่นเดียวกันหรือแม้แต่อาจจะทำให้ต้นไม้หักโค่นนะคะโดยส่วนการใช้โทรศัพท์มือถืออาจารย์บอกว่าทั้งตัวของเครื่องโทรศัพท์หรือสัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้ล่อฟ้าผ่าอย่างที่เข้าใจกันแต่ก็มีความเสี่ยงอันตรายถ้ามีฟ้าผ่าใกล้ๆแล้วมีการเหนี่ยวกระแสไฟฟ้าขึ้นในอากาศจนทำให้โทรศัพท์มือถือเกิดการลัดวงจรระเบิดขึ้นซึ่งเป็นอันตรายต่อใบหน้าที่ขณะที่โทรได้เช่นเดียวกันนะคะผมก็เอามาฝากกันเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจก็แล้วกันยังไงระมัดระวังให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยแล้วฝนฟ้าคะนองฟ้าแรงมาก
1: แรง
0: กว่าทุกปีเลยฝนอาจจะน้อยแต่ว่าฟ้าแรงพายุเนี่ยมาแรงมากเลยนะคะก็เสี่ยงภัยอันตรายก็ยังไงก็ระมัดระวังเป็นเพิ่มเติมเป็นพิเศษด้วยก็แล้วกันนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มอภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
8: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-chaothai.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
9: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีๆเพื่อทุกคนบ้านชาว
10: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
11: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
10: แล้วฤดูฝนเล่า
11: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
10: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
11: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
10: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
11: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
10: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
12: แกไปเที่ยวทะเลกัน
13: ไม่เอาอ่ะ
12: งั้นไปคาเฟ
13: ่ไม่อยาก
12: ไปกินหมูกระทะ
13: กลัวอ้วน
12: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
14: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
15: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

0: คุณวันชัยเจ้าอุบัติเหตุนะคะถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงทางขึ้นสะพานพระราม4มีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะล้มและอยู่เลนกลางนะคะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยแต่ว่าตอนที่คุณวันชัยผ่านมาในช่วงเวลานั้นบอกว่าก็คือได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำขึ้นรถกู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บนสะพานเลยค่ะอยู่บนสะพานพระราม4นะคะอยู่บนสะพานก็ในช่วงเวลานี้บอกว่าทำให้รถชะลอด้วยเหมือนกันนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเป็นในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้ก็ตามกันได้นะคะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรถ้ายังไงใครอาจจะผ่านนะคะมีเพิ่มเติมอัปเดตตรงจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแต่ถ้าดูณเวลานี้ตอนนี้นะคะเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม4นะคะณเวลานี้ทั้ง2ฝั่งนะคะพระราม4ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะในช่วง 7:54 นาทีใช้ได้นะคะแปลว่าอุบัติเหตุนี้น่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วแน่ๆเลยนะคะหรือถ้าว่าใครอาจจะผ่านนะคะนี่บอกค่ะว่าอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เนี่ยบนสะพานนะคะบนสะพานพระราม4ในฝั่งขาออกถ้าจะเป็นช่วงที่นะคะกำลังจะตรงช่วงกลางสะพานเลยนะคะตรงช่วงที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยในฝั่งขาออกนี่รถค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้นิ่งนะคะรถไม่ได้นิ่งก็ตามกันได้โดยตลอดแต่ในฝั่งขาเข้าอ่ะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยรถจะน้อยกว่านะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณเอกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณเอกใช้ลำลูกกาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เริ่มจากลำลูกกาขาเข้าคลอง7นะครับ
0: ค่ะ
1: จนถึงตอนนี้ผมมาถึงตรงแยกคปอนะครับการจราจรคล่องตัวทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีอุบัติเหตุอะไรตอนนี้มาถึงแยกภูมิพลแล้วครับแยกคปอจะมีรถติดแค่ตรงไฟแดงแค่ประมาณ200เมตร
0: อ๋อสั้นๆไม่ได้ยาวมากค่ะ
1: ไม่ยาวฮะตอนนี้มาถึงแยกตรงโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับไม่มีปัญหาครับแดดร้อนดีวันนี
0: ้เรียกว่าเป็นสมศักดิ์ศรีวันหยุดเลยใช่ไหมคุณเอกค่ะโอเค
1: สบายหน่อย
0: ค่ะขอบคุณมาก
1: เดี๋ยวปลายทางจะไปที่ลาดประดุกไปน้อยและประดุกนะฮะเดี๋ยวมีอะไรจะแจ้งเพิ่มเติม
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชาวนี้ทั่วประเทศมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกรุงเทพมหานครจัดที่ท้องสนามหลวงและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
9: เช้านี้ทั่วประเทศมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครจัดที่ท้องสนามหลวงและเวลา 19:29 นมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่าน 13:00 นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลการช่วยเหลือนักศึกษาชาวจีนซึ่งตกเป็นเหยื่อขบวนการลักพาตัวเสมือนจริงหลังถูกกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติหลอกวงการให้จัดฉากการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าถ่ายจากครอบครัวเป็นเงินกว่า 12,500,000 บาทก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะสามารถติดตามตัวและให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยพร้อมเปิดเผยพฤติกรรมของขบวนการวิธีการหลอกลวงในรูปแบบ Virtual Kidnapping ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศตามเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงทำศึกนัดแรกศึก Nation League 2026พบกับเซอร์เบียในวันนี้เวลา 14:00 ตามเวลาในประเทศไทยที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
10: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: วันนี้จะมีการทดลองเปิดการจราจรบนทางยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะกับทางด้านของสวัสดิ์จราจรสน.จระเข้น้อยพันตำรวจโทปรีชามีเพตราค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
3: ขอชายใหญ
2: ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับครับครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดิ์ตอนนี้เริ่มให้ใช้แล้วยังคะบนทางยกระดับอ่อนนุชลาดกระบัง
3: ครับอย่างนี้พี่ผมต้องนำเรียนพี่ก่อนในด้านของขาออกนะเปิดให้ใช้ตั้งแต่วันที่สองแล้วครับแต่ในวันเนี้ยวันที่สามเปิดขาเข้าเนี่ยตามกำหนดเวลาแจ้งไว้08:30 นครับพี่อ๋อ
2: ใกล้แล้วใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดไปแล้วอีกฝั่งนึงเหรอคะ
3: ถูกต้องครับถ้าถามผมว่าผมเดานะต้องถามผมว่ารถใช้เยอะไหมแล้วรถข้างล่างเป็นไง
2: อืมเป็นยังไงคะ
3: เรื่องด้วยช่วงนี้มันเป็นวันหยุดยาวประมาณ5 วันนะครับ
2: ค่ะ
3: รถข้างล่างข้างบนน้อยครับผม
2: ยังน้อยอยู่ค่ะอืมแต่ถ้าดูโดยภาพรวมนี่ถือว่ามันโอเคไหมคะสวัสดิ
3: ์หวังว่าครับ
2: หวังว่าค่ะ
3: ครับ
2: ยังไงครับมันดูแล้วมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาอะไรยังไงที่มันไม่โอเคหรืออะไรยังไงไหมคะ
3: อย่างต้องนำเรียนอย่างนี้ครับบางช่วงนะเนี่ยรถจาก3 เลนเหลือ2 เลนอย่างเช่นแยกวัดพลอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีปัญหาช่วงเร่งรัดเช้าและเย็นนะครับรถจากประมาณ4-5 เลนเลี้ยวเข้าวัดพลซึ่งวัดพลเนี่ยมันจะมีแค่2 เลน
2: ค
3: ือเข้าและออกยังไงรถที่มุ่งหน้าอย่างน้อย3-4 เลนเข้าไปแล้วเหลือ2 เลนเนี่ยยังไงมันก็มีปัญหาม
2: ันเป็นข้อคว
3: รนะครับ
2: ครับ
3: แล้วคือนโยบายของผมตอนนี้พร้อมผู้บังคับบัญชาทุกท่านเนี่ยบอกว่าถึงรถจะติดยังไงก็ต้องจัดจลอไปอยู
2: ่
3: นะครับขอคือถ้ารถนั้นมีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุไปเนี่ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: น้องๆทุกคนที่ผมจัดไว้เนี่ยจะต้องไปถึงที่เกิดเหตุเร็วที่สุด
2: ค่ะ
3: ส่วนในทางที่ก่อสร้างขึ้นมาเนี่ย
2: ค่ะ
3: มันข้างล่างนะครับช่วงที่จะถึงอย่างแยกลาดกระบัง5-54อย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: เกาะกลางน่ะทั้งเข้าและออกก่อนถึงทางแยกเนี่ย
2: ค่ะ
3: เขาจะมีการปาดเกาะกลางเพื่อให้รถกลับได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอนะครับ
2: ค่ะ
3: ฉะนั้นช่วง4-5 วันเนี่ยถ้าถามผมว่ามันจะนั่นอะไรไหมผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได
2: ้อืมแต่ถ้าฟังทางสารวัตรบอกมาเนี่ยมันก็จะมีจุดที่มันค่อนข้างที่จะน่ากังวลอยู่ใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับผม
2: ค่ะแล้วอย่างตอนที่เนี่ยเขามีการมีประสานไหมอันนี้เป็นของทางกรมทางหลวงเป็นของทางกทม.ค่ะสถานีเนี่ยค่ะมีการ
3: เ
2: อาของเขต
3: ครับผม
2: ค่ะแต่ก็มีการปรึกษากันแล้วใช่ไหมคะในของการจัดการจราจรว่ามันมีจุดไหนยังไงบ้างที่อาจจะมีผลกระทบต่อเนื่องในอนาคต
3: คุยกันอยู่ครับผม
2: ค่ะ
3: ครับ
2: มีรถอะไรบ้างคะที่ห้ามขึ้นไปใช้สำหรับบนสะพานเนี่ยค่ะ
3: ก็มีรถจักรยานยนต์รถ3 ล้อรถ10 ล้อรถบรรทุกตั้งแต่10ล้อขึ้นไปครับที่ห้ามขึ้นครับ
2: ที่ห้ามขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะค่ะแต่ก็คือได้มีการมันก็จะมีป้ายมีอะไรบอกอย่างชัดเจน
3: มีครับทั้งเข้าและออกมีป้ายบอกแล้วก็ผมก็ต้องนำเรียนเพิ่มนี้ว่าไอ้ช่วงนี้ใหม่ๆเนี่ยผมก็จะจัดน้องๆไปอยู่ทุกทางขึ้น
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ผมบอกเลยนะว่าไม่มีการจับกลุ่มครับให้แค่ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก
2: ็
3: ประชาสัมพันธ์ไปครับพี
2: ่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจะมาเริ่มห้ามโดยเด็ดขาดนี่คือสักระยะหนึ่งไหมคะสวัสดิ์ผ่านช่วงระยะเวลาของการเตือนนิดยาวนานแค่ไหนค่ะ
3: ก็คือตรงนี้ครับก
2: ็ค่ะ
3: ต้องนำเรียนก่อนครับถ้าจะมีการบังคับใช้กฎหมายอะไรเนี่ยเราต้องมีการประชาสัมพันธ
2: ์
3: ทุกอย่างไม่ใช่อยู่ดีผมย้ายน้องไปจับเลยห้ามขึ้นสะพานนะครับมันต้องศึกษาทุกอย่างนะครับ
2: เอาไปว่าตอนนี้เอาไปว่าเดี๋ยวศึกษายินดีช่วงการศึกษารายละเอียดต่างๆ ใช่ไหมคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันก็มีข้อบังคับเราห้ามรถประเภทไหนแต่ต้องประเมินกันอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าคะสารวัตร
3: ใช่ครับใช่ครับพี
2: ่ค่ะเอามีถามเหมือนกันอย่างรถที่เป็นรถบัสจะขึ้นไปใช้ได้ไหม
3: รถบัสเลยครับ
2: ใช่มันก็ถือเป็นรถใหญ่เหมือนกันนะค่ะ
3: ได้ครับ
2: ได้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: เอาไว้ว่าช่วงนี้ช่วงทดลองช่วงที่อาจจะต้องรอดูกันก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจุดหนึ่งที่ถ้าฝั่งสวัสดิ์เป็นห่วงก็คือ1มันจะมาจากหลายช่องจราจรมันก็จะเหลือ2ใช่ไหมตรงช่วงที่จะขึ้นไปบนสะพานมันอาจจะเป็นข้อขวดที่ทำให้มีปัญหาในเรื่องของการจราจรต่อไปในอนาคตได้เหมือนกัน
3: ใช่ครับพี่ใช่คร
2: ับ แล้วก็จุดที่มีการปาดเขาเรียกว่าปาดคอสะพานเชิงคอสะพานตรงจุดนั้นเนี่ยบอกให้รถยูเทิร์นได้อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่าคะสวัสดิ
3: ์ตรงเนี้ยถ้าพี่ถามผมตรงเนี้ยผมก็จะนำเรียนพอดีครับตรงเนี้ยคาดว่าพี่จะหมายถึงแยกวัดคนนะครับตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยตามแผนนะครับตามที่ทางโยธาและเขตเขาแจ้งไว้ว่าต้องปิดครับ
2: อ๋อต้องปิดใช่ไหมต่อไปในอนาคตค่ะ
3: ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องบอกที่อย่างนึงว่าเราก็ต้องทดลองตามแผนไปก่อนถ้ามันมีปัญหาจริงปุ๊บทุกหน่วยจะค่อยมานั่งคุยกันว่าเราจะทำยังไงอย่างเช่น
2: อย่างเช่น
3: อย่างเข้าวัดพลนี
2: ้
3: ช่วงเร่งรัดเนี่ยเราให
2: ้
3: ได้ครับเราให้รถเขาเลี้ยวขวาได้ตามปกติดีไหมอย
2: ่
3: างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นแนวครับผม
2: โอเคเข้าใจแล้วล่ะแต่มันก็คือเท่ากับว่าณเวลานี้จุดนี้ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันเพิ่มความระมัดระวังกันมาก
3: ๆถูกต้องครับ
2: โอเคค่ะค่ะเดี๋ยวคงต้องมาติดตามประเมินผลกันหลังจากนี้ค่ะเดือน2เดือนได้ไหมคะสาวัตรน่าจะรู้ว่าจะต้องยังไงต่อเนี่ย
3: ผมว่าน่าจะครึ่งประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนนึงก็ได้ครับพี่แล้วก็เดี๋ยวผมฝากไปเลยก็เดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรมาหาพี่เองเลยบอกว่าพี่ตอนเนี้ยมันจุดนี้มันมีปัญหานะพี่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นิดนึงว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นจากแยกวัดพลปิดห้ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาห้ามกดกับรถผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้หน่อยขอช่วงเร่งรัดขอให้เลี้ยวขวาอย่างนี้ครับ
2: ค่ะค่ะโอเคได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสารวัตร
3: ครับแล้วผมฝากสุดท้ายนะครับในเขตพื้นที่ผมฝากเบอร์โทรไว้เลยม
2: ี
3: ปัญหาอะไรโทรหาผมได้ครับศูนย์94418098ครับผม
2: บอกนะมาทุกคนสามารถโทรหาสารวัตรได้โดยตรงเลยนะคะ
3: ได
2: ้
3: ครับได้ครับได้
2: ขอบคุณค่ะสารวัตร
3: ครับ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค
3: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค่ะสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: นี่ระหว่างที่คุยกับทางสวัสดิ์นะนี่ก็อ่านคอมเมนต์ใน Facebook ของทางสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยไปด้วยนะในเรื่องของการทดลองเปิดการจราจรบนทางยกระดับอ่อนนุชไร้กระบังมีบางคนถามเหมือนกันมันมั่นคงใช่ไหมมันปลอดภัยใช่ไหมบนสะพานนี้ปลอดภัยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเอาไว้ว่าในช่วงแรกอย่างที่ทางสวัสดิ์บอกนะคะตอนนี้เป็นเรื่องของการทดลองนะคะทดลองเปิดการใช้บริการไม่ใช่เปิดการจราจรบนทางยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังนะคะสำหรับในวันนี้เป็นต้นไป 8:30 นค่ะนะคะในฝั่งขาเข้านะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 8:23 เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุรับแจ้งว่าเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามแยกคลองตันมีอุบัติเหตุนะคะรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางทางด้านซ้ายแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้บาดเจ็บด้วยนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยชะลออยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มีแจ้งของคุณเก๋บอกว่าใช้ถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามคลองถนนค่ะมีสุนัขสีขาวตอนนี้ไม่มั่นใจนะยังเดินอยู่ในแวกนั้นอยู่หรือเปล่าบอกว่าเดินอยู่ริมช่องทางซ้ายท่าทางเนี่ยดูงงๆเกรงว่าจะถูกรถชนได้นะคะมาแนะในเบื้องต้นเลยฝากเพื่อนร่วมทางเรามาระวังกันก่อนจุดนี้เราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าวันนี้นี่ จอ2จุดนะคะของคุณเก๋เนี่ยจะเป็นทางด้านของแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามคลองถนนซึ่งจะอยู่ช่วงระหว่างตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมุ่งหน้าวงเวียนบางเขนและอีกจุดหนึ่งนะคะจะเป็นทางด้านของถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าแต่ตรงจุดนั้นน่ะคุณณัฐกิจแจ้งมาตอนช่วง 7:00 น.กว่าๆลักษณะเนี่ยมันน่าจะต้องมีเจ้าของเพราะว่าเป็นสุนัขสีขาวตัวเล็กๆมีสายจูงมีปลอกคอแล้ววิ่งสวนทางกับรถอยู่ในช่องทางขวาบนสะพานข้ามคลองนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าล่าสุดเป็นยังไงนะคะแต่ว่าทั้ง2จุดเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: นิ้นฝากย้ำนะคะกรณีที่ทางคุณอนุพงษ์แจ้งนะคะที่บอกว่าทำเป็นกระเป๋าเป้ค่ะกระเป๋าเป้ใบใหญ่ๆนะใบสีดำหล่นในระหว่างที่ขับรถจักรยานยนต์ค่ะคือจะมารู้ตัวแล้วก็คาดว่าน่าจะหล่นตรงช่วงของถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะแถวๆช่วงแยกตัดถนนเกษตรนวมินทร์มาถึงช่วงประมาณสักรามคำแหง21นะคะตอนช่วง 6:00 น.กว่าๆแต่ว่าจริงๆแล้วของคุณอนุพงษ์เนี่ยเดินทางไกลนะเพราะว่ามาจากทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรแต่คิดว่าที่คุณอนุพงษ์คุยออกอากาศไปบอกว่ามันน่าจะหล่นเนี่ยตรงช่วงประมาณสักแถวๆทางด้านของถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของรามคำแหง21นะคะเป็นกระเป๋าเป้สีดำใบใหญ่ข้างในกระเป๋าเป้ใบนี้ค่ะมีกล้องถ่ายรูปแล้วมีเลนนะคะเลนของกล้องเนี่ยอีกประมาณสัก 4-5 ตัวซึ่งถ้ารวมมูลค่าทั้งกล้องทั้งเลนเนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณเกือบ 300,000 บาทอ่ะแล้วหล่นจากท้ายรถจักรยานยนต์นะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสัก 6:30 นาทีนั่นคือช่วงเวลาที่รู้ตัวนะว่าหล่นนะคะเพราะฉะนั้นรบกวนด้วยค่ะใครที่ใช้เส้นทางนะคะทางด้านของถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะแล้วก็ตรงช่วงของรามคำแหงหรือตั้งแต่ช่วงของถนนรัตนาธิเบศรนะคะหรือว่าใครที่อยากจะขับตามคุณอนุพงษ์แล้วเห็นว่าหล่นอยู่ตรงจุดไหนยังไงช่วยแจ้งกลับมาทางจสร้อยด้วยคือเข้าใจเลยนะตอนที่คุยกับทางคุณอนุพงษ์คือมันเครื่องมือทำมาหากินแล้วคุณอนุพงษ์เองเป็นช่างถ่ายภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขาดอุปกรณ์สำคัญอย่างที่คุณอนุพงษ์บอกว่ามันอาจจะต้องจบอาชีพไปเลยเหมือนกันนะเพราะว่ามูลค่าทั้งกล้องทั้งเลนเนี่ยมันสูงมากนะคะฝากนะคะถ้าว่าใครที่พบเห็นนะคะเป็นกระเป๋าเป้ใบใหญ่ๆสีดำเนี่ยนะคะช่วยแจ้งกลับมาทางจสร้อยด้วยว่ามันหล่นอยู่ตรงไหนหรือไม่ใครที่ช่วยเก็บไปอะค่ะแล้วก็ฟังจสร้อยอยู่นะคะรบกวนค่ะช่วยแจ้งกลับมาทางจสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808คืออาชีพของคนคนหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะเพราะมันคือเครื่องมือทำมาหากินแล้วมันราคาสูงมากนะคะก็รบกวนด้วยถ้าว่าใครพบเห็นยังไงแจ้งกลับมาทางจสร้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: ทางด้านของกรมทางหลวงนะคะแจ้งความคืบหน้า M82 ค่ะเรื่องของการคืนผิวทางหลักนะคะช่วงข้ามท่าจีนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะในช่วงกลางคืนยังคงปิดเบี่ยงนะคะช่วงโปรโตชิโนถึงปตท.ท่าจีนค่ะนะคะซึ่งทางกรมทางหลวงค่ะโดยสำนักก่อสร้างสะพานนะคะก็แจ้งในเรื่องของความคืบหน้าของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82แล้วว่า M82ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วว่าในปัจจุบันนะคะโครงการเนี่ยมีการดำเนินการยกแล้วก็ติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับบริเวณตอน7ช่วงก่อนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแล้วเสร็จนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงของวันที่2คือเมื่อวานนี้ตอนช่วง 5:00 นแล้วก็มีการคืนผิวจราจรแล้วก็ยกเลิกการปิดเบี่ยงช่วงทางหลักหรือว่าในช่องทางด่วนนะคะในบริเวณดังกล่าวในช่วงเวลากลางวันเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าในช่วงเวลากลาง ลางคืนนะคะโครงการช่วงตั้งแต่หน้าเพอร์โตชิโนหรือว่ากิโลเมตรที่25นะคะถึงกิโลเมตรที่32ยังคงต้องปิดในช่องทางด่วนตามมาตรการของความปลอดภัยในการก่อสร้างในส่วนที่เหลือนะคะบนโครงสร้างทางยกระดับนะคะอย่างเช่นงานติดตั้งราวสะพานงานเทคอนกรีตพื้นเชื่อมต่อสะพานงานติดตั้งรอยต่อพื้นสะพานงานปูผิวทางนะคะงานติดเส้นจราจรงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนของงานก่อสร้างทางขึ้นลงบริเวณหน้าโฮมโปรมหาชัยค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินการนะคะแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นต้องมีการปิดเบี่ยงช่องจราจรบนทางคู่ขนานในบางส่วนด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งนะคะติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูปของโครงการตอน4ในช่วงของทางขึ้นลงทั้งนี้ค่ะทางกรมทางหลวงก็จะมีการวางแผนบริหารการจัดการจราจรในช่วงเวลากลางคืนนะคะบนถนนพระราม2สำหรับงานก่อสร้างโครงการ M82 ในช่วงที่เหลือค่ะช่วงกิโลเมตรที่25ถึงกิโลเมตรที่32ให้ดีที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดโดยจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารการจราจรเพื่อให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสามารถที่จะติดตามสภาพการจราจรแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะ8:30 นะคะอย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของการจราจรในช่วงของวันหยุดเนี่ยมันก็จะดูโล่งๆกันนะคะในแต่ละจุดนะคะวันนั้นก็ชะลอกันหน่อยในเรื่องของการใช้ความเร็วของรถนะคะเพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะในแต่ละจุดที่กำลังใช้กันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะอย่างกรณีของอุบัติเหตุนะคะระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าช่วงจากแยกคลองตันมุ่งระยะพระราม9ตัดใหม่แล้วก็บนสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะในช่องทางซ้ายจุดนี้เนี่ยค่ะสภาพของรถคือลักษณะเนี่ยนะคะรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะจะอยู่ท้ายรถเก๋งนะคะท้ายรถเก๋งนะคะเราก็จะอยู่ตรงช่วงของสะพานเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตรงจุดนี้เนี่ยบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยชะลอถ้าหากว่าใครผ่านยังไงนี่อัปเดตกันหน่อยได้ไหมคะว่าล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ติดตาม JS100 เนี่ยนะคะส่งรูปมาให้ทาง X นะคะตั้งแต่ช่วง 8:15 คุณจูนนะคะคุณจูนส้มนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะว่าจะเห็นว่าในช่วงเวลานั้นก็จะมีนะคะรถไม่แน่ใจคันข้างหน้าด้วยไหมเป็นเก๋ง2คันหรือเปล่าจักรยานยนต์1หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือจะเป็นรถที่เขาจอดช่วยหรือว่ายังไงนะคะเพราะนั้นรบกวนตรงจุดนี้นะคะถ้าหากว่าใครผ่านนะคะรบกวนช่วยสังเกตแล้วก็เพิ่มเติมกันเข้ามานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราดูในเรื่องของการจราจรนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวดูอัปเดตให้นะคะในเส้นทางทางด้านของถนนฝั่งขาเข้าพัฒนาการต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเพชรบุรีนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยฝั่งของเส้นพัฒนาการก็ยังคงตามกันมาได้โดยตลอดนะคะเป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นก็จะใช้ได้กันแบบยาวๆเลยต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะตรงช่วงของสะพานข้ามแยกคลองตันณเวลานี้ตอนนี้ก็ดูรถ ดูไม่ได้เยอะดูรถน้อยมากเพราะฉะนั้นตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากในเรื่องของการจราจรเพชรบุรีนี่คือใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของประตูน้ำเลยนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรก็อาจจะมีติดก็คือตรงช่วงที่เป็นจังหวะสัญญาณไฟหรือว่าช่วงที่มีรถไฟผ่านนะคะแต่โดยภาพรวมนี่ถือว่าโล่งมากนะคะสำหรับในช่วง 8:33 นทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะถนนศรีนครินทร์นะคะก็ไม่ต่างกันตั้งแต่ในพื้นที่ของสมุทรปราการยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกลำสาลีนะคะก็ใช้ได้ยาวๆทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนประเสริฐมนูกิจก็ยังดีอยู่นะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะรามินทราก็ถือว่ายังรถน้อยนะคะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของจ้างวัฒนาติวานนท์นะคะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์นี่ก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีรัชดาท่าพระนะคะก็ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรวงเวียนใหญ่ก็โล่งๆเช่นเดียวกันค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02 285

0: นะคะหรือว่าซอยสุขาภิบาล2ซึ่งในกระเป๋าเดินทางใบนี้ก็จะมีเสื้อผ้ามีของใช้ส่วนตัวมีของฝากมีขนมมียานะคะแล้วก็มีสมุดบัญชีของธนาคารซึ่งก็จะระบุชื่อของคุณธนกฤตนะคะลืมไว้ที่กระโปรงหลังของรถแท็กซี่สีเขียวนะคะบอกว่าเขียวเหลืองทะเบียนเนี่ยจำได้แค่5632กทม.นะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณกิ่งการคุณกิ่งการเนี่ยแจ้งแทนพี่ชายนะคะพี่ชายไปลืมโทรศัพท์มือถือไอโฟนเอาไว้ที่เบาะหลังของรถแท็กซี่สีชมพูนั่งจากสีลมค่ะไปลงที่ลาดพร้าว113เมื่อตอนช่วง 3:30 นาทีบอกว่านั่งกันมา2คนคือผู้ชายทั้งคู่แล้วปรากฏว่าพอลงจากรถเนี่ยลืมโทรศัพท์มือถือไอโฟนนี้มีระบบในการติดตามตัวเครื่องด้วยนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณชนทิชานี่ก็แจ้งลืมโทรศัพท์มือถือแต่นี่จำหมายเลขทะเบียนทราบหมายเลขทะเบียนนี่เป็นไอโฟนเหมือนกันนะคะลืมไว้ที่เบาะหลังนะคะของรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.กไก่8208กทม.ค่ะแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะ1มม.กไก่8208กทม.ผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือไอโฟนเอาไว้นะคะเมื่อตอนช่วง3:00 นนะคะยังไงช่วยดูให้ด้วยนะคะบอกว่าลืมเอาไว้ที่เบาะหลังแล้วก็มีแจ้งของคุณประกรณ์ยศค่ะอันนี้แจ้งแทนนะคะเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะลืมกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าถือซึ่งข้างในกระเป๋าใบนี้จะมีพาสปอร์ตมีโทรศัพท์มือถือมีบัตรเครดิตแล้วก็มีเงินไทยอยู่ด้วยจำนวนหนึ่งมีเงินเยนอยู่ด้วยจำนวนหนึ่งลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่1มม.คอควาย1758กทม.นะคะแท็กซี่1มม.คอควาย1758กทม.แต่เนี้ยลืมไว้ประมาณตอนช่วง4ทุ่มกว่าของเมื่อคืนนี้นะคะอันนี้จำหมายเลขทะเบียนรถได้ทราบหมายเลขทะเบียนรถเดี๋ยวย้ำนะคะแท็กซี่1มม.คอควาย1758กทม.นะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะคะ1มม.กไก่8208กทม.นี่ผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือนะคะถ้ายังไงติดตามฟังจส.100อยู่ก็ติดต่อกรมธรรม์จส.100ได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุน

0: บนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ผื่อว่าใครจะไปแถวๆทางด้านของบางปูเพราะว่าบางปูนี่จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะซึ่งก็จะมีพวกร้านอาหารมีคาเฟ่หรือว่าสถานตากอากาศบางปูนะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับช่วงวันนี้วันหยุดก็เส้นสุขุมวิทสายเก่าใช้ได้แบบยาวๆเลยไม่มีผลกระทบใดๆในเรื่องของการจราจรไปได้นะเวลานี้ตอนนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะในโซนแถวทางด้านของสมุทรปราการนะคะก็ถนนท้ายบ้านถนนสายลวดนะคะถนนสีสมุทรแต่แถวๆตลาดเนี่ยจะดูว่ามีรถเยอะหน่อยนะคะถงแถวตลาดซึ่งเป็นตลาดปากน้ำสมุทรปราการเนี่ยจะดูรถเยอะแต่ไม่ได้ถึงกับว่านิ่งมากนะคะแต่ถ้าเป็นโดยภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้หอชมเมืองสมุทรปราการนี่ตั้งแต่ช่วงแผ่นดินไหวปีที่แล้วถึงตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้เราขึ้นไปใช้ใช่ไหมคะนะคะจริงๆนั้นเป็นอีกจุดหนึ่งท่องเที่ยวเลยนะสำหรับเห็นมุมแบบมุมสูงเลยในส่วนของหอชมเมืองสมุทรปราการแต่ไม่ได้อัปเดตเมื่อปีประมาณสักเดือนที่แล้วดูยังไม่สามารถจะเข้ายังไม่เปิดให้ใช้บริการนะปิดปรับปรุงยาวนานมากเหมือนกันที่เป็นปีๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนแพร่กษานะคะก็ใช้ได้ยาวๆเหมือนกันนะเวลานี้ตอนนี้พื้นที่สมุทรปราการนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสถานตากอากาศบางปูนะคะใช้ได้นะคะแล้วก็อย่างเส้นทางทางด้านของซอยย่อยต่างๆเนี่ยนะคะที่จะแบบมุ่งหน้ามาแถวเขาใช้เขาเป็นริมเขื่อนไหมริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ก็ดูแบบรถน้อยนะคะนะเวลานี้ตอนนี้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: อยุธยาเผื่อว่าใครจะไปหากุ้งแม่น้ำทาหรือพาไปเที่ยวอย่างเดียวเลยวันหยุดนะคะถ้าดูในภาพรวมอยุธยานะเวลานี้ตอนนี้นะโล่งๆเลยนะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยนะคะในตัวเมืองนะคะไม่มีปัญหาจะมีดูเหมือนกับจะมีรถเยอะบางจุดน่าจะเป็นตามจังหวะพวกตรงจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรนะคะตามวัดสำคัญสำคัญต่างๆก็ยังได้อยู่นะเวลานี้ตอนนี้นะคะในพื้นที่ของตัวเมืองอยุธยานะคะแล้วก็ถ้าว่าดูเส้นทางทางด้านของถนนสายเอเชียนะคะก็ใช้ได้ยาวๆนะคะดูรถน้อยมากเหมือนกันนะคะสำหรับนะเวลานี้สำหรับถนนสายเอเชียนะคะเน้นยาวๆต่อเนื่องไปถึงทางด้านของอ่างทองทางด้านนู้นเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของ309นะคะแล้วก็ทางหลวงหมายเลข33นะคะเนี่ยเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเส้นทางที่ยังไม่มีปัญหานะในเรื่องของการจราจร357ก็ใช้ได้340ก็ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทสุโพชเชื้อในข่าวรองสาวัจราจรสนหัวหมากนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัจรองสาวัจค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณปุญญานนท์และสมาชิกกองสนับสนุนที่รักทุกท่านครับ
0: วันนี้ก็รถน้อยๆเหมือนกันใช่ไหมคะหรือวันนี้มีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมคะในพื้นที่ค่ะรองสาวัจ
2: ในพื้นที่ไม่มีกิจกรรมใดๆพิเศษนะครับแต่วันนี้ก็รถน้อยคล่องตัวทุกจุดสัญญาณไฟนะครับ
0: ค่ะ
2: กลับได้แก่เป็นวันหยุดด้วยนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าแปลว่าถ้าว่ารถจะเริ่มเยอะก็ตอนช่วงศูนย์การค้าอะไรต่างๆที่เริ่มเปิดให้บริการใช่ไหมแถวหน้าศูนย์การค้าหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่เยอะเหมือนกันค่ะ
2: ก็จะเป็นช่วงประมาณ10-11 โมงนะช่วงนั่งเปิดนะครับเพราะโดยส่วนมากในเขตท้องที่ช่วงนี้ก็จะหนาแน่นช่วงทางเข้าหลังเรือมอบางกะปิเท่านั้นนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ในส่วนข้างอื่นในเขตก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าใดนะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะไม่มีฝนนะคะดูฟ้าก็แสงแดดยังแรงอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้รองสาวัตร
2: ใช่ครับก็มีขึ้นครึ่งบ้างแต่ก็ฝนไม่น่าจะมีนะครับวันนี
0: ้มีช่วงบ่ายช่วงบ่าย
2: แดดยังอ่อนอยู
0: ่อุตุบอกว่าจะมาช่วงบ่ายๆค่ำๆค่ะรองสาวัตรค่อนข้างจะประมาณ 60% ของพื้นที่แต่ต้องมาลุ้นจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างนะคะ
2: ครับผมไม่ดีเลยจะมาช่วงตี 2 ตี 3ดีกว่านะครับ
0: ยังไงนะคะ
2: อยากให้ฝนในช่วงตี 2 ตี 3มากกว่าเลยครับจะได้นั่งพักผ่อนกันสบายสบาย
0: เข้าใจเข้าใจค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ค่
0: ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่ไปอยุธยาแล้วไปรถไฟขบวนฟีเดอร์ซึ่งกำลังฮิตอยู่นะยังฮิตอยู่เพราะว่าเขาทดลองในเรื่องของการเปิดให้บริการแต่ต้องไปขึ้นที่สถานีดอนเมืองนะคะที่เป็นรถไฟคิฮะใช่ไหมเป็นรหัสเป็นรถไฟที่มาจากของทางญี่ปุ่นแล้วก็มาดัดแปลงแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะมาใช้เป็นขบวนฟีดเดอร์เส้นทางดอนเมืองอยุธยานะคะสวยค่ะเป็นรถไฟแบบคลาสสิกมากเห็นคนไปถ่ายรูปไปรีวิวกันนะคะอารมณ์แบบมาให้ฟิลเหมือนกับว่านั่งรถไฟเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นนะคะราคาอยู่ที่50บาทไป50กลับ50นะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะถ้าว่าเผื่อว่าใครที่วันนี้วันหยุดแล้วหากำลังจะหาในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพนี่ก็แนะนำนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านนี้อีกหนึ่งเส้นทางเดี๋ยวเราไปที่คุณกวางคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: คุณกวางบอกว่าใช้เส้นพหลโยธินแล้วมีรถไฟไหม้เหรอคะตรงช่วงไหนอะคะ
3: ครับผมอยู่ที่พบเห็นเป็นฝั่งขาเข้านะครับก่อนที่จะเลี้ยวขึ้นกาญจนาภิเษกประมาณกิโลนึงครับ
0: ค่ะ
3: เป็นรถหัวลากบรรทุกพ่วงไงครับแล้วก็เห็นควันขึ้นแล้วขับผ่านก
0: ็
3: เห็นเจ้าของรถกำลังถือถังดับเพลิงไปแล้วมีเพลิงเริ่มลุกไหม้ครับ
0: อ๋อเป็นรถบรรทุกค่ะ
3: ครับผม
0: แล้วเราไหม้จากตรงไหนนะคุณกวาง
3: อยู่ช่วงหลังเก่งนะครับ
0: มาเดี๋ยว
3: หลังหัวลากหลังหัวเก่งนะครับ
0: อ๋อตรงหัวเก่งเลยเหรอคะ
3: ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังข้างซ้ายคร
0: ับ อ๋อข้างซ้ายค่ะค่ะ
3: ครับ
0: เดี๋ยวไปว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าใครไปเป็นจากในส่วนของคนขับใช่ไหมคะ
3: ครับยังไม่เห็นครับพอดีผมขับสวนเลนขับขาออกมาเลยไม่ได้จอดแวะดู
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะ
3: ครับผม
0: ค่ะถนนโล่งๆเลยใช่ไหมคุณกวาง
3: โล่งเลยครับไม่มีการจราจรติดขัดเลยครับ
0: ดูวันนี้เหงาเลยไม่ได้ขับรถวันนี้
3: เหงาเลย
0: เหงาเลย
3: ใช่พอดีเห็นผมสวนขับสวนมาเห็นควันขึ้นควันขาวขึ้นก็เลยมองดูเห็นไฟกำลังลุกแล้วก็มีคนขับกำลังถือถังไปดับคร
0: ับ ก็คือไม่ได้มีคู่กรณีหรือว่าอะไรแต่ว่ามันก็คือมาจากรถคันนี้คันจากจุดที่ของท้ายรถนะคะ
3: ใช่คร
0: ับ โอเคเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันต่อแต่ว่าตอนนี้เราแจ้งทางด้านของสภ.วังน้อยไปแล้ว
3: ครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้ล่าสุดคุณปอยตรงไหนแล้วคะเส้นพหลโยธิน
3: ผมอยู่แถวตลาดวังน้อยมั่งใหม่ครับ
0: อ๋อโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณกวาง
3: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณชัดบดีนะคะคุณชัดบดีบอกว่าใช้เส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกแล้วตรงหน้าส่วนจตุจักรค่ะมีถุงกระสอบ2ถุงนะคะหล่นอยู่ห่างกันระยะห่างกันเนี่ยประมาณ100ถึง200เมตรแล้วอยู่เลนกลางแล้วก็เลนขวาด้วยเป็นเส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะแถวๆหน้าส่วนจตุจักรในเบื้องต้นฝากเพื่อนร่วมทางเรามาระวังกันก่อนแต่ว่าตอนนี้เรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่อาจจะขับตามหลังคุณชัดบดีมานี่มาเพิ่มเติมกันได้นะคะมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808เดี๋ยวลองส่องดูตรงนี้ไม่มีกล้องนะคะไม่มีกล้อง CCTV มันจะมองไม่เห็นในเรื่องของสภาพของล่าสุดว่าเป็นยังไงนะคะตรงแถวๆหน้าสวนจตุจักรนะเวลานี้แต่เห็นว่าอย่างหนึ่งคือรถน้อยมากนะคะสำหรับเส้นพหลโยธินตรงแถวๆหน้าสวนจตุจักรแล้วก็จะเห็นว่ามีรถแท็กซี่จอดเป็นแถวเป็นระเบียบเลยนะคะฝั่งที่มาจากทางด้านของกำแพงเพชรมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลาดพร้าวเพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะตรงจุดที่ทางคุณชัดบดีแจ้งมานะคะแล้วก็ย้ำเลยใครพบเห็นมีเบาะแสยังไงใครที่อาจจะตามหลังมานี่ช่วยอัปเดตสถานการณ์ให้หน่อยนะคะเนี่ยเส้นพหลโยธินนะถ้าณเวลานี้ตอนนี้นี่หูรถน้อยมากจริงๆนะคะรถที่มาจากกำแพงเพชรมุ่งหน้าไปแยกลาดพร้าวนี่ก็ รถนี่แทบจะนับคันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายนะถ้าหากว่าเกิดไปชนไปอะไรแล้วหักหลบอาจทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุตามมาได้เหมือนกันนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันหรือว่าตรงช่วงของแยกลาดพร้าวมุมนี้เป็นมุมสูงเนี่ยมองเห็นทางด้านของรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็เห็นตรงช่วงของสวนจตุจักรมันเป็นป่ากลางเมืองนะบรรยากาศดูร่มรื่นมากนะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะเส้นทางอื่นๆพหลโยธินมันจะมีอยู่จุดหนึ่งเหมือนกันที่ดูจะรถน่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟจราจรกำแพงเพชร3ดูรถเยอะเหมือนกันนะคะณเวลานี้นะ 8:55 นาทีนะคะก็เป็นช่วงที่จะบอกว่ารถจะเลี้ยวเข้าออกมาทางด้านของสวนรถไฟไหมคะแถวทางด้านนี้แต่คนถ้าออกไปออกกำลังกายก็น่าจะเลิกตั้งแต่ช่วงก่อน8:00 นแล้วไหมเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยแถวๆกำแพงเพชร3มีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรยังไงไหมเพราะดูแล้วรถมากผิดปกติเหมือนกันนะคะย้ำใหม่เลขโทรศัพท์ของทางจส.ร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะไม่จะเป็นทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์ทางช่องคอมเมนต์ทาง YouTube แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 ค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: แก้ลม
2: บำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยะแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยุงขยะแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน149 รูปรับบิณฑบาตจากคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนที่มาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติและความจงรักภักดีโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมถวายพระราชกุศลและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: กองทัพบกผนึกชุมชนเขตพระนครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา48 พรรษา3 มิถุนายน 2569ณสวนสันติชัยปราการคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
8: กองทัพบกโดยสำนักงานเลขานุการกองทัพบกร่วมกับชุมชนเขตพระนครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา48 พรรษา3 มิถุนายน 2569ณสวนสันติชัยปราการโดยมีพันเอกอภิสิทธิ์พินโยชีพรองเลขานุการกองทัพบกเป็นผู้แทนกองทัพบกนำกำลังพลพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เขตพระนครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20 รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีประชาชนจากชุมชนต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงนอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงภาพถ่ายพระราชกรณียกิจของพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยทหารสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาและความร่วมมือในการทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สืบไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
9: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่ไต้ฝุ่นชังมีพัดขึ้นฝั่งของญี่ปุ่นบริเวณตอนใต้ของจังหวัดวากายามะทางตะวันตกของประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักตามพื้นที่ริมชายฝั่งทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นด้านมหาสมุทรแปซิฟิกองค์การอนามัยโลกปรับลดจำนวนผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกากลางจากที่มากกว่า900รายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเหลือเพียง116รายขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาอยู่ที่330รายเหตุการณ์ที่รัสเซียระดมโจมตีทางอากาศต่อยูเครนด้วยขีปนาวุธหลายสิบลูกและโดรนหลายร้อยลำตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นั้นขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น23คนและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า130คนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิตัลของอิหร่านโดยเป็นการคว่ำบาตรต่อตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิตัลที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านรวมทั้งเรียกเก็บภาษีจากตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลในอิหร่านด้วยนิธาเตียเนตรายงานค่ะ
10: สามมิถุนาสุภะวาระสีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีสีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคณาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาทิสานุทิศประสาทพรพิพิธสำริดผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปวงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
11: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงร่วม8หน่วยงานรัฐเอกชนปรับปรุงถนนประชาชื่นช่วงเชื่อมต่อถนนแจ้งวัฒนะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาจราจรเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐและบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ในช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งก็มีทางประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากจะได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่021500888021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลนะคะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะน้องเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็เช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน021500888 021500888ค่ะคือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3ก็สามารถสอบถามเบี้ยประกันภัยได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันเลย021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแล้วก็มาช่วยกันค่ะในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ในเรื่องของการที่จะช่วยกันลดปัญหาการจราจรด้วยนะคะเพราะถ้าว่าพวกเราที่ทำประกันภัยรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3ถ้าเราช่วยกันลดอุบัติเหตุได้มากเท่าไหร่สิ่งที่เราจะได้ย้อนกลับคืนกลับมาก็คือจำนวนของเงินในกองทุนคืนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันแล้วถือว่านี่เป็นอีก1โครงการที่ต้องบอกว่าเป็น1โครงการที่เราคาดหวังเลยว่าเราจะช่วยกันในเรื่องของการที่จะลดอุบัติเหตุสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะในช่วงนี้นะคะก็ใครที่กำลังเดินทางกันอยู่นะคะทักทายกันได้แต่จริงๆอย่างที่บอกอะว่าในช่วงของวันหยุดนะคะวันนี้นี่จะเห็นแล้วว่าโดยภาพรวมเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะในเรื่องของการจราจรเพราะว่ารถน้อยมากๆนะคะเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือเรื่องของการใช้ความเร็วเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆก็ชะลอกันหน่อยแล้วกันแล้วก็อย่างในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นเหตุไฟไหม้ใหญ่นะคะในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะคะคือลงพื้นที่เลยค่ะใช้คำว่าบัญชาการในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของสถานการณ์นะคะเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บของภายในพื้นที่ตลาดกลางเมืองขอนแก่น นะคะก็เห็นจากในคลิปคือตอนแรกโอ้อันนี้ของจริงเลย AI ต้องถามเลยคำถามแรกประโยคแรกก็เห็นว่าไฟนี่โหมแรงมากนะคะแต่คือของจริงเลยค่ะนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดในเรื่องของความเสียหายแล้วก็ใช้ระยะเวลานะคะในเรื่องของการดำเนินการนี่ยาวนานหลายชั่วโมงนะคะตั้งแต่ในช่วงมาสัก18นาฬิกากว่าๆนะคะไปถึงช่วง1นาฬิกาที่เราสอบถามอัปเดตกันตลอดเวลานะคะซึ่งเป็นโกดังเก็บของนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผู้ว่าขจรเกียรตินะคะก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งระดมกำลังควบคุมเพลิงนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนนะคะคือทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากทางเทศบาลนครขอนแก่นกับหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะเขาก็ใช้รถดับเพลิงจำนวนมากเลยเข้าไปควบคุมสถานการณ์คือต้องกันพื้นที่โดยรอบจุดที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงเนี่ยลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางต่างๆเนื่องจากว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยต้นเพลิงเนี่ยจะอยู่ในย่านการค้าแล้วก็ชุมชนกลางเมืองนะคะซึ่งมีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอยู่จำนวนมากค่ะนะคะซึ่งในส่วนของทางเจ้าของเองก็ได้รับบาดเจ็บคือดูจากในรูปของฝ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนะคะก็ลักษณะนี้น่าจะเป็นถูกไฟลวกอ่ะที่แขนแล้วก็ที่ขาแต่ว่าบาดเจ็บนี่ถ้าดูอาการเนี่ยก็น่าจะแบบไม่ได้เยอะมากนะคะดูแล้วก็ถือภาพรวมมาถือว่าปลอดภัยนะคะเพราะเห็นนั่งคุยอยู่กับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวแบบว่าในช่วงเช้านะไม่ใช่ช่วงเช้าแต่ช่วงสายนะคะเขาก็จะมีการลงพื้นที่ค่ะเพื่อจะตรวจสอบในเรื่องของสรุปภาพรวมของความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจากเหตุเพลิงไม่ใหญ่ทั้งหมดใช้คำว่าไม่ใหญ่นะคะในกลางเมืองของจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะที่เรามีการสัมภาษณ์นะคะในส่วนของที่เป็นฟ้าผ่านะคะฟ้าผ่าไรเดอร์เมื่อคืนนี้คุณพัทเนี่ยนะคะสัมภาษณ์นะคะทางด้านของทางดร.บัญชาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าที่สัมภาษณ์นี่มีอะไรยังไงบ้างแต่ว่าช่วงนี้เราไปที่หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดขอนแก่นค่ะหัวหน้าโสพลเจริญพรหัวหน้าคะสวัสดีค่ะ
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะหัวหน้าตอนนี้คือดับสนิทแล้วใช่ไหมคะ
4: ตอนนี้คือเปลวไฟไม่มีทุกจุด
3: ค่ะ
4: แต่ก็คงมีควันไอ้ควันขึ้นมาแต่เราก็ฉีดพรมน้ำอยู่ต่อเนื่องนะครับ
3: ค่ะค่ะแต่ว่ามันยังมีความร้อน
4: จัดการได
3: ้ค่ะค่ะคือเท่ากับว่ามันยังมีความร้อนอยู่ข้างใต้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับเพราะว่าโครงหลังคามันทับลงไปกับพื้นชั้นล่าง
3: ค่ะแล้วข้างล่างก็คือมันเป็นพวกอะไรบ้างคะโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ในโครงนี้ค่ะ
4: มันน่าจะเป็นพวกสิ่งของที่เขามาจำหน่ายนะฮะ
3: อุปโภคบริโภคนี่มีทุกอย่าง
4: พวกบริโภคของใช้นี่แหละ
3: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะพื้นที่ของความเสียหายนี่คือทั้งหมดเท่าไหร่คะหัวหน้า
4: ผมตีคร่าวๆนะฮะมันกว้างประมาณ40 เมตร45 เมตรอะประมาณเนี้ยแล้วก็ความยาวก็อยู่ที่ประมาณ100-110 เมตรก็ประมาณ 5,500 ตารางเมตรประมาณ
3: 5,500 ตารางเมตรคือมันเป็นโกดังชั้นเดียวลักษณะมันก็เป็นโกดังชั้นเดียวแล้วก็กว้างแล้วก็ยาวมาก
4: ใช่
3: ค่ะคือไหม้ทั้งหมดเลย
4: ถนนเลย
3: โอ้ไหม้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
4: หมดนะหมดนะหมด
3: 100% เลยเหรอคะหัวหน้า
4: ใช่ 100%
3: โ
4: อ้เอาอะไรไม่ได้ต้องรื้อทิ้งแหละนะต้องเอาเก็บเคลียร์ลิ่งออกก่อน
3: โอ้ซึ่งข้างในคือตรงนั้นเป็นเฉพาะค่าที่เก็บหรือว่าเขาขายด้วยอะคะ
4: จำหน่ายนะฮะเห็นถามชาวบ้านบอกเคยมาซื้อของอยู่นี่อยู่นะครับ
3: อ๋อค่ะค่ะแล้วแต่ไม่ได้ลุกลามเข้าไปถึงบ้านเรือนประชาชนที่อยู่รอบด้านนะคะ
4: ไม่ถึงอะเขามีวงรอบเขาอยู่ตรงกลางอาคารอยู่ตรงกลางพื้นที่เขาแล้วก็มีรถวิ่งรอบได
3: ้อ๋อค่ะก็คือเหมือนเป็นพื้นที่เฉพาะของเขาใช่ไหมคะมีพื้นที่มีบริเวณรถเข้าออกได้จอดได้เพื่อไปซื้อของขนของหรือว่าอะไรต่างๆ
4: ถูกต้องครับ
3: ค่ะแล้วตกลงมันไหม้มาจากตรงไหนยังไงนี่มีคนเห็นเหตุการณ์หรือมีโอกาสได้ถามได้คุยบ้างไหมคะหัวหน้า
4: ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดตัวนี
3: ้ค่ะ
4: แล้วก็ปอถอพื้นก็คือหลักฐานเขาก็น่าจะเข้ามาดูนะฮะ
3: ค่ะแต่มันไหม้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
4: ไม่หมดครับไม
3: ่กล้องวงจรปิดกล้อง CCTV อะไรต่างๆนี่ไม่เหลือเลย
4: น่าจะไม่เหลือแล้วเห็นว่าเขาลงสินค้าลงประมาณ30 ล้านเลยนะ
3: โอ้มีประกันไหมคะอย่างนี้ค่ะหัวหน้า
4: โอ้อันนี้ไม่ทราบฮะไม่ทราบเลยเพราะว่าหนึ่งเจ้าของเขาก็ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยเนี่ยเขาก็คงจะยังให้ข้อมูลไม่ได้นะ
3: ผู้หญิงใช่ไหมคะเจ้าของ
4: เป็นเมื่อคืนที่บาดเจ็บเป็นผู้หญิง
3: เพราะว่าเห็นในรูปของฝ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดเห็นที่นั่งคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่าจะเป็นเจ้าของใช่ไหม
4: ผมว่าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
3: ค่ะก็เห็นอะไรนะมีพันแผลที่แขนแล้วก็ที่ขา
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็โดนไฟลวกนะคะค่ะแล้วตกลงแล้วบาดเจ็บกี่คนนะคะหัวหน้า
4: 3 ครับ 3
3: ก็คือทางเจ้าของ1
4: ครับแล้วก็ครอบครัวเขาเนี่ยนะฮะคนหนึ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเราที่มาช่วยปฏิบัติงานก็อาจจะโดนไฟลวกประมาณเนี่ยแต่ว่า
3: ปลอดภัย
4: ไม่เจ็บมาก
3: หรอกโอเคใบบอไม่ได้หนักมากใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: แล้วอย่าง
4: นี้มันเมื่อคืนนี้ละ
3: มันมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไรยังไงด้วยไหมคะพวกกลิ่นพวกมันมีสารเคมีมีอะไรยังไงไหมคะหัวหน้า
4: สารเคมีเนี่ยน่าจะยังไม่เท่าไรเพราะว่ากรมมลพิษเขาก็มาจับดูแล้วว่าลักษณะ100 เมตรไม่มีฝุ่นควันที่ให้ผลกระทบ
3: ค่ะ
4: เมื่อวานเราแจ้งมลพิษด้วยแล้วก็ให้ทางเทศบาลหาหน้ากากอนามัยมาให้กับชาวบ้าน
3: ค่ะเพราะว่าเห็นในเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์จังหวัดพูดถึงอันตรายของเหตุเพลิงไหม้กระทบสุขภาพได้มากกว่าที่คิดก็เลยเอ๊ะมันมีผลไหมตกลงไม่ได้มีผลหรือว่าอะไรใช่ไหมคะ
4: ไม่
3: พื้นที่รอบท
4: างมลพิษเขาก็มาแจ้งแล้วเขาว่าเขารัศมี100 เมตรเนี่ยเขาสามารถตรวจจับได้ว่าไม่มีอะไร
3: ไม่มีใครมีควันเข้าตาสูดดมควันเข้าไปมันไม่ได้มีผลกระทบขนาดนั้นใช่ไหมคะ
4: ไม่ขนาดนั้นผมก็
3: อยู่ตรงพื้นที่แต่ต้นเลย
4: ทั้งฝนตกทั้งควัน
3: ค่ะค่ะโหแต่แบบมันเห็นภาพย้อนหลังเห็นคลิปย้อนหลังนี่มันใหญ่มาก
4: สูงมากอยู่ในน้ำบินยังเห็นอ่ะ
3: โอ้หลายกิโลเมตรก็มองเห็น
4: ถูกต้องครับ
3: โอ้นี่คือเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของขอนแก่นเลยไหมคะหัวหน้า
4: ปีกายนี่ก็พอมีอีกร้านหนึ่งร้านรับซื้อของเก่าอันนั้นมันมีปัญหาคือเราเข้าแล้วก็เหตุช้าเพราะว่ามันแคบต้องต่อถนนนะต้องตัดเข้าไปตัดรั้วเข้าไป
3: ค่ะอันนี้มันจะง่ายกว่าเพราะเขามีพื้นที่ในการที่เราจะเข้า
4: ไปรถตรงบนได
3: ้ค่ะโอ้เท่ากับต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ
4: ใช่ครับ
3: ค่ะก็เดี๋ยวฝ่ายพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ดูสาเหตุไม่มีคนเห็นเหตุเลยเห็นเหตุการณ์ในเบื้องต้นเลยเหรอคะนะว่ามันเริ่มมาจากตรงไหนหรือว่าอะไร
4: มันคนมันเยอะเมื่อคืนเนี่ยชุลมุนมากไม่รู้ว่าจากหน่วยไหนเป็นหน่วยไหนนะฮ
3: ะ
4: เราแทบลงทะเบียนไม่ทันเลย
3: แต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเปิดให้บริการอยู่ใช่ไหมคะ
4: ผมเข้าใจว่ามันค่ำแล้วน่าจะไม่มีใครเข้ามาซื้อเพราะว่าตกโมงกว่าละ
3: อ๋อแปลว่า
4: แปดกว่าละ
3: แปลว่าเขาก็ปิดเร็วสิคะปกติอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
4: ใช่เขาจะจำเป็นธุรกิจครอบครัวของเขาอะนะ
3: อ๋อแต่เขาเป็นธุรกิจใหญ่
4: คนงานดีโชคดีว่าคนงานเขาน่าจะกลับหมดละ
3: แล้วหลังจากนี้จะมีการดำเนินการยังไงต่อคะหัวหน้า
4: โอ้อันนี้ยังไม่ทราบครับคือวันนี้ผมคุยกันแล้วก็จะมาประชุมวิเคราะห์ร่วมกันว่า1เดี๋ยวเครื่องจักรเข้าไปเกียร์เพื่อจะให้มันดับสนิทก่อนวันนี้นะ
3: ค่ะ
4: นะฮะ
3: อืม
4: ส่วนที่ว่าโครงสร้างซากอาคารเนี่ย
3: มันต้อง
4: คนก็แล้วแต่ครับ
3: ค่ะ
4: ตำรวจเขากันที่ไว้แหละโปรดิทายไปก่อนนะฮะ
3: ค่ะ
4: จนกว่าเขาจะพิสูจน์ทราบอีกทีนึง
3: แล้วนอกเหนือจากบรรดาข้าวของอุปโภคบริโภคข้างในที่มันถูกไหม้ทั้งหมดแล้วมันยังมีของอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคะที่ไฟไหม้หรือว่าได้รับความเสียหาย
4: ในตัวอาคารนี่เอาอะไรไม่ได้ทั้งอย่างละ
3: ค่ะ
4: นะฮะแต่ว่าข้างนอกก็คงไม่กระทบอะไร
3: ค่ะแล้วอย่างพวกเห็นบอกว่ามีรถเสียหายถูกไฟไหม้ไปด้วยเหรอคะ
4: เป็นรถมีรถตู้
3: ค่ะ
4: ตู้ หนึ่งคันแล้วก็รถเก๋งเล็กหนึ่งคันรถตู้เล็กอีกหนึ่งคัน
3: ค
4: ือสามคัน
3: ค่ะก็คือเป็นของผู้ประกอบการทั้งหมดเลยที่จอดอยู
4: ่ใช่ครับใช่ฮะเอาไม่ทันเลย
3: ไฟมันโหมแรงมากเมื่อนั้นในเบื้องต้นในป่าข้างในเขามีอุปกรณ์ในการดับไฟหรือว่าอะไรพื้นฐานไหมหัวหน้าได้มีโอกาสได้ถามไหมประเด็นพวกนี
4: ้น่าจะไม่มีนะเพราะว่ามันไม่มีระบบท่อดับเพลิงอะไรอยู่ในอาคารเลย
3: ไม่มีด้วยเหรอคะ
4: มันเป็นอาคารชั้นเดียวไง
3: ค่ะ
4: แล้วก็ขึ้นไปก็เป็นโครงหลังคาเลย
3: ค่ะแล้วที่นี่เขาเปิดให้บริการมานานหรือยังอะคะหัวหน้า
4: โอ้อันนี้ยังไม่ทราบนะ
3: ค่ะเอาตั้งแต่ที่หัวหน้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาเปิดให้บริการมาหรือยังคะ
4: ผมยังเพิ่งมาเห็นครั้งแรกนี่เนี่ยในตลาดเนี่ยน้องคนขับรถผมมาที่นี่สองปีกว่าเพิ่งเห็นครั้งแรกที่เข้ามา
3: ค่ะ
4: เมื่อคืนขับรถกลับบ้านเองยังหลงทางเลย
3: อ้าวแต่ว่ามันเพราะว่าอยู่ในใจกลางเมืองแต่มันไม่ได้อยู่ในมุมที่ทุกคนจะมองเห็นแล้วนะ
4: มันเป็นชุมชนหนึ่งของเทศบาลแต่ไม่ถือว่าเป็นใจกลางเมือง
3: ห่
4: างจากตัวสารกลางประมาณ3กิโล4กิโล
3: 3กิโล4กิโลก็อาจจะพับไปคนในพื้นที่เท่านั้นที่จะรู้ในชุมชนในละแวกนั้นเท่านั้นที่จะรู
4: ้ใช่ครับใช่
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องดำเนินการก่อนในการที่จะให้มันดับให้มันสนิทก่อนทั้งหมด
4: ครับ
3: เบื้องต้นประมาณ30ล้าน
4: สิ่งของที่เห็นว่าส่งของออกของมาลงใหม่นะ
3: นี่ยังของเฉพาะแค่ของใหม่ไม่ได้รวมของที่มีอยู่ทั้งหมดใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: โอ้โหอันนี้แปลว่าน่าจะมากกว่า30ล้านที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี
4: ้ครับ
3: ค่ะหัวหน้าที่บอกว่าเฉพาะแค่ตัวอาคารเนี่ยเนื้อที่ประมาณ3ไร่มันคือประมาณนี้เลยใช่ไหมคะถ้าเราคิดเป็นไร
4: ่ครับการผมคุณก็เข้าดูเมื่อคืนเนี่ยก็ประมาณ3ไร่ถึง4ไร่ประมาณนี้แหละ
3: ซึ่งก็เท่ากับ
4: ว่าถนนหัวท้ายถนนเลย
3: อันนี้เท่ากับว่าราบเป็นหน้ากลองเลย
4: ใช่ถูกต้องครับ
3: โอ้ค่ะค่ะแล้วปกติแล้วเขามีคนทำงานอยู่เยอะไหมคะหัวหน้าทราบในประเด็นนี้ด้วยไหม
4: โอ้อันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลจริง
3: ที่ถาม
4: ก็รู้ว่ามีตลาดอยู่ในนี้ไง
3: ค่ะ
4: คือคนงานของโรงงานของร้านนี่มันเยอะไหมฮะแต่ก่อนที่จะมีไฟไหม้นี
5: ่ผมอันนี้ผมไม่แน่ใจผมยังไม่ได้ถามเขาเลยครับ
4: ทางดับเพลิงก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่
3: รายละเอียด
5: ต้องรอก่อนคร
3: ับ ค่ะถ้ามันเป็นหาอุปสรรคที่ทำให้การดับเพลิงมันต้องใช้ระยะเวลานานนี่เนื่องจากอะไรอะคะหัวหน้า
5: ได้ยินวิ่งออกมาเลยนะ
4: ไฟมันลุกแบบรวดเร็วเลยเมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆค่ำมันมีลมด้วยก่อนที่ฝนจะมาตอนดึกอะนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วนี่มันก็ลุกขึ้นไวเพราะว่าหนึ่งเชื้อเพลิงอาจจะสิ่งของที่เขาเอามาขายเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลย
3: ค่ะมันก็เลยลุกลามอย่างรวดเร็วที่บอกว่ามันมีเสียงระเบิดเป็นมีอะไรอยู่ด้วยเพราะว่าในนี้มันมีพวกถังแก๊สหรือมีอะไรอยู่ด้วยเปล่าคะ
5: สวัสดีครับ
4: ถังแก๊สที่น่าจะเป็นพวกอาจจะเขามาใช้ประกอบอาหารหรือเปล่าอย่างเงี้ย
3: ค่ะค่ะคือตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นตลาดเลยใช่ไหมคะหัวหน้าใช่ไหมคะหัวหน้าคือเท่ากับว่ามันมีของอย่างอื่นขายอยู่ด้วยไหมนอกเหนือจากอุปกรณ์อุปโภคบริโภคของเขาเอง
4: และภาคตลาด
3: มันมี
4: ตลาดไหมก็มันคล้ายกับตลาดใช่ไหมฮะ
5: เป็นแบบโกดังขายสินค้า
4: เป็นโกดังขายสินค้าเลยทั้งส่งทั้งปลีกเลย
3: ชื่อตลาดอะไรนะคะตรงนั้นที่เขาเวลาเรียก
4: กันชื่อตลาด
3: มีไหมมีชื่อตลาด
5: คังอะไรนะคังไทยลี่เหรออ
3: ๋อเป็นชื่อเป็นคลัง
4: จะเรียกคลังคลังจำหน่ายสินค้ามันไม่ถือว่าเป็นคลังสินค้าของไทยลุง
3: อ๋อเฉพาะแค่ของเขาอย่างเดียว
4: ถูกต้องครับ
3: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวคงได้ติดตามกันต่อนะคะแต่ต้องให้กำลังใจขอบคุณในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เลยรู้เลยว่างานยากมาก
4: ๆครับ
3: ค่ะขอบคุณมากๆเลย
4: ตอนนี้กำลังนั่งทานข้าวกันจะเตรียมลุยต่อละ
3: โอ้แล้วนี่เขามีการสลับผัดเปลี่ยนกำลังกันยังไงคะหัวหน้า
4: เทศบาลนครเนี่ยเขามีชุดงานป้องกันในหลายจุดนะก็รวมมาลุยที่นี่หมดแต่เมื่อคืนนี้ยังมีฝนอีกฝนตกน้ำจะท่วมอีกอ้าว
3: แต่น้ำยังไม่ท่วมใช่ไหมคะในตัวของเขตเทศบาลนคร
4: เมื่อคืนนี้ไม่ท่วมครับไม่ท่วม
3: ค่ะ
4: ฝนมันตกประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณน
3: ี้มีครบเลยนะหัวหน้าแล้วเมื่อวานฝนตัวช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยไหมในการที่ทำให้ไฟมันดับลงเนี่ย
4: หนึ่งมันให้เกิดให้ความเย็นขึ้นมาแก่เจ้าหน้าที่ด้วยสองก็มีมาช่วยด้วยล่ะ
3: ค่ะ
4: หนักฝนตกแรงกันนะ
3: ค่ะ แล้วนี่ต้องระดมกำลังจากที่อื่นมาช่วยด้วยไหมคะดับไฟเนี่ยค่ะ
4: เนี่ยฮะเราทำของเทศบาลนครของอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยเราทำ MOU ร่วมกับอบต19อบตมาเกือบครบ
3: โอ้ระดมกำลังกัน
4: เกือบครบจากมหาสารคามก็มาช่วย
3: นี่นั่นรถดับเพลิงนี่ประมาณกี่คันคะเนี่ยหัวหน้าถ้าบอกว่าระดมกันมาเยอะมากเลยนะเนี่ยเกือบถึงร้อยไหมคะ
4: รถดับเพลิงไม่ต่ำกว่า30คันนะฮะรถบรรทุกน้ำอีกนะฮะ
3: ก็ในข้างในจุดที่เกิดไฟไหม้ไม่มีแหล่งน้ำก็ต้องเอาน้ำจากที่อื่นเข้ามาช่วย
4: ใช่แต่ว่าไม่ไกลฮะมันอยู่บึงแก่นนครนะก็ต้องไปสูบน้ำจากนู่นแล้วก็เปิดจากท่อดับเพลิง
3: ค่ะค่ะหัวหน้านี่ถามเป็นความรู้จริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อมันเป็นโกดังแบบนี้มันต้องมีแหล่งน้ำหรือว่าต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะดับไฟเอาไว้ไหมคะโดยพื้นฐานทั่วๆไปแล้วอะค่ะ
4: ปกติอาคารขนาดใหญ่มาตรฐานเนี่ยเขาจะมีพวกถังดับเพลิงอยู่แล้วแต่น่าจะเอาไม่อยู่หรอกครับ
3: ค่ะค่ะโอเค
4: ยังไงเพราะว่ามาตรฐานของเขามันต้องมีถังดับเพลิงอยู่ในอาคารอยู่แล้ว
3: เพราะอยู่ในภายในอาคารแต่ที่หัวหน้าบอกว่ามันอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะพวกท่อพวกอะไรอย่างนี้โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวต้องฝ่ายพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบจะได้คำตอบที่ชัดเจนค่ะหัวหน้า
4: ครับ
3: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ขอบ
3: ค
4: ุ
3: ณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมาก
4: ๆค่
3: ะหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นนะคะหัวหน้าโสภณเจริญพรคือดูภาพดูคลิปย้อนหลังต้องบอกเลยโอ้โหมันเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ใหญ่มากแล้วคือเป็นโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่นะคะอย่างถ้าบอกเป็นคิดเป็นจำนวนไร่ก็ประมาณ3ไร่อ่ะแล้วพื้นที่เขามีความยาวซึ่งมันยาวมากอ่ะนะคะ40กว้างอ่ะคือ45เมตรนะคะที่ทางหัวหน้าบอกนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่โดยประมาณเท่าไหร่ 5,500 ตารางเมตรใช่ไหมคะที่หัวหน้าบอกแล้วคือดูจากข้อมูลต่างๆนะในส่วนของข้างในนะคะเนื่องจากเป็นกระดังเก็บสินค้าของบริษัทไทยรุ่งเรืองขอนแก่นนะคะอยู่ริมถนนนะคะแล้วเนื่องจากว่าข้างในอ่ะมันจะมีพวกพลาสติกมีสีซึ่งเป็นเชื้อเพลิงค่ะเพราะอย่างที่เวลาที่มีคนบอกว่าได้ยินเหมือนกับเป็นเสียงระเบิดเพราะเมื่อวานจะมีคุณผู้ฟังนะคะที่คุณชินเนี่ยเป็นคนที่แจ้งมาเป็นคนร่าแล้วก็ช่วยอัปเดตสถานการณ์ให้แล้วบอกว่าได้ยินเหมือนเป็นเสียงพวกระเบิดเป็นระยะด้วยเหมือนกันก็เป็นเสียงระเบิดกับพวกถังสีอะค่ะนะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่นี่เรียกว่าต้องใช้ความระมัดระวังมากมากนะคะแล้วป้องกันเพื่อจะไม่ให้ในส่วนของการลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงนะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าตรงจุดที่อยู่ติดกับโกดังเนี้ยจะเป็นพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่นะคะเราต้องมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาอย่างที่ทางด้านของหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเราให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรียกว่าการทำงานนี่เป็นไปอย่างยากลำบากมากจริงแล้วขนาดอยู่ห่างกันประมาณ 2-3 กิโลเมตรนี่ยังมองเห็นเลยนะกลุ่มควันที่ลอยพุ่งขึ้นสูงขึ้นมาสู่ท้องฟ้านะคะเขาบอกว่าคือมันเป็นโกดังเก็บสินค้าที่พวกอุปโภคบริโภคที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วมีการเปิดขายส่งแล้วก็สต็อกสินค้าส่งไปยังสาขาอื่นๆด้วยแปลว่ามีหลายสาขาเนาะการทำงานการดับเพลิงหรือว่าต่างๆนี่มันก็เลยยากต้องใช้ระยะเวลานะคะก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บมีในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เองด้วยจะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะก็ส่งกำลังใจให้ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการแล้วต้องในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ทุกคนเพราะว่าทำงานกันเรียกว่าต่อเนื่องกันเลยหลายชั่วโมงต่อเนื่องนะคะสำหรับกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังเรียกว่ายังมีไฟคุอยู่ข้างใต้อะที่บอกตังทางหัวหน้าบอกต้องใช้พวกอะไรนะต้องเอารถไถอะไรมาใช่ไหมในเรื่องของการที่จะทำให้มันดับได้สนิททั้งหมดนะคะคือ 100% เลยค่ะที่ถูกไฟไหม้ว่ายังมีไฟคุอยู่ข้างใต้อะที่บอกทางหัวหน้าบอกต้องใช้พวกอะไรนะต้องเอารถไถอะไรมาใช่ไหมในเรื่องของการที่จะทำให้มันดับได้สนิท

เพจทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเนาะ
8: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
9: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
10: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150 0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
5: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02 708 7501 ถึง 10ถ้ามี

0: ก็เพิ่มเติมกรณีของที่คุณกวางที่คุณฟอบอกว่าใช้เส้นพหลโยธินนะคะแล้วก็ช่วงก่อนถึงแยกตัดถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกประมาณ1กิโลเมตรนะคะช่วงก่อนถึงที่เป็นรถบรรทุกหัวลากเกิดไฟลุกไหม้คือมันเป็นกลุ่มควันที่ทางคุณกวางเล่าให้ฟังนะคะตรงช่วงของท้ายรถแล้วก็คือจะมีเปลวเพลิงด้วยแต่เป็นเปลวเพลิงเล็กน้อยแล้วตอนช่วงที่คุณกวางผ่านมาตอนนั้นคนขับเนี่ยกำลังใช้ถังดับเพลิงอยู่นะคะก็เรามีการประสานทางด้านของสภ.วังน้อยไปนะคะแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ลุกลามอะไรมากหรือว่าถ้ายังไงใครที่อาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะแต่อย่างที่บอกอะว่าสำหรับในช่วงเช้าๆวันนี้เนี่ยนะคะโดยภาพรวมนะคะในแต่ละเส้นทางเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรเลยนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางที่จะออกไปทางต่างจังหวัดด้วยนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเส้นพระราม2พหลโยธินถนนสายเอเชียนะคะทางด้านของถนนมิตรภาพแล้วก็ทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะมอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตกณเวลานี้ตอนนี้ยังได้ยังชิลอยู่นะแต่แดดสังแดดแรงมากนะคะข้างนอกแต่เราจะเห็นแล้วว่าก้อนเมฆนี่เริ่มจะมาแล้วอุตุบอกว่ามีฝนนะคะในช่วงบ่ายๆค่ำๆนะคะสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพค่ะทางด้านของ PEA ฝากเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA นะคะหลอกขอข้อมูลส่วนตัวผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อผ่านช่องทางต่างๆนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์ข้อความ SMS แอปพลิเคชันนะคะหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีธนาคารรหัส OTP นะคะหรือว่าชักชวนให้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของประชาชนค่ะ PEA ขอเน้นย้ำนะคะถ้าหากว่าพบผู้แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการกดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดเอกสารจากแหล่งที่ไม่เชื่อถือทั้งนี้นะคะประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ค่ะหรือว่า1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ฝากมาจากทางด้านของ PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ำเลยนะโดยเฉพาะรหัส OTP นี่อยากให้ใครนะคะอย่าให้ใครเลยเชียวนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะคือจริงๆก็บอกย้ำเลยว่าในส่วนของทางด้านของ PEA เองหรือว่าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะเขาจะไม่มีนโยบายอยู่แล้วในการที่จะให้มีการแอดไลน์ส่วนตัวเข้าไปเพื่อที่จะพูดคุยหรืออะไรต่างๆเขาไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกให้มีการอัดไลน์ส่วนตัวนะคะก็ให้ตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นไว้ได้เลยว่าเจอละนะคะเจอแก๊งละแก๊งแซมเมอร์หรือว่าแก๊งที่จะมีการหลอกลวงออนไลน์นะคะเพื่อความชัวร์เนี่ยนะคะก่อนที่เราจะมีการแอดไลน์ก็โทรถามนะคะถ้าเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ย้ำเลย1129 PEA Contact Center นะคะแล้วสามารถที่จะโทรสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ฝากย้ำมาจากทาง PEA ค่ะหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่คงต้องย้ำเพราะว่าอยากให้เจอมากๆนะคะกรณีที่แจ้งนะคะที่ทำเป็นกระเป๋าเป้หล่นนะคะหล่นในระหว่างที่ขับรถจักรยานยนต์นะคะของทางด้านซึ่งคือจุดเนี่ยนะคะไม่มั่นใจว่าจะหล่นอยู่ตรงช่วงไหนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในส่วนของ ของที่อยู่ในกระเป๋าเป้ใบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกล้องถ่ายรูปแล้วก็ยังมีในส่วนของเลนส์ต่างๆอีกหลายตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่อยู่ในกระเป๋าเป้ใบนี้เนี่ยถ้ารวมมูลค่าเนี่ยนะคะอย่างต่ำนะประมาณ300,000 บาทประมาณนั้นเลยนะคะเนื่องจากคุณณพงษ์เนี่ยเป็นช่างภาพแล้วก็กำลังเดินทางเพื่อที่จะไปถ่ายภาพนี่แหละนะคะถ่ายรูปนะคะแล้วระหว่างทางก็คือหล่นนะคะจากรถจักรยานยนต์คือทางคุณอนุพงศ์ที่เล่าให้ฟังออกอากาศเนี่ยคือคุณอนุพงศ์เองคาดว่านะคาดว่ามันน่าจะหล่นตอนช่วงที่เลี้ยวขวาแล้วก็น่าจะเป็นทางด้านของถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะช่วงที่ตัดกับแยกถนนช่วงที่ตัดกับถนนเกษตรนวมินทร์แล้วประมาณรามคำแหง21นะคะคือต้องบอกว่าคุณอนุพงศ์เนี่ยขับรถมาระยะทางไกลนะเพราะตะกี้ตอนที่คุยออกอากาศกันเนี่ยได้มีการจับ GPS แล้วระยะทางที่ชันประมาณเกือบ20 กิโลเมตรจากคอนโดซึ่งคอนโดของคุณอนุพงศ์เนี่ยนะคะจะอยู่ทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรแล้วจะต้องมาทำงานเนี่ยทางด้านของรามคำแหง21ในช่วงเวลาที่เดินทางก็คือประมาณ6 นาฬิกากว่าๆนะคะแต่ว่าทางคุณอนุพงศ์คาดว่าคิดว่านะคะคือมันน่าจะหล่นเนี่ยแถวๆทางด้านของทางถนนประเสริฐมนุกิจหรือว่าทางด้านของรามคำแหงนะคะแต่ว่าฝากเลยล่ะค่ะถ้าหากว่าใครที่อาจจะเห็นนะคะมันเป็นกระเป๋าเป้สีดำนะแล้วก็หล่นอยู่ตรงจุดไหนยังไงเนี่ยนะคะหรืออาจจะขับมาแล้วเห็นในช่วงที่ทางคุณอนุพงศ์นะคะทำของหล่นคือผูกไว้กับรถด้านหลังจักรยานยนต์น่ะแล้วมันก็ร่วงหล่นในระหว่างที่ขับรถนะคะก็แจ้งติดต่อกลับมาทางจสร้อยได้เลยนี่อย่างที่บอกเขาว่ามันเป็นเครื่องมือทำมาหากินนะคะตอนที่คุยกับทางคุณอนุพงศ์นี่คือฟังเสียงและรับรู้ได้เลยนะคะเพราะว่าคืออย่างหนึ่งที่ทางคุณอนุพงศ์บอกเท่ากับว่าคือถ้ามันหาไม่เจอนี่อาชีพนี่หมดไปเลยนะนะคะบอกไม่มีคงจะไม่มีสามารถที่จะบอกมีเงินมาซื้อใหม่ได้แล้วอะทั้งเลนส์ทั้งกล้องนะคะเป็นกระเป๋าเป้ยี่ห้อชิมาตะนะคะชิโมดะเนาะก็ค่ะเป็นว่าหากว่าใครที่พบเห็นมีกระป๋องกระเป๋าเป้หล่นอยู่ข้างทางหรือว่าเห็นว่ามีใครที่ช่วยเก็บไปให้นะคะแล้วก็กำลังติดตามหาเจ้าของอยู่นะคะก็แจ้งกลับมาทางจสร้อยได้เลยนะคะเพราะถ้าเปิดไปก็จะเห็นนะแต่ว่าคิดว่ามันในส่วนพวกกล้องพวกเลนส์เนี่ยนะคะน่าจะไม่เสียหายเพราะว่าดิฉันก็ลองหาดูในส่วนของข้อมูลของกระเป๋าเป้ยี่ห้อนี้มันเป็นกระเป๋าเป้สำหรับใส่พวกอุปกรณ์ในเรื่องของการถ่ายภาพโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวข้างในมันก็จะมีการบุอะไรต่างๆเอาไว้ซึ่งมันก็จะรองรับการกระแทกได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ยังไงฝากนะคะฝากเลยถ้าว่าใครที่พบเห็นนะคะว่าอยู่ตรงจุดไหนขับรถผ่านเนี่ยให้ดูเส้นยาวๆเลยค่ะรัตนาธิเบศรนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของรามคำแหงประดิษฐ์มนุธรรมนะคะช่วยดูให้หน่อยช่วยสังเกตให้หน่อยค่ะแล้วต้องคุยกับทางด้านของคุณอนุพงศ์เองก็บอกว่าคือก็ขับมาในช่องทางปกติบางครั้งก็เลนซ้ายบางครั้งก็เลนขวานะคะก็ใช้ความเร็วในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครพบเห็นมีเบาะแสแจ้งกลับมาทางจสร้อยค่ะย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะคืออยากให้เจอบอกเลยว่าอยากให้เจอมากๆคุณเล็กเอกชัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณเล็กเอกชัยใช้เส้นกาลปพฤกษ์นะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุเหรอคะ
1: ถูกต้องครับผมอุบัติเหตุอยู่ตรงฝั่งขาออกเยื้องแมคโครกระปะพึกนิดหนึ่งนะฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นเหตุรถกระบะตู้ทึบชนท้ายรถโตโยต้าอัลติสสีดำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหตุนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใดแต่ว่าข้างหน้าของรถเก๋งมีเจ้าหน้าที่รถของเทศกิจเขียวๆนะ
0: ฮะ
1: เปิดไฟฉุกเฉินติดหน้าให้อยู่แต่ว่าตรงท้ายของรถกระบะที่ชนน่ะยังไม่มีอะไรปิดท้ายแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินไว้ด้วยแต่ก็มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่เป็นกู้ชีพที่ใช้เป็นจยอนะฮะไม่ใช่กู้ชีพรถตู้นะ
0: ค่ะ เป็นจักรยานยนต์
1: จักรยานยนต์ยืนคอยโบกท้ายให้อยู
0: ่ค่ะ
1: นั้น
0: แต่จะอันตรายไหมอะคะคุณ
1: ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงก็ฝากเพื่อนสมาชิกที่ใช้รถใช้ถนนระวังนิดนึงนะเพราะว่าการจราจรไม่ได้ติดขัดอะไรทำความเร็วได้ดีนะครับ
0: มันอาจจะเกิดเหตุซับซ้อนขึ้นมาได้มั้ยคะคุณเล็กเอกชัยถ้าดูจากสภาพ
1: ก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ครับผมก็ฝาก
0: ตอนนี้เบื้องต้นประสานทางเจ้าหน้าที่ให้แล้วย้ำว่าอยู่ในเลนขวานะคะ
1: ครับเลนขวาสุดเลยครับผม
0: ค่ะเลนขวาสุดเลยจากแมคโคร
1: แมคโครกระบะพึกมาประมาณสัก100เมตรนะฮะประมาณ
0: โอเคฝั่งขาออกนะคะค่ะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวเพื่อนร่วมทางระวังกันก่อนนะคะยังไงขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวใครผ่านยังไงมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะจุดนี้เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณเจริญเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุถนนพิบูลสงครามค่ะตรงช่วงของโค้งวัดเขมาเป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันนะคะในช่องทางซ้ายบาดเจ็บเนี่ยผู้หญิง1คนตอนที่คุณเจริญผ่านมาตอนนั้นน่ะเพิ่งเกิดเหตุแต่เราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะคะฝากด้วยถ้าหากว่าใครผ่านเนี่ยช่วยสังเกตอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็ถนนตำรุบางพลีค่ะตรงช่วงคลอง3ก่อนถึงวัดตำรุเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะชนกันในช่องทางในด้านขวาบาดเจ็บผู้ชาย1คนแต่ว่าล่าสุดเลยนะคะในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วกรณีของคุณกวางพหลโยธินในฝั่งขาเข้าที่เราเห็นเป็นรถเป็นทุกข์แล้วคนขับลงมากำลังใช้ถังดับเพลิงที่เรามีการประสานแจ้งทางสภ.วังน้อยแล้วก็ล่าสุดที่เราตรวจสอบนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็รถดับเพลิงไปนี่ไม่เจอก็เลยคิดว่ามันอย่างที่บอกค่ะมันน่าจะไม่ได้ลุกลามแล้วน่าจะมีการดำเนินการได้เรียบร้อยแล้วก็คงจะเดินทางต่อไปแล้วต้องขอบคุณทางคุณกวางมากๆที่แจ้งมาแล้วต้องขอบคุณในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกคนด้วยนะคะที่เขาไปดูให้ตรงจุดที่ได้รับแจ้งนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: แบงก์ชาติเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดบังคับใช้ภายในปี2569คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: นายวิทยารัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติกล่าวว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลซื้อก่อนจ่ายทีหลังบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายตัว 99.99% ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อที่ขยายตัวถึง38%ต่อปีโดยคิดเป็นมูลหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทแต่สวนทางกับการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะกลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีกลายเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียสูงที่สุดอันนี้พบว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมักออกแบบให้มีการชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวจูงใจให้ส่วนลดหรือส่งเสริมการขายโดยเงินขายยังไม่ต้องจ่ายวันนี้อีกทั้งยังแสดงยอดการผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยแต่หากคำนวณถึงดอกเบี้ยรายปีอาจจะต้องจ่ายสูงถึงปีละ 18% ต่อปีโดยแบงก์ชาติเตรียมที่จะมีการยกร่างประกาศหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อชำระค่าสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอาจกำหนดอายุขั้นต่ำประเภทของสินเชื่อมูลค่าสินค้าขั้นต่ำเป็นต้นโดยคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปี2569ณภาพรช่างกลรายงาน
1: ต่อกันที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ารับทราบเรื่องนี้จากข่าวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านและเนื่องจากวันนี้เป็นวันมงคลจึงไม่ขอพูดเรื่องอื่นปิดท้ายที่ช่วงนี้หน้าฝนทำให้มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่คู่มือสุขภาพวันนี้คำแนะนำในการเดินในน้ำให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
10: กรณีเกิดไฟรั่วลงน้ำจะมีรัศมีไฟแผ่ออกมาจากจุดที่ไฟรั่วหากเราเดินลุยน้ำเข้าไปใกล้บริเวณที่ไฟรั่วจะเริ่มรู้สึกคันยิบยิบยิ่งเข้าใกล้เท่าไหร่ก็จะรู้สึกเจ็บมากขึ้นดังนั้นเมื่อต้องเดินลุยน้ำให้เดินช้าๆถ้าไปตรงไหนแล้วรู้สึกชาหรือคันยิบยิบให้ถอยออกมาทางเดิมและหากมีวัสดุที่เป็นโลหะอยู่ใกล้ที่จุดไฟรั่วจะยิ่งทำให้กระแสไฟแรงมากขึ้นทั้งนี้ให้สังเกตโลหะหลายชนิดที่แช่น้ำอยู่แล้วมีกระแสไฟฟ้ามักจะเห็นเป็นฟองอากาศผุดขึ้นมาห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดการทดลองจับวัสดุต่างๆในน้ำให้ใช้หลังมือสัมผัสเพราะเมื่อไฟดูดแขนจะกระตุกกลับเข้าหาตัวเช่นเดียวกับการติดระบบไฟฟ้าในบ้านที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมควรติดตั้งระบบบลีดเบรกเกอร์เพื่อตัดกระแสไฟและหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมหรือเคยมีกระแสไฟรั่วไม่ควรนำกลับมาใช้อีกเนื่องจากระหว่างที่ไฟรั่วอาจทำให้สายไฟฟ้าต่างๆเสื่อมสภาพทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ทั้งนี้ควรใส่รองเท้า ท้าบูทยางเมื่อต้องเดินลุยน้ำสาระความรู้ต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องจดจำและนำไปบอกเล่าให้คนใกล้ชิดเพื่อจะได้ป้องกันและดูแลตนเองในช่วงฝนตกหนักชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: งามสมสิริโฉมพระบรมราชินีสุทิดาสง่าสีสยามซ้องกัลยาจริยวัตรทรงงามยิ่งเป็นขวัญมิ่งเหล่าประชาคู่บารมีพระจักราร่มฉัดฟ้าปกธานีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงร่วม8หน่วยงานรัฐเอกชนปรับปรุงถนนประชาชื่นช่วงเชื่อมต่อถนนแจ้งวัฒนะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาจราจรเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐและบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นี่เห็นในโซเชียลวันนี้นี่คนที่อยู่ในย่านแถวๆทางด้านของอโศกดินแดงจุดตัดรถไฟผ่านนี่คงจะเห็นรถจักรไอน้ำนะคะที่วิ่งผ่านคือเนี่ยจะเป็นขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำเส้นทางที่หัวลำโพงไปฉะเชิงเทรานะคะว่าเป็นขบวนพิเศษคือเห็นที่เขาถ่ายภาพเอาไว้คือเป็นหัวรถจักรแบบต้องบอกว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะถึงจะได้เอามาเดินทางกันเนี่ยค่ะนะคะสำหรับในช่วงของวันหยุดเทศกาลวันนี้เนี่ยค่ะภาพสวยเชียวนะคะดูจากในโซเชียลนะคะของกลุ่มคนที่เขารักรถไฟไทย ส่วนในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะของทางจสร.เองก็มีการสัมภาษณ์นะคะทางด้านของดร.บัญชาเกี่ยวกับกรณีของที่ไรเดอร์นะคะซึ่งถูกฟ้าผ่านะคะแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะมีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วคืออะไรที่ทำให้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้จะเป็นคุณพัฒน์นะคะที่สัมภาษณ์ทางด้านของทางดร.บัญชานะคะซึ่งทางด้านของดร.บัญชาธนบุญสมบัติค่ะอาจารย์เป็นคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนที่ใช้คำว่าอะไรดีเป็นคนที่รักท้องฟ้านะคะว่ากลุ่มมวลเมฆเนี่ยจำชื่อกลุ่มไม่ได้แต่อยู่ในโซเชียลเนี่ยแหละอาจารย์เป็นคนที่ก่อตั้งกลุ่มดีขึ้นมาก็จะให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของท้องฟ้าเรื่องของเมฆเรื่องของฝนนะคะแล้วก็เรื่องของฟ้าผ่าอะไรต่างๆอาจารย์มีคลิปมีอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปย้อนฟังนะคะในเหตุการณ์ของที่มันมีความน่าจะเป็นว่ากรณีของฟ้าผ่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ฟ้าผ่าแล้วก็ลงมานะคะที่มาถูกตัวคนได้หรืออะไรต่างๆนะคะเมื่อวานคุณพัฒน์สัมภาษณ์เอาไว้ตอนช่วงมาสัก21นาฬิกาประมาณเดี๋ยวไปติดตามย้อนหลังเทปสัมภาษณ์กันค่ะ
1: วิชาการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับซึ่งอาจารย์บัญชาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ดร.บัญชาครับ
2: สวัสดีครับคุณพัฒน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: โอ้ก็เปรียบว่าอาจารย์ได้เห็นคลิปภาพตอนช่วงที่เกิดเหตุไหมครับ
2: ได้เพิ่งมีเพื่อนส่งคลิปมาให้ดูฮะจริงๆจะสร้อยจะส่งภาพนิ่งให้ผมดูหลายภาพเลยนะครับ
1: เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนตกใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือต้องบอกว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่ในกรุงเทพนะครับอย่างลาดพร้าวนะวิภาวดีเนี่ยนอกเหนือจากฝนที่ตกมันมีเรื่องของฟ้าด้วยนะครับที่มีเสียงกำรามมีเสียงฟ้าร้องรุนแรงเหมือนกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอาจารย์เรามาวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรฟ้าผ่าลงมาแล้วเรียกได้ว่าถูกคนที่ได้รับผลกระทบจนได้รับบาดเจ็บตรงนี้อาจารย์มองเหตุการณ์นี้ยังไงครับ
2: ครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็เกิดฝนฟ้าคะนองบ่อยนะครับทีนี้ดูจากสภาพการนี่นะครับว่าผู้ที่ประสบเหตุนี่นะครับซึ่งขอแสดงความเสียใจกับเรียกว่าท่านด้วยแล้วก็ญาติด้วยเนี่ยก็อยู่ในที่โล่งนะครับอยู่ในที่โล่งแน่นอนว่าเราอยู่ในที่โล่งเนี่ยนะครับความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าเนี่ยนะครับมีนะครับโดยตลอดนะครับมีทุกจุดเพียงแต่ว่าจะมากมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับระดับความสูงของจุดที่หรือระดับพื้นดินขึ้นไปนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้มันจะมีประเด็นที่ว่าอย่างนี้ครับคือผมดูคลิปแล้วนะครับแล้วก็ดูสภาพเนี่ยประการแรกเนี่ยที่โล่งเนี่ยใช่แน่นอนแล้วก็สองคือฝนตกอยู่ใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับ
2: เพราะว่ารถที่วิ่งตามมาแล้วก็มีกล้องติดการติดไปด้วยเนี่ยมันยังมีพวกหยดน้ำฝนเนี่ยนะครับเราต้องใช้ไปปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับปัดอยู่เลยถ้าฝนตกอยู่แปลว่าอย่างนี้ครับร่างกายของคนที่เรียกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเสื้อผ้าเขาจะเปียกอยู่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเรียกว่าอย่างนี้ในบางจุดเนี่ยที่ไม่ได้ใส่ถุงมืออะไรเงี้ยมือเนี่ยถ้าใส่ถุงมือเนี่ยถุงมือก็เปียกแต่ถ้าไม่ใส่นะครับมือก็จะเปียกแทนนะครับนะทีนี้เรื่องฟ้าผ่านี่นะครับต้องได้ทราบนี้ครับมันมีหลายกลไกนะครับหลายกลไกเนี่ยประมาณ5กลไกทีนี้ผมจะพูดทั้ง5กลไกก่อนแล้วจะตัดออกทีละอย่างเพื่อให้ชัดนะครับ
1: ได้คร
2: ับกลไกที่1เนี่ยคือฟ้าผ่าลงมาโดยตรงเลยที่วัดจากเมฆนะครับลงสู่คนนะครับหรือว่าสัตว์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับเรียกว่า direct strike นะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับสำหรับกรณีนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆคืออย่างว่าเวลาเราเห็นพวกข่าววัวควายนะครับที่เสียชีวิตกัน เรียกว่าตายกันพร้อมๆกันหลายๆตัวเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ฟ้าผ่าลงที่พื้นหรือว่าต้นไม้อะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็สายไฟฟ้าเนี่ยมันไหลไปตามพื้นทำให้บริเวณโดยรอบนะครับได้ผลกระทบหมดเลยทีนี้กรณีนี้เนี่ยจะไม่ใช่กรณีของที่เป็นข่าวในขณะนี้เพราะว่าเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์วิ่งตามมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ใกล้เคียงมากด้วย
1: ใกล้กันมาก
2: นะครับถ้าเป็นกรณีที่เรียกว่าฟ้าผ่าลงมานะครับแล้วก็กระจายไปกระแสกระจายไปตามพื้นแล้วก็เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนอกจากคนที่โดนไปตรงๆแล้วเนี่ยนะครับคนรอบๆเนี่ยก็จะโดนไปด้วยเลยเห็นว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งตามไปเนี่ยใกล้มากเลย
1: ใช่ครับ
2: นั้นตัดกรณีที่กระแสวิ่งตามพื้นออกไป
1: ประเด็นที่สองนี่ตัดไป
2: ครับอีกกรณีหนึ่งคือเป็นอย่างนี้ครับเป็นกรณีที่ฟ้าผ่าโดนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วถือว่าโดนต้นไม้นะครับหรือว่าโครงสร้างสักอย่างนะครับหรือไม่ได้คนเนี่ยนะครับแล้วกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันกระโดดออกจากสิ่งที่ฟ้าผ่าไปสู่สิ่งข้างๆเช่นถ้ามันฟ้าผ่าต้นไม้นะครับใครก็ตามที่ไปยืนอยู่ใกล้ต้นไม้หรือว่าสัตว์ยืนอยู่ใกล้ต้นไม้เนี่ยไฟมันแลบออกมาแบบเรียกไซส์แฟลช SIDE ไซส์แปลว่าด้านข้างนะครับแฟลช SLASH แฟลชเนี่ยจะเกิดแลบออกมานะครับในกรณีนี้ก็จะไม่ใช่ไซส์แฟลชอีกเหมือนกันเพราะว่าคนที่วิ่งขับรถตามมานะครับมอเตอร์ไซค์ตามมาเนี่ยอยู่ใกล้มากเช่นกันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นไซส์แฟลชเขาก็ต้องโดนด้วยนะครับต่อไปมันจะมีกรณีนึงที่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเวลาดูคลิปเนี่ยนะครับมันจะดูยากมากเพราะว่าคลิปเนี่ยพอทำพยายามทำสโลโมชันเนี่ยมันทำยากมากเลย
1: ครับผม
2: คือเป็นกรณีที่เรียกว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับไหลขึ้นมาจากพื้นนะครับแล้วก็ผ่านตัวคนนะครับหรือโครงสร้างเช่นเสานะครับเรียกว่า upward streamer แบบนี้เนี่ยนะครับยังไม่นับว่าเป็นฟ้าผ่าแท้เพราะว่าม ันเป็นกระแสฟ้าที่ขึ้นไปนะครับแล้วถ้ามันไปเชื่อมต่อกับประจุไฟฟ้าที่ลงมาจากเมฆเนี่ยถึงจะเรียกว่าฟ้าผ่าแต่แบบนี้ก็ทำร้ายคนและสัตว์ได้เหมือนกันทีนี้กรณีนี้เนี่ยถ้าลองดูจากรูปการแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าพอดูจากการที่นี่นะครับสร้อยคอใช่ไหมครับผมเห็นสร้อยคอที่ในภาพนิ่งเลยนะครับขาดเลยใช่ไหมครับ
1: ขาด
2: เลยนะครับกรณีของ upward streamer เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าน้ำหนักก็จะน้อยกว่ากรณีที่ฟ้าผ่าลงมาโดยตรงเพราะว่าปกติแล้วกระแส upward streamer เนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยกว่านะครับกระแสที่ลงมาจากเมฆนะครับแล้วก็มันจะมีภาพนึงซึ่งเหมือนกับว่าเป็นถ้าดูไม่ผิดเนี่ยเป็นหมวกกันน็อกใช่ไหมครับไม่แน่ใจที่มีอินเด็กซ์มีอะไรนะครับ
1: ที่เขาสวมอยู่ตอนขับขี่อยู่ใช่ไหมฮะ
2: ครับครับ
1: ครับ
2: ไม่แน่ใจว่าเป็นหมวกกันน็อกป่ะเพราะมันดูกลมๆแล้วก็มันขนาดใหญ่กว่ามือสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วมันก็มีร่องรอยนั่นอยู่ด้วย
1: เหมือนก็เป็นหมวกกันน็อกที่หงายขึ้นมาอยู่ให้เราเห็นด้านในอะนะอาจารย
2: ์อ๋อครับ
1: นี่นะฮะ
2: ที่
1: เป็นหมวกกันน็อก
2: ทีนี้สมมติว่าถ้าเราเอากรณีที่เป็นไปได้2กรณีนะครับ ผมยังไม่ตัดกรณีของที่เรียกว่า upward streamer นะครับคือกระแสไฟฟ้าไหลขึ้นจากพื้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าดูจากคลิปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยชัดนะครับนะมันจะเป็นแบบนี้ครับชายคนนี้ทูผู้เคราะห์ร้ายคนนี้นะฮะจะเห็นว่าลำตัวเขาเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีร่องรอยแต่ว่ามันจะมีรอยที่เป็นรอยไหม้นะครับตรงกับตรงสร้อยคอนะครับเพราะว่าเพราะอย่างนี้ครับสร้อยคอเนี่ยเป็นโลหะใช่ไหมครับ
1: คร
2: ับ เวลากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันไหลมาเนี่ยนะครับมันก็จะเลือกเอาตามเรียกว่าวัตถุที่มีความต้านทานต่ำซึ่งในกรณีนี้เป็นโลหะทีนี้กระแสไฟฟ้าพอไหลเข้ามาที่ลวดไอตัวสร้อยคอที่เป็นโลหะเนี่ยปั๊บเนี่ยสร้อยคอก็จะร้อนขึ้นนะครับทีนี้เนื่องจากสร้อยคอเนี่ยนะครับสัมผัสกับผิวหนังก็เลยไหม้ตามไปด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าล่าสุดนี่ส่งโรงพยาบาลนี่เรียกว่าท่านผู้ประสบเหตุนี่เรียกว่าสามารถที่กู้ชีพได้ใช่ไหมครับหรือว่า
1: ตอนนี้ยังต้องติดตามเพราะว่าเขาบาดเจ็บอย
2: ู่ใช่ครับ
1: เห็นบอกว่าสาหัสเหมือนกันทีนี้อาจารย์ครับไอ้ตรงสร้อยเนี่ยนะสร้อยเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นสแตนเลสแต่ว่ามีพระที่ห้อยเนี่ยเหมือนกับว่ามีส่วนผสมของทองแดงซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นส
2: ื่อไม่เกี่ยวเลยครับคือในกรณีอันนี้เป็นความเชื่อเรื่องที่ว่าพวกสร้อยคอที่เป็นสเตนเลสที่เป็นโลหะใช่ไหมสเตนเลสก็เป็นโลหะนะครับสเตนเลสสตีลก็คือเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมนะครับหลักๆก็คือเป็นเหล็กนะครับแล้วก็บวกโครเมียมอย่างน้อย 12% ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีธาตุอื่นๆด้วยนะครับเพื่อทำให้มันต้านทานเรียกว่าการถูกกร่อนนะครับหรือว่าพวกทองแดงต่างๆเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันนำไฟฟ้าได้ดีพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยถ้ากระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าไม่ว่าจะมาด้วยที่ไหนเนี่ยนะครับมาวิ่งผ่านมันเนี่ยมันจะร้อนขึ้นแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ในกรณีที่คนสวมสร้อยนะครับโลหะสร้อยโลหะแล้วก็มีพระนะครับแล้วมีทองแดงหรือมีอะไรก็ตามมีทองอะไรก็ตามมีนะครับถ้าเป็นกรณีแรกที่บอกเป็น direct strike เนี่ย Space Strike เนี่ยมันเป็นกระแสไฟฟ้าที่มาจากเมฆประจุมาจากเมฆนะครับวัตถุพวกนี้จะเล็กเกินไปนะครับธรรมชาติเนี่ยจะเรียกว่างี้มันคล้ายๆมองข้ามไปมองไม่เห็นแต่ว่ามันมีกรณีที่สร้อยคอเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าเพิ่มความเสี่ยงได้นะครับกรณีไซฟ์แฟชคือแบบนี้ครับซึ่งไม่ใช่กรณีที่เป็นข่าวนี้นะครับสมมติว่ามีคน2คนนะครับคน2คนยืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้นะครับห่างต้นไม้ประมาณสักเมตรหนึ่งแล้วกันนะครับ
3: คน
2: ที่1เนี่ยนะครับไม่มีสร้อยคออะไรอยู่ในมือเลยในตัวเลยนะครับไม่มีสร้อยคออยู่ตัวเลยไม่มีโทรศัพท์มือถือในตัวเลยนะครับคนที่2เนี่ยมีสร้อยคออยู่หรือที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับนะแต่ว่า2คนนี้อยู่ห่างจากต้นไม้เข้ากันทีนี้ถ้าต้นไม้ถูกฟ้าผ่านะครับกระแสฟ้าวิ่งลงมาตามต้นไม้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ากระแสมันกระโดดออกจากต้นไม้เข้าสู่คนทั้ง2เนี่ยที่เกิดขึ้นคืองี้โอกาสที่กระแสฟ้าจะกระโดดออกมาเข้าสู่คนที่มีสร้อยคอหรือว่ามีตัวโทรศัพท์มือถือจะมีมากขึ้นนะครับอันนี้มีงานวิจัยที่รองรับนะครับว่าชัดเจนเลยที่สุดว่าในกรณีที่เป็นพวกสร้อยคอโลหะหรือว่าพวกวัตถุโลหะหรือพวกนี้นะครับมันเพิ่มความเสี่ยงต่อฟ้าผ่าในบางกรณีคือกรณีไซฟ์แฟชนะครับแต่ว่ากรณีนี้เราตัดทิ้งตั้งแต่ต้นถูกไหมครับ
3: ครับเพราะว่ามันไม่ได้ลงนะอันนี้มันเหมือนลงมาโดยตรงไม่ใช่
2: ใช่ใช่มันถ้าไม่ลงมาโดยตรงก็วิ่งจากพื้นขึ้นไปดังนั้นกรณีไซฟ์แฟชจึงไม่ใช่สมมติว่าชายคนนี้นะครับหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับไปยืนอยู่ใกล้ต้นไม้เป็นกรณีอื่นนะครับแล้วเกิดว่ามีสร้อยคออยู่แล้วก็หรือว่ามีมือถืออยู่เนี่ยอันนี้เป็นไปได้ว่ามันเพิ่มความเสี่ยงหรือจะพูดง่ายๆแบบชาวบ้านว่ามันล่อเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงกับผิด
3: ก็คือเหมือนกับว่าไอ้ตัวสร้อยเนี่ยมันเป็นสื่อแต่ว่าไอ้การที่เราจะใส่สร้อยหรือว่าเป็นตัวที่มันเป็นสื่อเนี่ยมันสายฟ้าเนี่ยหรือว่าฟ้าผ่าเนี่ยจะไม่ได้ลงมาโดยตรงแต่ว่าจะลงมาแบบ
2: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวชายคนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ตอบให้ไม่ใส่สร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดบังเอิญโชคร้ายอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับต่อให้ไม่มีสร้อยเนี่ยถ้าถูกผ่าก็ถูกผ่าอยู่ดีครับแต่ว่าสร้อยเนี่ยมันซ้ำเติมเขาในแง่ที่ว่าพอมีสร้อยคอซึ่งเป็นโลหะเนี่ยสัมผัสกับผิวหนังเนี่ยพอสายฟ้ามันวิ่งผ่านสร้อยเนี่ยไอ้ตัวสร้อยมันก็ร้อนขึ้นนะครับคือหนังก็จะไหม้ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งครับที่สังคมไทยยังไม่รู้จักคืออย่างนี้ครับย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนฉากทัดแรกคือว่าฝนตกใช่ไหมครับแล้วก็เสื้อผ้าเขาเปียกถูกไหมครับ
4: ใช่ครับ
2: ในกรณีแบบนี้นะครับคืออย่างนี้ความรู้สึกของทั่วไปเนี่ยโอ้โหไอ้เสื้อผ้าเปียกเนี่ยมันคงไม่ค่อยดีเนาะเพราะมันนำไฟฟ้าได้ดีปรากฏว่ากลับกันเลยครับเสื้อผ้าที่เปียกเนี่ยอาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้คืออย่างนี้ครับถ้าเสื้อผ้าแห้งๆนี่นะครับถือว่าฟ้าผ่ามาโดยตรงที่คนเอางี้มีคน2คนนะครับคนนึงเนี่ยใส่เสื้อผ้าแห้งๆนะครับอีกคนนึงใส่เสื้อผ้าเปียกๆหรือว่าตัวเปียกอยู่นะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ถือว่าฟ้าผ่ามาที่คนที่ตัวแห้งๆเลยเนี่ยนะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยส่วนหนึ่งก็วิ่งไปตามผิวหนังเนี่ยใช่แน่นอนแต่ว่าบางส่วนเข้าไปในร่างกายเช่นเข้าไปในอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจเช่นปอดหรืออะไรก็ตามหรือสมองอะไรก็ตามพวกนี้ได้เข้าใจไหมครับ
4: คร
2: ับดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตแต่ทีนี้คนที่นะครับสวมเสื้อผ้าที่เปียกหรือร่างกายเขาเปียกเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันชอบวิ่งตามเรียกว่าสารหรือว่าวัตถุที่มันนำไฟฟ้าได้ดีพวกน้ำพวกนี้นะครับมันมีสารบนทินอยู่นะครับมันก็จะวิ่งตามพวกเสื้อผ้าที่เปียกเขาเรียก flash over effect effect เนี่ยแล้วปรากฏการณ์นะครับ flash over แปลว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งนะครับไปตามพื้นผิวที่เปียกนั้นแล้วก็มันอาจจะเข้าไปในร่างกายได้บ้างแต่ว่าเข้าน้อยกว่ากรณีที่เมื่อเทียบกับผิวแห้งโอเคไหมครับดังนั้นชายคนนี้นะครับเรียกว่าหรือใครก็ตามนะครับที่ว่าขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนอยู่หรือเดินสับบนอะไรก็ตามนี่นะครับถ้าเกิดว่าถูกฟ้าผ่าโดยตรงนี่นะครับโอกาสโอเคแน่นอนโอกาสไม่รอดก็มีแต่โอกาสรอดก็จะมีเหมือนกันเพราะว่ากระแสฟ้านี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยหรือจำนวนมากเป็นเนี่ยมันวิ่งตามผิวพวกเสื้อผ้าที่เปียกอยู่นะครับเกิดแฟชโอเวอร์เอฟเฟกต์ซึ่งกรณีนี้จะมีแฟชโอเวอร์ด้วยดังนั้นเราเลยจะเห็นว่าเนี่ยครับผิวหนังของเรียกว่าผู้ข้อร้ายผู้ประสบเหตุนี่นะครับจะไม่ได้เกิดเป็นรอยทั่วตัวปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดฟ้าผ่าลงมาตรงๆโดนคนเนี่ยนะครับแล้วไม่ร่างกายไม่ได้เปียกเนี่ยมันจะเรียกว่าแตกแขนงนะครับเป็นคล้ายๆเป็นพวกลองนึกคิดถึงกิ่งไม้นะครับมีกิ่งใหญ่กิ่งเล็กใช่ไหมแต่แขนงแบบนั้นเลยคือมันวิ่งทั่วตัวเลยแบบนั้นนะครับไม่ได้ตามผิวหนังนะครับแต่กรณีแบบนี้เนี่ยกระแสไฟฟ้าน่าจะวิ่งตามพวกเสื้อผ้านะครับเรียกว่าในปริมาณมากพอสมควรแล้วก็ส่วนหนึ่งก็วิ่งเข้าไปที่ไอ้ตัวสร้อยคอนั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เขาเรียกว่าหมดสติไปนะครับแล้วก็พอมันวิ่งเข้าสร้อยคอปั๊บเนี่ยมันร้อนจัดทำให้สร้อยคอขาดนะครับ
1: ก็แสดงว่าที่อาจารย์บอกถ้าคนที่สวมเสื้อผ้าเปียกนะครับกับคนที่สวมเสื้อผ้าแห้งการที่ฟ้าผ่าลงมาเนี่ยคนที่สวมเสื้อผ้าแล้วมีความเปียกชื้นเนี่ยลดความเสี่ยงได้กับการที่เขา
2: จะมีการเสียชีวิตลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตเพราะกระแสไฟฟ้าเรียกว่าส่วนจำนวนมากเนี่ยมันจะวิ่งตามผ้าที่เปียกๆแต่แน่นอนบางส่วนก็เข้าสู่ร่างกายทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ถ้ากระแสไฟฟ้ามากพอแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายแห้งๆเลยเนี่ยครับแล้วโดนฟ้าผ่าตรงๆเนี่ยนะครับไม่มีทางรอดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดแฟลชโอเวอร์ที่ว่านี้นึกภาพไหมครับ
1: ค
2: ือมันกระแสไฟฟ้าจำนวนมากปริมาณมากเนี่ยมันจะวิ่งเข้าสู่เรียกว่าอวัยวะภายในนะครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยก็จะความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตเนี่ยก็จะมากด้วยนะครับ
1: ซึ่งตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าคนคนนี้นะครับก็คือมีรอยแผลไหม้บริเวณที่สร้อยนะครับ
2: ที่สร้อยใช่ก็คือแปลว่าสายฟ้าวิ่งผ่านสร้อยนะครับแล้วก็บริเวณอื่นจะเห็นว่าถ้าดูจากภาพนี้นะครับบริเวณตรงแถวตรงหน้าอกตรงแถวท้องเนี่ยนะครับจะไม่มีรอยไฟฟ้าวิ่งเลยใช่ไหมครับ
1: ก็
2: แสดงว่าตัวเสื้อผ้าเนี่ยนะครับมันรับไปแทนเสื้อผ้าที่เปียกนั้นแต่ว่าแน่นอนว่าตัวสร้อยเนี่ยนะครับมันรับไปเยอะกว่าด้วยเพราะว่าสร้อยมันเป็นโลหะเนี่ยมันนำไฟฟ้าได้ดีกว่าผ้าเปียกอยู่แล้วครับถือว่ามันลงมา100หน่วยนี่นะครับกระแสไฟฟ้าจำนวนมากก็เข้าไปที่โลหะเยอะเลยแต่กระแสจำนวนมากลงมาหรืออาจจะพอๆกันเนี่ยก็วิ่งตามพวกเสื้อผ้าที่เปียกนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือไปทำร้ายเขาหมดสติไปครับ
1: อย่างนี้แสดงว่า5กลไกที่อาจารย์นำวิเคราะห์เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่1มั้ยฮะที่เรียกว่า direct strike
2: ผมคิดว่าถ้าดูจากแบบนี้เนี่ยนะครับมันค่อนไปทาง direct strike เพราะว่าถ้าเป็นกรณีของที่เรียกว่า upward streamer เนี่ยมันจะอธิบายว่าทำไมตัวสร้อยคอถึงขาดเนี่ยได้ยากนิดนึงยกเว้นว่ากรณี upward streamer ผมเคยอ่านเจอว่าปริมาณกระแสเนี่ยสูงสุดประมาณ1แอมป์แต่นี้ไอ้1แอมป์เนี่ยมันพูดยากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สายฟ้าวิ่งผ่านด้วยแล้วก็พอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นปริมาณประจุเรียกว่าคูลอมเลยแบบนี้ครับ
1: ทีนี้ที่จับภาพถ้าเป็น upward streamer ก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลขึ้นจากพื้นเนี่ยภาพมันจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้มั้ยครับสายฟ้าที่ลงมาเนี่ยฮะอาจารย
2: ์โอ้จะไม่ใช่ครับจะไม่ใช่เมื่อจำแบบนี้นะครับคือในคลิปเนี่ยดูเหมือนสายฟ้ามันลงมาใช่ไหมครับจริงว่าเป็นนี้ฮะเราจะเห็นสายฟ้าเนี่ยพุ่งออกตรงส่วนยอดสุดของโครงสร้างเช่นถ้าเป็นเสาก็ขึ้นตรงยอดเสาเป็นต้นไม้ยอดต้นไม้ถ้าเป็นคนถือร่มอยู่นะครับมันจะขึ้นตรงยอดร่มอันนี้เนี่ยคนไทยโดนมาแล้วนะครับหรือแม้แต่คนดังอย่างเช่นคุณตูนบอดี้สแลมเนี่ยก็เคยโดนแบบนี
1: ้
2: คือถือร่มอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เกิดอัพสตรีมเมอร์ไหลขึ้นไปแล้วก็เห็นไฟแลบขึ้นมาตรงยอดร่มเลยลองคิดถึงร่มนะครับมันมีก้านใช่ไหมครับก้านในแนวดิ่งแล้วมันก็จะมีร่มที่มันกันฝนกันแดดเนี่ยนะครับถ้าเป็นอัพเวิร์ดสตรีมเมอร์เนี่ยกระแสมันไหลจากพื้นขึ้นไปเนี่ยนะครับไฟมันจะแลบแป๊บขึ้นไปข้างบนขึ้นไปอย่างนั้นแทนครับซึ่งพวกที่เรียกว่าเล่นกอล์ฟหรือที่โล่งอะไรต่างเนี่ยผมเจอมาอย่างน้อย 4-5 รายแล้วที่เป็นแบบนี้พูดตรงกันหมดเลยนะครับกรณีนี้จึงอาจจะไม่ใช่อัพเวิร์ดสตรีมเมอร์ตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าโอกาสอาจจะน้อยหน่อยนะครับเมื่อดูจากหลายอย่างประกอบกันครับ
1: แม้ไหนก็ไหนๆแล้วพอมาถึงตัวอัพเวิร์ดสตรีมเมอร์น่าสนใจตรงนี้ผลกระทบความรุนแรงมันจะมีมากหรือน้อยกว่าตัวไดเรกสไตร
2: ์โอ้เอาอย่างนี้ครับไดเรกสไตร์เนี่ยรุนแรงมากแน่นอนนะครับนะเพราะว่าปริมาณกระแสคืออย่างนี้ปริมาณกระแสของ direct strike เนี่ยนะครับต่ำสุดเนี่ยนะครับประมาณ 5,000 แอมป
1: ์
2: นะครับถ้าเกิดว่าฟ้าผ่ารุนแรงมากเนี่ยเป็นแสนแอมป์ก็มีนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการที่ผ่าด้วยทีนี้ upward streamer เนี่ยเท่าที่ผมเคยอ่านเปเปอร์เจอเนี่ยนะครับปริมาณสูงสุดประมาณ1แอมป์เท่านั้นเองแต่ทีนี้ไอ้คำว่า1แอมป์เท่านั้นเองเนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้ามัน1แอมป์แต่ว่าถ้ามันคงตัวอยู่เป็นระยะเวลานานเนี่ยพอไปคูณกับเวลาปั๊บเนี่ยมันเป็นปริมาณประจุที่เยอะ upward streamer เนี่ยสามารถทำให้คนเสียชีวิตได้แต่ว่ากรณีเท่าที่ผมเห็นมาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ upward streamer เนี่ยทำให้คนสะดุ้งหรือล้มลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโดยสรุปคืออย่างนี้ upward streamer รุนแรงน้อยกว่า direct strike แน่นอน
1: ค่อนข้างเยอะด้วยนะเท่าที่ดู
2: ค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างเยอะเลย direct strike นี่โอกาสรอดนี่เรียกว่ามีแต่ว่าค่อนข้างน้อยถ้าจะรอดก็รอดเพราะ flash over อย่างที่บอกไม่ทราบไหมฮะครับถ้าจะรอดนะ
1: เพราะว่าถ้าบอกว่า direct strike นี่คือต่ำสุดเขา 5,000 แอมป์แต่ตัว upward streamer นี่คือสูงสุด1แอมป์โอ้โหมันต่างกันเยอะมากเลยนะอาจารย
2: ์ต่างกันเยอะครับแต่ว่า1แอมป์เนี่ยถ้ามันไหลผ่านเรียกว่าไว้สำคัญเนี่ยก็เสียชีวิตได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นมาหลายเคสเนี่ยส่วนใหญ่จะรอดแต่ว่าสะดุ้งกันทั้งนั้นเลยนะครับสะดุ้งหรือว่าแบบบางคนมีแม่บ้านคนนึงที่ทำงานผมเนี่ยนะครับเขาโดน upward streamer เนี่ยเขาถือมือถืออยู่เนี่ยมือถือดับเลยแล้วเขาทิ้งเลยแบบเหมือนถูกไฟดูดไงคือพูดง่ายคือมันเหมือนกระแสไฟฟ้าวิ่งมาจากเท้าเราขึ้นมาเนี่ยแล้วผ่านลำตัวขึ้นมาแล้วมาเข้ามือถือนะครับ
1: อาจารย์โอกาสที่จะทำให้เกิดฟ้าผ่า โดยตรงเนี่ยก็คือตัว direct strike เนี่ยนะครับมันมีมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์และปัจจัยอะไรที่มันจะทำให้เกิดลักษณะ
2: ครับ direct strike เป็นแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมจะเล่าลำบากนิดนึงเพราะว่าปกติทุกคนจะใช้ภาพหรือว่า animation นะครับแต่จะพยายามนะครับคืออย่างนี้
1: ครับผม
2: direct strike จะเกิดขึ้นแบบนี้ครับสมมติว่าเราคิดถึงเรียกว่าต้นไม้สักต้นนึงก่อนแล้วกันนะครับจะง่ายๆครับต้นไม้ตัวใหญ่ต้นนึงนะครับมีเมฆฝนฟ้าคะนองอยู่เหนือต้นไม้นั้นใช่ไหมครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับประจุลบจากเมฆเนี่ยนะครับจากฐานเมฆวิ่งลงมานะครับวิ่งลงมานะครับลองจินตนาการนะครับเมฆอยู่เหนือต้นไม้นะครับวิ่งลงมาทีนี้ประจุลบเนี่ยนะครับมันชอบดึงดูดประจุบวกใช่ไหมครับประจุตรงข้ามมันนะครับมันจะล่อกระแสที่เรียกว่าอัพวอร์ดสตรีมเมอร์เนี่ยขึ้นไปตามโครงสร้างต่างๆเช่นขึ้นไปตามต้นไม้ขึ้นไปตามหลังคาบ้านหรือแม้แต่คนยืนอยู่เนี่ยนะครับก็ขึ้นมาทีนี้สมมติว่าเรามีต้นไม้นะครับเรามีคนหรือว่ามีบ้านอยู่เนี่ยแล้วอัพวอร์ดสตรีมเมอร์ขึ้นมาทั้งต้นไม้ทั้งคนทั้งบ้านเนี่ยประเด็นคือว่าถ้าอัพวอร์ดสตรีมเมอร์อันไหนเนี่ยนะครับมันไปเชื่อมต่อกับประจุลบที่มาจากเมฆก่อนเนี่ยฟ้าจะผ่าตรงนั้นครับคร่าวๆคือแบบนั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทีวีอะไรเงี้ยเขาทำเป็นแอนิเมชันเลยเพราะผมมีอยู
1: ่
2: แต่ว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นอยู่ในวิชาฟิสิกส์อะไรพวกนี้นะฮะ
1: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยโดยสรุปคืออย่างนี้ครับเวลาเราได้ยินอันนี้รู้มานานแล้วใช่บอกว่าอย่างนี้ของที่อยู่สูงใช่ไหมครับมักจะถูกผ่าง่ายกว่าใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกต้นไม้สูงนะครับหรือว่าหลังคาบ้านนะครับหรือว่าพวกไอ้แม้แต่ตัวสายล่อฟ้าซึ่งต้องไว้ที่จุดสูงนะครับเป็นเพราะว่าจุดสูงเนี่ยนะครับโอกาสที่อัพเวอร์สตรีมเมอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะไปเชื่อมกับประจุลบที่มาจากเมฆเนี่ยมันง่ายกว่านั่นเองนะครับแต่ทีนี้ในกรณีของที่เรียกว่าชายท่านนี้ผู้ประสบเหตุนี่นะครับมันเป็นกรณีสุ่มเพราะว่าอย่างนี้ครับจะเห็นว่าความสูงของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทุกคนก็พอๆกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยความสูงก็จะไม่ได้ต่างจากหลังคารถทั่วไปเหมือนกันถูกไหมครับ
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับคือไม่มีใครสูงกว่าหลังคารถเยอะมากขนาดนั้น
1: ใช่ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยต้องพูดด้วยอย่างนี้โอกาสที่ฟ้าจะผ่าจุดไหนก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะรถยนต์หรือว่าตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีเรียกว่าใกล้เคียงกันเอาสตรีมเมอร์มันขึ้นมาแบบสุ่มนิดนึงครับ
1: ทีนี้มัน
2: เป็นธรรมชาติของมัน
1: มันมีปัจจัยหนึ่งนะครับอาจารย์ที่อาจจะเป็นตัวแปรหรือเปล่าเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ด้านบนสะพานที่เขาเรียกว่าต่างระดับราชวิภาคมันเป็นสะพานลักษณะสะพานยาวๆเลยแล้วมันอยู่ด้านบนเหนือถนนวิภาวดีอาจารย์
2: ครับเป็นไปได้คืออย่างนี้ครับอันนี้ชัดเจนมากคืออย่างนี้ถ้ามันบนพื้นถนนธรรมดาเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่เตี้ยกว่าใช่ไหมครับทีนี้เป็นแยกต่างระดับใช่ไหมมันอยู่จุดสูง
1: ใช่ครับ
2: เมื่อเทียบกับเรียกว่ารอบๆไงนะครับเมื่อเทียบกับแบบนี้เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่อยู่บนพื้นดินหรือว่าโครงสร้างต่างที่อยู่บนพื้นจริงๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในระดับเดียวกันที่มันอยู่ต่างระดับเหมือนกันเนี่ยความแตกต่างมันก็ไม่ได้มีถูกไหมครับเพราะทุกคนก็อยู่จุดสูงเหมือนกันหมด
1: ใช่ครับ
2: ครับแต่แน่นอนว่าการที่ไปอยู่บนไอ้ตรงแยกต่างระดับเนี่ยนะครับโอกาสมันจะโดนมากกว่าที่พื้นถ้าพูดอย่างนี้นะครับได้แน่นอนเพราะว่ามันอยู่จุดที่สูงกว่าครับ
1: ครับน่าสนใจตรงที่อาจารย์อธิบายเรื่องของ upwardนะฮะสตรีมเมอร์นะครับก็คือตัวกระแสไฟฟ้าที่มันไหลจากพื้นสู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับกระตัวล่อที่แบบล่อประจุลบใช่ไหมตรงเนี้ย
2: มันเป็นกลไกอย่างเงี้ยคือคนที่เรียนเรื่องฟ้าผ่าอย่างจริงจังเนี่ยหรือว่าเรียนอย่างเป็นระบบเนี่ยต้องรู้ตรงนี้คืออย่างเงี้ยสังคมไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสนใจตอนที่เป็นข่าวแล้วทีนี้ผมเนี่ยผมจะสอนเรื่องนี้มาประมาณเกือบ20 ปี17ปีเลยเนี่ยครับเวลาสอนเนี่ยต้องบอกว่าฟ้าผ่าไม่ได้มีแค่กลไกเดียวคือไม่ได้ direct strike เดียวมันมี strike flash ใช่ไหมฮะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งมาตามพื้นนะครับแล้วก็มี conduction คือมีการนำไฟฟ้ามาจากที่อื่นแล้วก็มี upward streamer ด้วยอะไรเงี้ยต่างแล้วก็ทำให้ดูว่าในแต่ละกรณีเนี่ยนะครับไอ้ความเสี่ยงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หรือว่าโลหะชิ้นเล็กๆเนี่ยมันเกี่ยวไหมเช่นถ้าโลหะชิ้นเล็กๆอย่างเช่นสร้อยคอเนี่ยเรื่อง direct strike เนี่ยไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยนะครับในเดี๋ยวที่ว่าคนใส่สร้อยไม่ใส่สร้อยเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าโลหะชิ้นเล็กๆนะครับตั้งแต่ประมาณขนาด1 ซม.ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไปนี้ไปอยู่ใกล้ๆกับอะไรก็ตามที่มันโดนฟ้าผ่าก่อนเนี่ยโอกาสเกิดไซส์แฟชมาเนี่ยนะครับมันจะมีเพิ่มขึ้นอันนี้งานวิจัยรองรับอย่างนั้นเราต้องสอนกันแบบนี้คือต้องลงเป็นกลไกไปเลยครับว่ากลไกนี้เกี่ยวกลไกนี้ไม่เกี่ยวคร
1: ับแสดงว่าอย่างเงี้ยพอเราวิเคราะห์มาลักษณะแบบนี้แล้วอาจารย์กำลังจะมองว่ามันอาจจะเกิดจากสองกลไกก็คือเรื่องของ direct strike ที่มันลงมาโดยตรงด้วยแล้วก็มันมีปัจจัยจากเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่มันไหลขึ้นจากพื้นด้วยอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าฮะมันมีร่วมด้วย
2: การที่ฟ้าผ่าชายท่านสุภาพบุรุษ ชายท่านนี้นะครับมันต้องมีอัพวิสตรีมเมอร์ขึ้นไปอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นกลไกบังคับของไอ้ตัว direct strike ว่าต้องมีอัพวิสตรีมเมอร์เนี่ยไหลขึ้นไปแล้วก็ลงมาแต่ว่าเวลาเราดูแบบภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นแต่ฟ้าผ่าลงมาจากเมฆนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความซับซ้อนมันจะมีมากกว่านี้อีกคือกระแสฟ้ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยซับซ้อนเลยแต่ตาเรามองไม่ทันว่าของพวกนี้เป็นงานวิจัยเนี่ยเขาใช้กล้องพวกความเร็วสูงเนี่ยถ่ายมันถ่ายภาพถ่ายคลิปนะครับครับผม
1: ครับแล้วอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้มันเป็นลักษณะที่ฟ้าเนี่ยผ่าลงมาคือตั้งใจผ่าลงมาที่ชายคนนี้ไหมครับหรือว่าอาจจะผ่าลงมาลอยๆตรงไหนก็ได้แต่ว่าชายคนนี้กลับไปถูก
2: เป็ดไม่ครับฟ้าผมไม่ตั้งใจผ่าชายคนนี้ครับอันนี้เป็นความโชคร้ายของท่านนะฮะของชายท่านคนนี้มากกว่าครับ
1: ก็แสดงว่า
2: จริงแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆก็มีความเสี่ยงที่เรียกว่าไม่
1: ตัดก็ได้แต่ว่าชายคนนี้กลับไปถูกเป็ด
2: ไม่ครับฟ้าผ่าผมไม่ตั้งใจผ่าชายคนนี้ครับอันนี้เป็นความโชคร้ายของท่านนะฮะของชายท่านคนนี้มากกว่าครับ
1: ครับ

0: นี่สิครับรถยนต์คือเหล็กกล้าทั้งคันนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วความสูงเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือว่าความสูงของหลังคารถเนี่ยก็พอๆกับประมาณสักหมวกกันน็อกของคนอาจจะเต้กว่านิดนึงบางคันจะสูงไปอีกถ้าเป็นรถพวกไอ้รถโฟวิลแล้วพวกนี้ใช่ไหมฮะ SUV เนี่ยสูงไปคำถามคือว่าถ้าเราเชื่อว่าสร้อยคอเล็กๆนี่นะครับหรือว่าพระองค์เล็กๆเนี่ยเป็นตัวล่อฟ้าผ่าทำไมเราไม่อธิบายว่าอ้าวแล้วรถยนต์อีกประมาณสัก20-30คันที่อยู่บนสะพานข้ามต่างระดับเนี่ยทำไมไม่โดนผ่าก่อนเพราะว่าใหญ่กว่าตั้งเยอะ
1: ครับซึ่งรถแต่ละคันก็มีสายที่เป็นธงแดงสายไฟฟ้าอะไรด้วยเยอะแยะ
0: ใช่ครับใช่คือนี่ไอ้ธงแดงนี่มันเป็นอย่างเงี้ยธงแดงเป็นโลหะใช่ครับแต่ต่อให้ไม่ใช่ธงแดงแล้วเป็นโลหะเนี่ยมันก็เป็นตัวนำไฟฟ้านะครับแต่ไม่ใช่ตัวล่ออยู่ดีครับทีนี้ถ้าเกิดว่าบอกว่าโอเคมันมีลักษณะเป็นของแหลมขึ้นไปอ้าวสร้อยคอไม่แหลมนะสร้อยคอนี่เวลาเขาใส่นี่เขาใส่เป็นวงล้อมรอบคอใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นร่มนะครับถ้าร่มเนี่ยครับมันเป็นยอดแหลมขึ้นไปนะถูกไหมครับ
1: อาจารย์
0: เรื่องนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับคือต้องระวังการถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียเพราะว่าเถียงกันด้วยความรู้บวกไม่รู้เยอะมากความเห็นเยอะมากผมคิดว่านะฮะแนะนำคืองี้ผมทำรายการกับไทยพีบีเอสเอาไว้นะครับชื่อยูเรกาลองไปดูนะมีเรื่องฟ้าผ่าแล้วก็อธิบายกลไกแล้วก็มีคลิปแอนิเมชันให้ดูด้วยแล้วก็บอกว่าแต่ละกลไกเนี่ยมีเงื่อนไขอย่างไรทีนี้ต้องพอเข้าใจตรงนั้นแล้วเนี่ยถึงกับมาวิเคราะห์ได้ว่าอ๋ออันนี้น่าจะใช่อันนี้ไม่น่าจะใช่ครับ
1: อาจารย์ครับแบบนี้เราจะต้องป้องกันตัวเองอย่างไรพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนเริ่มกลัวหลายคนเห็นภาพแล้วตกใจบางคนส่วนใหญ่ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วขึ้นไปบนสะพานแบบนี้ฝนตกฟ้าแรงๆแบบนี้ต้องป้องกันตัวเองยังไง
0: คิดว่านี่ครับก็เราคงทำได้กับด้วยการลดความเสี่ยงครับคือแน่นอนว่าด้วยสภาพของเรียกว่าทางการทำหากินเศรษฐกิจนะหรือว่าจำเป็นต้องไปที่อื่นในเวลาที่กำหนดไว้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีความเร่งรีบขนาดนั้นเนี่ยก็คงต้องรอให้เรียกว่าไอ้ฝนฟ้าคะนองเนี่ยครับมันซาลงไปนะครับหรือว่าไม่อยู่ในที่สูงเลยแบบนี้นะฮะลดความเสี่ยงเป็นลดการลดความเสี่ยงความจริงมันเป็นเรื่องเดียวกับการขับขี่การจราจรนะนึกภาพไหมครับ
1: ค
0: ือต่อให้เราระวังแค่ไหนเนี่ยนะครับคนอื่นอาจจะมาชนเราก็ได้นึกภาพไหมครับคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะถ้าเทียบกันนะครับแต่นี้ถ้าเราลดความเสี่ยงเช่นสมมติว่าอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีคนที่อยู่ในรถยนต์เนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยมากหน่อยนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันทำตัวเป็นกรงฟาราเดย์คือมันคุ้มนะครับคนที่อยู่ภายในไว้หมดเลยถ้าเราปิดกระจกไว้นะครับนะแล้วก็ร่างกายเราไม่ได้ไปสัมผัสกับส่วนที่มันเชื่อมต่อข้างนอกเนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าเป็นกรณีมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงอย่างที่เห็นนะครับแต่เห็นว่ากรณีแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดบ่อยมากๆจริงหรือว่าไปได้อย่างที่เห็นในข่าวซึ่งก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบเหตุด้วยครับ
1: ซึ่งเราไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์ที่แบบฟ้าผ่าลงมาโดนกดเลือดในกรุงเทพด้วยอาจารย์อย่างเรื่องถุงโทรศัพท์มือถือเนี่ยไรเดอร์ก็จะมีโทรศัพท์มือถือที่แฮนด์มอเตอร์ไซค์อะไรด้วยโทรศัพท์มือถือนี่ถือว่าเป็นสื่อที่มันนำกระแสไฟฟ้า
0: คืออย่างนี้ฮะเรื่องนี้เนี่ยครับการแรกชอบอธิบายกันว่าโทรศัพท์มือถือคลื่นมือถือล่อฟ้าผ่าไม่เกี่ยวกันเลยนะครับไอการจะล่อฟ้าผ่าไม่ล่อฟ้าผ่าเนี่ยมันต้องมีความสามารถในการไอออนไนซ์คือทำให้อากาศรอบๆเนี่ยเป็นประจุและเกิดเป็นสตรีมเมอร์อัพเวิร์ดสตรีมเมอร์ขึ้นมานะครับคลื่นมือถือไม่มีพลังงานพองั้นเพราะนั้นเป็นการเรียกว่าอย่างนี้อธิบายที่แบบไม่เข้าใจฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังทีนี้มือถือเนี่ยเป็นกรณีเดียวกับพวกสร้อยคอที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่คืออย่างนี้ครับสมมติว่ามีผมกลับไปเมื่อกี้อีกสักครั้งนะครับ
1: ได้ครับ
0: มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นนะครับแล้วมีคน2คนนะครับคนแรกเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือในตัวเลยไม่มีสร้อยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับคนที่2นะครับมีโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับ2คนนี้อยู่ห่างจากต้นไม้เท่ากันคือสักว่าสัก1เมตรนะครับหรือ2เมตรนะครับโดยประมาณนะครับทีนี้ถ้าต้นไม้ถูกฟ้าผ่าปั๊บเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นคือสายฟ้ามันวิ่งลงมาตามลำต้นใช่มั้ยมันผ่ายอดใช่มั้ยแล้วก็วิ่งมาตามลำต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดไซส์แฟลชคือกระแสฟ้ากระโดดออกจากต้นไม้เนี่ยครับโอกาสที่มันจะกระโดดเข้าสู่มือถือเนี่ยหรือคนที่อยู่มือถือมือถือเนี่ยจะมีมากกว่านะครับอันนี้มีงานวิจัยที่เดต้ารองรับดังนั้นถามว่ามือถือล่อฟ้าผ่าไหมคำตอบคือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อไซส์แฟลชคือมีของถูกโดนผ่าก่อนแล้วกระแสฟ้าสามารถกระโดดออกมาจากสิ่งนั้นได้เนี่ยมือถือเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ในที่โล่งทั้งคู่สมมติว่าเป็นที่โล่งๆนะครับไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรงั้นเนี่ยคนที่ไม่มีมือถือคนที่มีมือถือนะครับยืนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยสองคนนี้โอกาสถูกฟ้าผ่าเท่ากัน
1: คือถ้าเป็นลักษณะของ
0: แน่นอน
1: ไดเรกสไตล์ถ้าไม่มีต้นไม้ก็จะไปไดเรกสไตล์มีโอกาสโดน
0: ไม่เกี่ยวเลยครับไดเรกสไตล์ไม่มีคำอธิบายหรือว่าถ้าเกิดว่ากระแสอะไรมันตามพื้นนะครับสมมติว่าอย่างนี้อย่างที่เล่าให้ฟังแต่ต้นว่าเวลาวัวควายมันตายพร้อมกันหลายตัวหรือไม่แต่คนนะครับคนก็ยังมีนะครับ

0: ครับก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นเรื่องของ upward stream streamer นี่เป็นอะไรที่มันมีปัจจัยนะอาจารย์ครับยังอยู่ไหมฮะอาจารย์บัญชาครับสัญญาณน่าจะหลุดนะครับสัญญาณหลุดนะฮะ
1: แต่เขาเรียกว่าที่อาจารย์อธิบายมานี่คือชัดเจนมากๆนะคะในเรื่องของสาเหตุและปัจจัยในเรื่องของการที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องของฟ้าผ่าลงมานะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะอาจารย์ดร.บัญชานะคะซึ่งเมื่อวานเมื่อคืนนี้ตอนช่วงที่ทางคุณพัชสัมภาษณ์นะคะก็เลยมาเปิดย้ำให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นประเด็นที่เชื่อทุกคนให้ความสนใจในเรื่องนี้อยู่นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
2: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2500

0: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พูดถึงในเรื่องของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะชื่อคุณปิยะนะคะซึ่งเราได้สอบถามเพิ่มเติมไปที่ทางสาวสอบสวนของสน.ประชาชื่นนะคะก็บอกว่าตอนนี้อาการเนี่ยพ้นภาวะวิกฤตแล้วค่ะแต่ว่ายังคงต้องนอนรอดูอาการสักวัน2วันนะคะอัปเดตเพิ่มเติมให้กรณีของไรเดอร์นะคะเมื่อวานนี้ที่ถูกฟ้าผ่าส่วนในช่วงนี้ค่ะทางด้านของธนาคารออมสินนะคะฝากมาบอกค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครที่จะเริ่มออมง่ายๆวันนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะคะกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนค่ะจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นนะคะเพียงแค่ 10,000 บาทค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีค่ะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะคะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะสามารถที่จะเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ gsb.or.th ค่ะหรือว่า gsb contact center 1115นะคะ1115นี่สอบถามได้ตลอดเวลาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของข้อมูลการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุล่าสุดมีคุณบงสุดนะคะบอกว่าใช้บนทางด่วน2สีรัตแล้วก็ช่วงทางลงสาทรการจราจรติดขัดมากลงจากทางด่วนไม่ได้นะคะคือบอกว่าเนื่องจากว่าสาเหตุนะคะสาเหตุเนี่ยมาจากถนนเจริญราษฎร์ที่จะเข้าสาทรการจราจรติดขัดมากเพราะว่าเนื่องจากว่ามีรถที่เลี้ยวเข้าออกนะคะทางด้านของมูลนิธิป่อเต็กตึงศาลเจ้าใต้ฮงกงคืออันนี้ที่เป็นศาลเจ้าซึ่งเพิ่งเปิดใหม่อย่างเป็นทางการไหมคะตรงจุดนี้ไหมเพราะว่าคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือเห็นเลยว่าจะมีประชาชนนะคะจำนวนมากเลยในช่วงหลังจากที่เปิดให้เข้าไปนะคะเข้าไปชมนะคะแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปหรืออะไรกันเยอะมากเลยเห็นมีการรีวิวกันนะคะที่นี่เนี่ยนะคะจะมีสถาปัตยกรรมจีนแบบต้องบอกเลยว่าอลังการมากๆแล้วเป็นลานมาร์คศรัทธาแห่งใหม่ใจกลางกรุงนะคะอันนี้ก็คือศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะคะหรือว่าที่หลายคนอาจจะเรียก ้นๆว่าศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวนะคะซึ่งมีความงดงามอลังการเลยค่ะกับรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณนะคะแล้วก็ที่นี้บอกว่าเป็นสถานที่แห่งนี้มีหัวใจสำคัญก็คือองค์หลวงปู่ไต้ฮงซึ่งแกะสลักจากหินหยกขาวซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยนะคะให้ผู้มีจิตศรัทธาได้กราบสักการะกันอ๋อแล้วนี่เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นก็น่าจะไปที่นี่กันจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อเนื่องนะคะในเรื่องของบนทางด่วนช่วงของทางลงนะคะหรือว่าใครที่มีโอกาสไปมาแล้วยังไงมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะสำหรับเรื่องของสถานที่แห่งนี้ค่ะศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเราจะไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลยค่ะที่การมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณกนิษฐ์ครับแขกที่ท่านผู้กำกับสุดท้ายทุกท่านครับเมื่อวานนี้เป็นรายงานรายงานอันเป็นเนื้อรายงานของเมื่อวานนะครับของที่สองนี่คือก็เพิ่งหมดหยุดยาว3วันติดกันนะแล้วก็รวบรวมที่วันหยุดที่เขาไม่ได้รายงานเข้ามาก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคือเยอะมากกว่าปกติ53ชีวิตนะครับรวมกันเป็นทั้งหมดนี่53ชีวิตทำให้2วันของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมายอดรายงานผู้เสียชีวิต77ชีวิต77ชีวิตมาดูภาพรวมส่งคนให้ภาพรวมมีพุ่งขึ้นอีกครับตอนนี้5เดือนกับ2วันเป็น 5,485 ชีวิตแล้วนะครับเพราะงั้น6เดือนนี่ผมคิดว่าขึ้น 6,000 แน่นอนนะก็เฉลี่ยเดือนละ 1,000 กว่าคุณผู้ชมครับแต่ที่น่าเศร้ายิ่งที่เยอะก็คือมันเยอะกว่าปีที่แล้วปีที่ 5,485 นะปีที่แล้ว 5,346 เป็นช่วงเวลาเดียวกันมากกว่าปีที่แล้วไปถึง139มากคุณผู้ชมครับเพิ่มโอ้โหเป็นอะไรที
4: ่เยอะมาก
5: อยากจะใช้คำว่ามันโศกนาฏกรรมอ่ะในประเทศไทยแต่เราไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ป้องกันได
4: ้
5: นะครับแล้วก็ภาครัฐก็ยังไม่ได้ลงทุนในการที่ป้องกันไม่ให้ชีวิตของคนไทยในสิ่งเสียไปทำไมต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าชีวิตคนนี่มันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดเลยนะ
4: ใช่ค่ะ
5: ไม่มีอะไร
4: ประเมินค่าไม่ได้ค่ะ
5: น้ำมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเราไม่มีชีวิตที่น้ำมันมันไม่มีความหมายเลย
4: ค่ะ
5: นะคุณผู้ชมเนาะในกรุงเทพเมื่อวานนี่น่าชีวิตนะ
4: คือถนนโล่งๆนี่ยิ่งน่าเป็นห่วงนะคะคุณหมอ
5: ถนนโล่งๆนี่ครับน่าเป็นห่วงเพราะว
4: ่
5: าควบคุมความเร็วควบคุมความเร็วก็ทำให้ว่าลงความไม่ได้ดีคนถนนในประเทศไทยเนี่ยทำให้ตอนนี้สาเหตุของอุบัติเหตุและความเสียชีวิตเนี่ยม
4: ัน
5: เป็นความเร็วแล้วก็อันดับหนึ่งแต่เมื่อความเมาไปเรียบร้อยแล้ว
4: ค
5: ือนิดคือความเมาเนี่ยเรายังเห็นพอเห็นว่าเจ้าหน้าที่จะตั้งจุดตรวจความเมาแล้วมันก็วัดบ้างเครื่องวัดเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องวัดก็น้อยนะแต่เดี๋ยวนี้ทุกเขานอนมีเครื่องวัดตลอดเนี่ยมันตรงข้ามกับเรื่องความเร็วอย่างทุกสอนอนอย่างไม่มีเครื่องวัดความเร็วเราเห็นก็มีบนทางด่วนอะไรเนี่ยที่เขามีกล้องใกล้ๆนะครับแต่ว่าบนถนนธรรมดาอย่างนี้คุณครูยังไม่ค่อยมีแต่แล้วเราก็เห็นนะขับรถเร็วมากโดยเฉพาะอย่างนี้ช่วงโล่งๆเน
4: ี
5: ่ยเหยียบกัน
4: โอ้เต็มที่ใช่
5: มอเตอร์ไซค์โอ้โหเรื่องจริงครับแล้วบางคันเนี่ยผมยืนอยู่ที่ผมถึงแบบคือหลับตาไม่รู้เลยว่าเร็วก
4: ็
5: เสียงดังมากของคุณนุชน
4: ะ
5: บางแบบโอ้โหแต่จริงๆเนี่ยเรายังควบคุมเรื่องของความเร็วไม่ค่อยได้ดีเราก็ต้องความฟ้าก็ดูนะครับว่านอกจากความมาแล้วความเร็วนี่ก็เป็นสาเหตุของอันนี
4: ้
5: ถ้าเราคุมให้มันดีๆน
4: ะ
5: เราจะไม่ต้องรายงานความสูญเสียที่เป็นชีวิตในประเทศไทยบอกเลยนะครับตอนนี้นะว่าผมว่านะสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดนี่ก็คืออุบัติเหตุมันจะเป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันได้มีบางเรื่องที่ ทางการแพทย์ยังไม่รู้ว่าเกิดมาจากอะไรยังไม่รู้จะป้องกันยังไง
4: ค่ะ
5: ยังมีบางสาเหตุเนี่ยเสียชีวิตมากกว่า
4: ค
5: ่
4: ะ
5: อะไรก็แล้วแต่ที่รู้สาเหตุและสามารถป้องกันได้เลยครับในทางการแพทย์เน
4: ี่
5: ยเป็นความเสี่ยงเยอะสุดเลยครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ไม่ก็เลยคือแต่ปวดปวดล้อ
4: ค่ะ
5: คุณดิบกระเพาะพฤติกรรม
4: สำคัญ
5: เรียกเวรกรรมนะ
4: เป็น
5: พฤติกรรมของผู้ขับขี่
4: ค่ะ
5: ผลอันตรายไม่ได้อยู่ที่ยานพาหนะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ไม่ได้อยู่ที่ถนนนะอยู่ที่สภาพอากาศบ้าน
4: ค่ะ
5: ถนนบ้านแต
4: ่
5: ส่วนใหญ่เลย 90% อยู่ที่คนที่ใช้ยานพาหน
4: ะ
5: ใช้รถใช้ถนนนี่แหละ
4: คร
5: ับค่ะเราทุกคนมีส่วนในการที่ทำให้สังคมนี้ปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรขอบคุณนะครับคุณกฤติครับ
4: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
5: เคารพกฎจราจร
4: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับ
4: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็แต่ละวันที่เราต้องสูญเสียชีวิตไปแล้วแต่ละชีวิตต้องบอกเลยนะประเมินค่าไม่ได้จริงๆนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทรัพยากรบุคคลเนี่ยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งเครื่องเจรจาภาษีสหรัฐก่อนเส้นตาย24กรกฎาคมนี้กำชับพาณิชย์ปิดประเด็นค้างปกป้องส่งออกไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
7: ายกรัฐมนตรีสั่งเร่งเจรจาภาษีสหรัฐกำชับพาณิชย์ปิดประเด็นค้างปกป้องส่งออกไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นางสาวรัชดาสนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าขณะนี้สหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักจึงมอบหมายให้นางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการเจรจาคอนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนี้ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานางสุภกีเป็นประธานประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐร่วมกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมผู้แทนการค้าไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการเจรจาประเด็นที่ยังติดขัดภายใต้ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐโดยให้ทุกหน่วยงานร่วมกันหาทางออกและข้อเสนอที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศและเร่งสรุปผลก่อนการประกาศผลไต่สวนตามมาตรา301ของสหรัฐยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: องค์การอนามัยโลกได้ปรับลดจำนวนผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกลดลง906รายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเหลือเพียง116รายขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วใน DR คองโก321รายรวมผู้เสียชีวิต48รายขณะที่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดามีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว9รายรวมผู้เสียชีวิต1รายโดยระบุว่าแม้ว่าผู้ที่สงสัยติดเชื้อบางรายได้รับการยืนยันแล้วแต่หลายรายถูกตัดออกจากข้อมูลหลังจากพบว่าป่วยเป็นโรคอื่นพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนติดตามการรายงานจากคุณธัมมนรัตน์ขันธวินหุค่ะ
9: ทหารมาแล้ว
10: พลตรีอภิเดชผลทวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลรักษ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีกำลังพลนักศึกษาวิชาทหารและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมและรับมอบต้นไม้เพื่อนำไปปลูกโดยกิจกรรมในครั้งนี้แสดงออกถึงจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติและเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศสร้างความสมดุลทางธรรมชาติตลอดจนปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับกำลังพลและประชาชนพร้อมทั้งยังส่งเสริมให้มีการส่วนร่วมในการทำความดีด้วยหัวใจตามแนวทางจิตอาสาพระราชทานและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
11: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบ กับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะแจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีตรงช่วงของแยกอุรุพงศ์นะคะเพิ่มเติมอีก2ช่องจราจรค่ะตั้งแต่วันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปก็คือในช่วงของวันเสาร์นี้นะคะซึ่งก็ในส่วนของการปิดเบี่ยงการจราจรเนี่ยนะคะบนถนนเพชรบุรีตรงช่วงของซอยเพชรบุรี4ถึงบริเวณแยกอุรุพงศ์เป็นการดำเนินงานในการรื้อย้ายสาธารณูปโภคค่ะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 22:00 น.นะคะของวันที่6มิถุนายนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะก็จะเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนเพชรบุรีนะคะตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงศ์ค่ะสามารถที่จะใช้ได้2ช่องจราจรค่ะแล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถที่จะใช้ได้แค่3ช่องจราจรนะคะโดยประชาชนค่ะสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งทางรฟม.นะคะก็เลยขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่ใช้เส้นทางเตรียมพร้อมแล้วก็เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางค่ะรวมทั้งหากไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงพื้นที่บริเวณก่อสร้างดังกล่าวนะคะทั้งนี้ทางรฟม.ก็ได้มีการกำชับให้ที่ปรึกษาโครงการแล้วก็ผู้รับจ้างมีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนแล้วก็ป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ประชาชนรับทราบแล้วก็ยังมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เหมาะสมพร้อมทั้งดูแลแนวเบรียร์แล้วก็พื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุดรวมไปถึงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางของประชาชนในช่วงการก่อสร้างโครงการนะคะแล้วก็รฟม.ก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0632176532ค่ะ0632176532นะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลโครงการได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook ของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอันนี้ต้องย้ำเลยนะคะเพราะว่าสำหรับในช่วงของจุดที่มีการก่อสร้างโดยเฉพาะถนนเพชรบุรีเนี่ยเขาจะมีการปิดเบี่ยงกันเนี่ยหลายช่วงด้วยกันแล้วก็จะอัปเดตล่าสุดเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งก็คือตรงช่วงของแยกอุรุพงศ์นะคะซึ่งก็จะมีการเพิ่มเติมจะมีการปิดเพิ่มเติมอีก2ช่องจราจรนั้นวางแผนในเรื่องของการเดินทางไว้นะคะก็จะเริ่มในช่วงของคืนวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยค่ะเสาร์ที่6มิถุนายนแล้วก็จะยาวต่อเนื่องไปถึงช่วงวันที่31กรกฎาคม2569นะคะทางด้านของรฟม.ฝากมาให้ทุกคนได้ทราบกันได้วางแผนแล้วก็เผื่อเวลาแล้วก็ถ้าหากว่าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเส้นทางกันเลยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุภาคใต้ฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะฝั่งทางด้านของอันดามันอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุนิเทศนะคะทางภาคใต้ตอนบนนะคะที่จะมีฝนหนักแล้วดูใน Facebook นะคะในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะทางด้านของภูเก็ตนะคะภูเก็ตเนี่ยจะมีเรื่องของต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านนะคะคือจะเป็นร้านอาหารนะคะในพื้นที่กระทูนะคะถ้าดูเนี่ยมันน่าจะมาจากเรื่องของฝนเรื่องของลมที่แรงนะคะแล้วมันเป็นต้นไม้คือเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเลยอะค่ะนะคะที่ล้มลงมานะคะดีที่ไม่น่าจะมีคนเจ็บเพราะว่าถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยน่าจะยังไม่ได้เปิดร้านหรือว่าอะไรแต่ว่าคือความเสียหายเนี่ยคือมันพังนะคะมันพังไปหมดเลยนะคะสำหรับกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเช้าค่ะในช่วงเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูจากในเรดาร์โหตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะฝนหนักมากนะคะในพื้นที่ทางด้านของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วเห็นในส่วนของ ภูเก็ตเองทางฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะใน Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเองเขาก็มีการแจ้งเตือนนะในเรื่องของฝนหนักแล้วก็มีการเตรียมรับมือเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากในเรื่องของฝนด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่เขามีการแจ้งเตือนกันเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุค่ะล่าสุดมีคุณวิรัตนะคะแจ้งอุบัติเหตุคือแจ้งมาทาง SOS นะคะถนนอิสรภาพเลยจากซอยอิสรภาพ29ไปเล็กน้อย 29/2 จักรยานยนต์ชนกับรถกระป๋อค่ะชนกันในช่องทางทางด้านซ้ายแล้วเห็นบอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรแล้วด้วยนะคะในช่วงเวลานี้แต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะแล้วก็มีแจ้งนะคะอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข325พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะตรงหน้าโรงเรียนเทศบาล5วัดป้อมแก้วเป็นรถเก๋งค่ะไปชนเข้ากับเสาสัญญาณไฟจราจรแล้วรถเก๋งคันนี้พลิกตะแคงแต่ไม่มีคนเจ็บนะคะไม่มีคนเจ็บแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดมีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นกีดขวางแล้วส่วน346นะคะช่วงจากรังสิตมุ่งหน้าปทุมตรงช่วงของต่างระดับปทุมธานีก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักไปชนขอบทางนะคะคือในช่วงแรกเนี่ยนะคะก็คือมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะนะคะเป็นพื้นที่ของทางสภ.เมืองปทุมธานีตั้งแต่ตอนช่วง7 นาฬิกากว่านะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตด้วยนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกอะถนนโล่งๆนี่จะเป็นหัวมากๆจริงในเรื่องของการขับรถนะคะเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่ารถบางคันเนี่ยจะใช้ความเร็วกันนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆแล้วก็มีแจ้งนะคะก่อนหน้านี้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะตั้งแต่ช่วงของตรงข้ามฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์กระทั่งถึงช่วงเลยจากแยกตัดถนนเพชรเกษมมีกองดินแล้วเป็นกองดินเลยนะคะหล่นอยู่บนถนนเนี่ยเป็นระยะในช่องทางกลางของช่องทางด่วนนะคะแล้วมันก็ทำให้ถนนมันลื่นด้วยนะคะคือมีคุณผู้ฟังเนี่ยแจ้งมาบอกว่าคือเห็นแล้วเป็นห่วงเพื่อนร่วมทางเลยนะคะซึ่งตอนที่รับแจ้งมานะคะก็ตอนช่วง10 นาฬิกากว่าเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วถ้ายังไงใครที่ผ่านตรงจุดนี้นะคะในเบื้องต้นเรามาระวังกันแล้วถ้าหากว่ามีเพิ่มเติมอัปเดตล่าสุดก็เพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็ทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะตอนนี้ถ้าดูในเรื่องของการจราจรรถในเขตของกรุงเทพที่เริ่มจะเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะแถวๆทางด้านของศูนย์การค้าต่างๆนะคะเนี่ยแถวย่านราชประสงค์แต่ก็ถือว่าโดยภาพรวมไม่ถึงกับใช้คำว่าติดนะคือเรียกว่าตามกันมาได้โดยตลอดเพียงแค่ว่ารถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเส้นสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของนานาเพลินจิตชิดลมนะคะมาถึงตรงช่วงของแยกราชประสงค์นะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแถวทางด้านของสยามนะคะทางด้านเนี้ยนะคะก็จะเห็นเลยว่ามีรถที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงตามกันได้โดยตลอดนี่คือต้องมาสังเกตแล้วล่ะว่าสำหรับในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นช่วงใกล้ๆเที่ยงตามศูนย์การค้าต่างๆใช่ไหมคะตามหน้าศูนย์การค้าจะเห็นได้เลยว่ารถเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างชัดเจนมากๆนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าแน่นมากนะคะหรือแม้แต่ฝั่งของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะเนี่ยตั้งแต่ช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานมาก็รถดูเริ่มมากแต่ไม่ได้นิ่งนะคะก็ตามกันได้โดยตลอดนะคะณเวลานี้เนี่ยค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มีคุณผู้ฟังบอกคือใช้บนทางด่วนใช่ไหมคะแล้วก็จะมาลงแล้วปรากฏว่าคือเอ้านี่ยังติดพันต่อเนื่องเลยอะนะคะเนี่ยแถวทางด้านของที่จะมาลงเจริญราษฎร์นะคะตรงทางด่วนศรีรัตน์เนี่ยโซนแถวทางด้านนี้รถแน่นติดพันต่อเนื่องนะคะถึงบนทางด่วนเลยนะคะ ย้ำเลยเนื่องจากว่าวันนี้ที่เราสอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็คือมีคนประชาชนเนี่ยเขาไปที่ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจำนวนมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรลงทางด่วนไม่ได้นะคะลงทางด่วนไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้ทราบกันสำหรับคนที่จะเดินทางไปนะคะแล้วก็เผื่อว่าคนที่อยู่บนทางด่วนอาจจะงงว่าติดอะไรนะคะก็คือติดต่อเนื่องมาจากในช่วงของทางลงทางด้านของเจริญราษฎร์ทางฝั่งทางด้านนี้ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดอื่นๆนะคะใครที่อยู่ที่ไหนก็มาอัปเดตเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงเห็นว่าเป็นเทรนใน X ด้วยเหมือนกันเรื่องของไฟไหม้นะคะไฟไหม้ที่ขอนแก่นคือเท่ากับว่าหลายคนยังไม่ทราบแล้วมาเห็นภาพย้อนหลังในช่วงวันนี้กันนะคะเขาอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าเป็นไฟมันลุกไหม้มันโหมแรงแล้วมันเป็นไฟไหม้ใหญ่นะคะคือใช้ระยะเวลานานมากกว่าที่จะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะตั้งแต่เมื่อวานในช่วงเย็นๆเนี่ยนะคะกว่าที่จะควบคุมสถานการณ์ควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะก็เมื่อตอนช่วงมาสักตีหนึ่งกว่าแล้วก็มาตอนช่วง9นาฬิกากว่าที่มีโอกาสได้คุยได้สัมภาษณ์กับทางหัวหน้าป้องกันจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งตอนที่เข้าไปก็บอกว่าคือมันยังมีเป็นเปลวไฟคุอยู่ข้างใต้ค่ะเนื่องจากว่าโกดังที่ว่านี้มันเป็นโกดังสินค้าขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงประมาณสักการในกับกว่าตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงเรียกว่ามีรถดับเพลิงมีอะไรสแตนบายนะคะคือมันตอนนี้คือมันเนี่ยมันไหม้ทั้งหมดละไม่ 100% เลยค่ะซึ่งมันเป็นพื้นที่ประมาณเกือบ3ไร่นะคะแต่ว่าไอ้ใต้ของมันจะเป็นพวกวัสดุทั้งอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยข้างใต้เนี่ยมันยังมีไฟมันยังคุอยู่นะคะก็เลยต้องมีการสแตนด์บายไว้นะคะเนี่ยตอนนี้ขึ้นเป็นเทรนต้นๆเลยมั้ยนะในส่วนของสถานการณ์ไฟไหม้พอๆกับราคาทองเดี๋ยวต้องดูราคาทองก่อนคืออยากจะรู้เรื่องไหนกันเลยในความสนใจนี้เราต้องดูจากในเทรน X เลยนะสำหรับราคาทองนี่ก็จะเป็นอยู่ในเทรนต้นๆของ X เหมือนกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นอัปเดตดูราคาทองนะเวลานี้ค่ะคือมีการปรับราคาไปแล้ว5ครั้งนะตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการเปิดมาเนี่ยราคาทองลงมา500บาทแล้วก็หลังจากนั้นขึ้นมานะคะบวกขึ้นมานะคะครั้งละ50บาทแล้วก็ลดลงมาอีก50นะคะแล้วก็บวกเพิ่มอีก50ก็เท่ากับว่าณเวลานี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันตั้งแต่ในช่วงแรกนะคะที่เปิดมาเนี่ยราคาทองลดลงมา500มันก็จะมีบวกเพิ่มเท่ากับว่าณเวลานี้ตอนนี้นะคะลดลงมา400บาทนะถ้าเปรียบเทียบกับราคาของเมื่อวานนี้ก็เลยมีผลนะคะทำให้ในส่วนของราคารับซื้อทองคำแท่งณเวลานี้อยู่ที่ 69,200 บาทค่ะขายออกอยู่ที่ 69,400 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 67,810 บาท68สตางค์ขายออกอยู่ที่ 7,200 บาทนะคะ 7,200 บาทค่ะนี่คือราคาทองแบบนี้ปรับขึ้นลงมาแล้ว5ครั้งเดี๋ยวเราจะไปที่ศาลทางรองสาวัตรจราจรสนยานาวาค่ะร้อยตำรวจเอกประโยงบวบทองนะคะรองสาวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: รองสาวของคนไปที่วัดกันเยอะเลยใช่ไหมคะ
2: ครับที่ศาลเจ้าเยอะนิดนึงครับวันนี
1: ้
2: เยอะกว่าเพราะจะเป็นวันหยุดจะเยอะนิดนึงครับ
1: ออ
2: กมาเยอะแต่ว่าไม่มีปัญหาการจราจรครับ
1: ค่ะแต่เห็นทางลงทางด่วนลงไม่ได้เพราะมันมาจากสาเหตุอื่นเหรอคะ
2: อ๋อนั้นมันสะดุดนิดนึงครับตอนนี้จราจรไปดูแลเรียบร้อยคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แล้วตอนนี้เท่ากับว่าดีขึ้น
2: ครับผมครับ
1: ค่ะอย่างในศาลเจ้านี่คือยังสามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้ใช่ไหมคะคนยังไม่ได้เยอะมากจนทั้งแบบต้องปิดหรืออะไรยังไงใช่ไหมคะ
2: อ๋อยังได้ครับที่จอดรถเขามีสองที่สามที่เขามีเจ้าหน้าที่ดูแลรับรถอยู่ครับ
1: อ๋อค่ะ
2: อาจจะสะดุดนิดนึงครับจอนช่วงจะเลี้ยวเข้าร้านจอดรถนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับ
1: ไม่มีปัญหาเพราะแปลว่าในช่วงตั้งแต่เปิดให้เขาชมเป็นทางการนี่คนมากขึ้นตลอดเลยเหรอคะรองสาวัตร
2: ครับมันจะเยอะช่วงวันหยุดนะครับวันหยุดก็จะเยอะนิดนึงครับ
1: แปลว่าวันนี้ก็คือน่าจะทั้งวันเลยสิคะ
2: ใช่ครับจำนวนนะครับยันบ่าย
1: โอ้ค่ะ
2: ก็จะเหมือนจะหมุนเวียนกันมาครับมาเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออก
1: ค่ะค่ะ มันเป็นวันหยุดแต่ถ้าเป็นวันธรรมดานี่ก็คือรถจะน้อยไม่เยอะมาก
2: ครับครับวันธรรมดารถไม่เยอะมากครับวันหยุดเราจะเยอะนิดนึงอันนี้เพิ่งเปิดใหม่ๆครับช่วงใหม่ๆก็จะ
1: โอ้แต่มันใหญ่แล้วมันสวยมากนะคะรองเสาร์อาทิตย์ก็มีการโพสต์การแชร์กันค่ะ
2: ครับ
1: คือเขาเปิดให้เข้าทั้งตั้งแต่ตอนช่วงกี่โมงอะคะรองเสาร์อาทิตย์ว่าจะมีข้อมูลด้วยไหมคะหรือว่าตลอดเวลา
2: เจ้า
1: เจ็ดนาฬิกา
2: ครับครับจะ8โมงนะครับน่าจะ8โมงเข้าได
1: ้
2: จะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิด้วยแล้วก็ตำรวจจราจรด้วยดูแลอยู่ทางเข้า
1: โอ้ค่ะแต่ใหญ่มากเลยนะคะ
2: ครับครับพื้นที่ใหญ่มากเลยครับ
1: ค่ะโอเคก็คือเข้าได้ทางเดียวเหรอคะหรือมันจะมีทางอื่นได้ด้วยไหมคะรองสาวัตร
2: เข้าก็ทางหน้านะครับเข้าทางหน้าทางเดียวถ้าไปเข้าทางด้านหลังมันก็ไม่สะดวกครับมันเยอะแล้วเดี๋ยวคนจะเข้าไม่ถูก
1: โอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค่
1: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเนี่ยเดี๋ยวเปิดไทยละดูละนะคะในทางสาวัตรรองสาวัตรบอกตั้งแต่เช้าเลย7นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะสำหรับศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์นะคะมีลานจอดรถภายในบริเวณศาลเจ้านะคะแล้วก็เปิดทุกวันตั้งแต่ช่วง7นาฬิกาถึง18นาฬิกาแต่นี่จะว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นคนก็เลยไปกันจำนวนมากทีเดียวเหมือนกับที่เขาใหญ่อ่ะเขาใหญ่ก็บอกว่าในช่วงที่วันหยุดยาวๆนี่คนคึกคักมากคนนับหมื่นเลยที่เขาบอกใช่เขาว่าไปแย่งคิวเพื่อที่จะรอกินข้าวไข่เจียวที่ผาตรอมใจนะคะเขาบอกว่าใช้คำว่าเขาใหญ่แตกเลยเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวนับหมื่นเลยค่ะไปต่อคิวแน่นผาตรอมใจรอชิมไข่เจียวในตำนานท่ามกลางอากาศเย็นสบาย22องศาปีนี้นะไม่ใช่ปีที่ผ่านมานะปีนี้เลยเนี่ยในช่วงวันหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมานะคะบอกว่าเป็นการรอชิมไข่เจียวในตำนานนะคะคือเนื่องจากว่าจริงๆแล้วแถวนั้นนี่ก็เป็นธรรมชาติซึ่งก็สวยงามอยู่แล้วนะคะแล้วก็เห็นภาพของทั้งรถยนต์จักรยานยนต์ที่ต่อคิวเข้าแถวเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรเลยค่ะจนต้องมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานอำนวยความสะดวกระหว่างรอขึ้นจนกระทั่งถึงเวลาเปิดทำการนะคะก็ยังคงมีเรียกว่าทยอยกันขึ้นที่เห็นในโซเชียลเนี่ยก็เลยต้องมาเสิร์ชหาเขาบอกว่าเป็นไข่เจียวในตำนานก็แปลว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมคะบอกว่าผาตรอมใจเขาเขียนได้เป็นจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะแล้วก็อย่างในช่วงของวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะที่ผาเดียวดายซึ่งคือเขาเปิดเป็นวันสุดท้ายในช่วงที่ผ่านมาในช่วงวันหยุด31พฤษภาคมก่อนที่จะมีการปิดปรับปรุงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีนักท่องเที่ยวนะคะต่อเข้าแถวแห่เข้าไปเพื่อรอรับประทานเมนูยอดนิยมอย่างเช่นข้าวไข่เจียวที่ขึ้นชื่อของจุดนี้ค่ะนอกจากนั้นก็ไปนั่งจิบกาแฟท่ามกลางสภาพอากาศเย็นสบายนะคะบอกว่าช่วงเช้าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสนะคะซึ่งบางคนเนี่ยถึงกับบ่นเลยนะท่านที่บอกว่าต้องมาต้องผิดหวังเพราะไม่ได้กินเนื่องจากว่าแถวเนี่ยที่ยาวมากเนี่ยข้าวไข่เจียวเราก็ต้องถ่ายรูปนะจานข้าวไข่เจียวแล้วก็ต้องมีวิวข้างหน้าอันนี้ถูกต้องสำหรับการแชร์ในโซเชียลนะคะแต่บรรยากาศดีมากๆจริงๆนะคะทั้งข้าวไข่เจียวแล้วก็กาแฟแล้วก็จำนวนคนนะคะซึ่งมีกันจำนวนมากจริงๆนะคะในช่วงของวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่ขอนแก่นนะคะเพราะอย่างเขามีการอัปเดตเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือในโซเชียลเนี่ยเขาก็มีการแชร์กันเพราะว่าหลายคนที่เพิ่งทราบนะคะแล้วก็คือเห็นรูปล่าสุดอัปเดตจากในพื้นที่เองนะคะในช่วงของเช้าวันนี้คือเหมือนกับที่ทางหัวหน้าป้องกันจังหวัดบอกเลยค่ะคือไม่เสียหาย 100% นะคะคือใช้คำว่าเหลือค่าซากอะนะคะแล้วมันเป็นพื้นที่กว้างมากประมาณ3ไร่นะคะตรงจุดที่ไฟไหม้นะคะแล้วก็จะเห็นเลยนะคะจากในคลิปนี้มันก็จะมีในเรื่องของรถนะคะมีรถยนต์รถกระบะนะคะแล้วก็มีรถตู้นะคะซึ่งก็ ถูกไฟไหม้เสียหายไปด้วยเพราะว่าจอดอยู่ตรงช่วงนอกนะคะของตัวโกดังเป็นโกดังเก็บสินค้าที่บ้านโนนทันซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะคือตอนที่คุยสัมภาษณ์กับทางด้านของหัวหน้าป้องกันจังหวัดก็บอกว่าอย่างที่บอกอะเขาต้องใช้ตัวเลยนะแมคโครใช่ไหมมาขุดมาคุยนะคะเพราะมันยังมีไฟคุอยู่ข้างใต้นะคะในส่วนของใช้เขาเป็นพวกซากใช้เขาเป็นเศษซากปลักหักพังอะไรต่างๆอะนะคะของพวกวัสดุหรืออะไรต่างๆพวกสินค้าอุปโภคบริโภคให้ดูคลิปได้นะใน X ไม่ใช่เป็นใน YouTube ของทาง JS100 Radio เนี่ยค่ะก็ขึ้นคลิปให้ดูก็ต้องขอบคุณคลิปจากทางในพื้นที่ด้วยนะของคุณนนทวัฒน์นะคะอันนี้ก็จะได้เห็นถึงบรรยากาศเมื่อตอนช่วงเช้าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกว่าเป็นการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากเลยมาช่วยในการดับไฟตั้งแต่เมื่อวานกระทั่งต่อเนื่องมาถึงตอนช่วงตีหนึ่งกว่านะคะก็เป็นไฟไหม้ใหญ่อีกเคสหนึ่งเลยของพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ในช่วงของวันนี้เนี่ยนะคะที่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาลงพื้นที่เพื่อหาสาเหตุนะคะถึงจุดที่ทำให้เกิดเป็นไฟไหม้ใหญ่ขนาดนี้แต่เนื่องจากว่าข้างในอ่ะมันมีพวกเชื้อเพลิงมีทั้งพลาสติกมีทั้งในส่วนของอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยทำให้ไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วมากๆนะคะสำหรับกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะคะล่าสุดคุณการุณบอกว่างามวงวานในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของแยกคงเพชรมุ่งหน้าแยกคาลายเคลื่อนตัวช้าจะมาชะลอตรงช่วงของทางขึ้นสะพานข้ามแยกคาลายค่ะเนื่องจากว่ารถเนี่ยคือใช้คำว่าวิ่งตัดเลนแย่งกันขึ้นสะพานนะคะก็เลยทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้สำหรับณเวลานี้ตอนนี้เราก็พูดถึงในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวชวนก่อนเลยชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิทยาประกันภัยร่วมกับทางจส.ร้อยนะคะทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นประกันภัยรถยนต์นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งมีทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท1และประกันภัยรถยนต์ประเภท3นะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1ค่ะรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ก็ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่จดทะเบียนครั้งแรกวันจดทะเบียนของรถนะครั้งแรกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสที่จะรับเงินกองทุนคืนแต่ว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้เดี๋ยวย้ำให้ก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะแล้วอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะถ้าหากว่ายังไงก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งรถที่สามารถทำประกันภัยประเภทนี้ได้ค่ะก็คือทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะรับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้เช่นเดียวกันค่ะ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่02-150-088802-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะนี่ก็ชวนเลยเพราะว่า เป้าหมายวัตถุประสงค์เลยค่ะเราอยากที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็อยากจะช่วยนะคะในเรื่องของการบรรเทาปัญหาการจราจรด้วยนะคะถ้าหากว่าช่วยกันในเรื่องของการลดอุบัติเหตุได้มากเท่าไหร่นะคะมันก็จะมีผลกับเงินกองทุนคืนที่เราจะได้รับคืนด้วยนะคะชวนละค่ะแล้วก็สอบถามย้ำเลยนะคะว่าสามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประเภท1หรือว่าประเภท3นะคะโทรสอบถามได้เลยที่021500888021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันต่อนะคะย้ำนะคะย้ำกรณีที่มีแจ้งนะคะที่มีเจ้าอากาศไปเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีการพูดคุยกันนะคะของคุณอนุวัฒน์นะคะที่ขับรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ปรากฏคุณอนุพงศ์นะคะคือขับรถจักรยานยนต์แล้วปรากฏว่าเป้ค่ะนะคะเป้เนี่ยหล่นจากรถนะคะซึ่งในขณะที่กำลังขับรถใช้เส้นทางจากคอนโดที่พักซึ่งอยู่แถวทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรแล้วก็จะมาที่รามคำแหงนะคะแต่ว่าที่มีโอกาสได้คุยเนี่ยนะคะในส่วนของจุดที่คาดว่านะคะจุดที่คาดว่ากระเป๋านะคะกระเป๋าเป้เนี่ยที่หล่นเนี่ยที่คุณอนุพงศ์คุยออกอากาศที่ว่ามันน่าจะเป็นอยู่แถวๆทางด้านของถนนประเสริฐมนูกิจถนนประเสริฐมนูธรรมค่ะขออภัยนะคะถึงประมาณช่วงซักซอยรามคำแหง21นะคะเป็นกระเป๋าเป้สีดำนะคะกระเป๋าเป้ใบใหญ่สีดำแต่ประเด็นก็คือว่าข้างในอะค่ะจะมีกล้องถ่ายรูปนะคะคือนอกเหนือจากกล้องถ่ายรูปเป็นกล้องใหญ่นะยังมีเลนส์อีกประมาณ 4-5 ตัวซึ่งทั้งหมดเนี่ยยี่ห้อโซนี่แล้วก็ที่ทางคุณอนุพงศ์บอกคือถ้ารวมมูลค่าทั้งหมดทั้งกล้องทั้งเลนส์รวมกันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 300,000 บาทนะคะทั้งหมดจะอยู่ในกระเป๋าเป้สีดำนะคะแล้วก็หล่นในระหว่างที่ขับรถจักรยานยนต์เมื่อตอนช่วงเช้าประมาณสัก6 นาฬิกากว่า6 นาฬิกา 30 นาทีที่รู้ตัวนะว่าทำกระเป๋าเป้เนี่ยหล่นหายในระหว่างที่ขับรถจักรยานยนต์แล้วก็แจ้งมาทางจส.ร้อยซึ่งคือตอนที่รู้ว่าเอ๊ะเป้ไม่ได้อยู่กับตัวรถแล้วนะคะก็ได้ขับย้อนกลับไปในเส้นทางเหมือนกันแต่ว่าไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นต้องรบกวนแล้วค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครอาจจะเห็นหรือว่ายังไงช่วยสังเกตเพราะว่าเป้มันเป็นลักษณะที่มันเด่นชัดมากนะคะเราก็เชื่อว่าถ้าหากว่าตกมันก็ไม่น่าจะกระเด็นหรือว่ารัศมีที่มันจะห่างออกไปจากตัวรถแรงเหวี่ยงอะไรมันไม่น่าที่จะเหวี่ยงไปได้ไกลอะค่ะก็คงจะอยู่ริมฟุตบาทริมขอบทางนะคะหรือว่าอยู่บนถนนอยู่ในช่องจราจรแล้วเชื่อว่าน่าจะมีคนเห็นแล้วล่ะนะคะอาจจะช่วยเก็บเอาไว้ให้หรือยังไงเนี่ยนะคะรบกวนช่วยติดต่อกลับมาทางจส.ร้อยเพราะว่านี่คือเครื่องมือทำมาหากินเลยอาชีพเลยค่ะของคุณอนุพงศ์นะคะตอนที่คุยกับคุณอนุพงศ์นี่คือตอนนั้นนี่คือเสียงสั่นเครือแล้วล่ะบอกว่าคือถ้าไม่ได้คืนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะหาเงินมาซื้อได้อีกไหมหรืออะไรต่างๆรบกวนด้วยนะคะถ้าหากว่าใครพบเห็นมีเบาะแสก็แจ้งมาที่ทางจส.ร้อยได้เลยค่ะอย่างอนุพงศ์นี่คือตอนนั้นนี่คือเสียงสั่นเครือแล้วล่ะบอกว่าคือถ้าไม่ได้คืนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะหาเงินมาซื้อได้อีกไหมหรืออะไรต่างๆรบกวนด้วยนะคะถ้าหากว่าใคร

0: คราวนี้เหรอคะ
1: ครับใช่ครับผมก็เป็นร้านอาหารอีสานรสเด็ดนะครับตรงข้ามทางขึ้นลงพระกระทู
0: ้
1: บริเวณใกล้ๆชุมชนสีก่อตำบลกระทู้อำเภอกระทู้ครับผมก็พอดีเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะลมช่วงนี้จะเป็นลักษณะของคลื่นลมแรงด้วยแล้วก็มีปัจจุบันก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ลมค่อนข้างแรงครับผม
0: แต่ว่านี่มาจากเรื่องของความแรงของลมกระโชกที่ทำให้ต้นไม้มันหักลงมาอย่างนั้นเลยเหรอคะ
1: ครับก็อาจจะเป็นลักษณะของเดือดพื้นดินอุ้มนะน้ำมาพอสมควรด้วยเพราะว่าเป็นการตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อช่วงเมื่อวานนะครับผม
0: ค่ะแต่ว่าอย่างจริงๆภูเก็ตนี่ก็ฝนตกมาโดยตลอดเหมือนกันใช่ไหมคะหลายวันแล้ว
1: ใช่ก็จากที่ที่มากๆจริงก็มีวันตั้งแต่เมื่อวานช่วงหลังเที่ยงมาก็ตกมาหนักสลับเบามาโดยตลอดครับผมแล้วก็มีลมแรงด้วยครับผมแต่ว่าบริเวณที่ต้นไม้ล้มเนี่ยเลยเป็นลักษณะของดินอิ่มน้ำแล้วก็ทำใหลงมาทับครับผม
0: ทุกคนปลอดภัยไหมคะ
1: ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครบาดเจ็บเสียชีวิตครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะทางหัวหน้าคะแล้วในจุดอื่นยังมีรับแจ้งเรื่องของผลกระทบต่างๆด้วยไหมคะหรือว่ามีเฉพาะแค่จุดนี้จุดเดียว
1: เดี๋ยวก็ยังตอนนี้ยังไม่มีเหตุอื่นๆนะครับผมแต่ว่าก็จะมีพื้นที่ที่มีน้ำบริเวณแถวกะลนอะไรเงี้ยที่มีกำแพงบ้านเสียหายบ้างอาจจะดินอ่อนลงไปนะครับผม
0: คร
1: ับก็มีกำแพงบ้านแถวหมู่สองตำบลกะลนก็มีลักษณะกำแพงกระถางลงมาเฉยแต่ว่าไม่มีเหตุอะไรเพิ่มเติมครับผม
0: ที่เขาบอกว่ามันไม่มีทางระบายน้ำแล้วก็สร้างทางกันมันปิดทางน้ำทำให้น้ำป่ามันทะลักทะลุบ้านคนที่กะลนอันนี้แค่จุดนี้ใช่ไหมคะที่ทางหัวหน้ากำลังพูดถึง
1: ครับใช่ครับผมก็จะไม่มีความเสียหายอะไรเพิ่มเติมไม่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตใดๆครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วเมื่อวานก็มีเป็นลักษณะของแถวหาดลาวัยแถวลาวัยต่างๆก็จะมีลักษณะน้ำท่วมขังต่างๆของภูเก็ตก็จะเป็นลักษณะน้ำท่วมขังต่างๆแล้วก็ระบายโดยเร็วลงทะเลโดยเร็วครับผม
0: ก็แปลว่าช่วงมันเป็นช่วงที่น้ำทะเลขึ้นด้วยหรือเปล่ามันถึงได้ไม่สามารถที่จะระบายได้ทันหรือว่ายังไงคะ
1: ก็มีส่วนด้วยแต่บางจุดก็เป็นลักษณะของอาจจะมีเรื่องของการทำพื้นที่ผังเมืองต่างๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเรื่องของระบายน้ำอะไรต่างที่ต้องมีการปรับปรุงต่ออะไรต่างกับผมบางเป็นที่ลืมต่ำก็อาจจะมีน้ำขังได้เร็ว
0: ก็ถ้าฟัง
1: ทางท้องถิ่นก็รีบระบายได้เร็วครับผม
0: อ๋อแต่ถ้าฟังที่ทางหัวหน้าบอกมามันก็จะเป็นพื้นที่เดิมๆจุดเดิมๆเวลาที่มีฝนหนักๆแล้วมันก็จะเกิดสภาพแบบนี
1: ้ใช่ครับจริงๆแล้วของพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยเราก็ทางจังหวัดก็ร่วมกับทางอำเภอท้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยท่านผู้ว่าก็ได้สั่งการในเรื่องของให้เรียบเคลียร์ทางน้ำต่างๆทำท่อให้เป็นท่อทำคลองให้เป็นคลองต่างๆเพื่อที่จะเวลาน้ำมาเราจะได้รีบลงระบายได้เร็วครับผมก็โดยส่วนใหญ่ก็จะที่เราสำรวจอยู่ก็ประมาณ49จุดในพื้นที่ของภูเก็ตแต่ว่าปรากฏว่าที่ผ่านมาก็ตั้งแต่ช่วงวันที่20ที่ผ่านมาก็มีแค่ลักษณะของน้ำท่วมขังในจุดเดิมประมาณ 2-3 จุดก็ทำให้เห็นว่าเหมือนกับว่าทางพื้นที่เนี่ยได้มีการบริหารจัดการแล้วก็การแก้ไขเปิดทางน้ำค่อนข้างได้ดีนะครับผมแล้วก็พื้นที่ที่เกิดเมื่อวานนี้ก็เป็นพื้นที่ใหม่ต่างๆก็อาจจะเป็นลักษณะของการขยายของเมืองต่างๆครับผม
0: ค่ะโอ้แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของภูเก็ตเนี่ยเรื่องของการขยายเมืองแล้วก็ทำให้ปิดทางน้ำผ่านแล้วมันก็ทำให้เราเห็นภาพที่เห็นบ้านเรือนที่ได้ผลกระทบน้ำเป็นโคลนเลยนะคะที่ไหลเข้าบ้านอะไรต่างๆอันนี้แนวทางระยะยาวนี่มีการเตรียมรับมือแก้ไขอะไรยังไงบ้างคะ
1: ครับหลักๆแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็จะมีการตั้งงบมาในการเรื่องของการเข้าไปอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของท่อระบายน้ำที่เล็กเนี่ยก็อาจจะมีการตั้งงบมาในการปรับให้มันใหญ่ขึ้นรวมถึงแต่ถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยก็อย่างที่นำเรียนไปคือว่ามีการจัดการในเรื่องของขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆเนี่ยให้โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักๆเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยเข้าไปจัดการเก็บขยะแล้วก็คอยเปิดทางน้ำเรื่อยๆเพื่อที่จะให้น้ำเร่งระบายลงให้มาให้เร็วที่สุดครับผม
0: ค่ะค่ะหัวหน้าคะแล้วอย่างนี้นะคือฝนตกลมแรงคลื่นแรงคลื่นสูงแล้วอย่างนี้เรื่องของการท่องเที่ยวต้องมีการสั่งห้ามตัวเด็ดขาดเลยไหมคะกับการที่จะห้ามเรือไปตามเกาะต่างๆเป็นช่วงหน้ามรสุมหรือว่ายังไงคะ
1: ครับก็จะมีการประกาศแจ้งอยู่เป็นระยะนะครับผมว่าในเรื่องของการนำเรือออกจากฝั่งต่างๆแล้วก็รวมถึงถ้าเป็นเรือใหญ่ก็ ผู้ที่ต้องเดินทางก็อาจจะต้องมีการใส่เรื่องของดูแลความปลอดภั

0: ไปต่างๆก็ช่วยชูชีพให้ 100% ต่างๆถ้าเป็นช่วงคลื่นลมแรงก็จะห้ามออกจากในพื้นที่เลย
1: ก็คือมีมาตรการ
0: แล้วก็โดยใช่มีมาตรการลงไปแล้วก็โดยบริเวณชายหาดต่างๆก็จะมีไลฟ์การ์ดของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คอยเฝ้าระวังแล้วก็ปักธงแดงหนึ่งต่างเพื่อป้องกันที่จะมีนักท่องเที่ยวลงไปในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยครับผม
1: ก็แบบว่าก็คือเนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยเนื่องจากเป็นช่วงหน้ามรสุมเรื่องของฝนใช่ไหมคะเรื่องของน้ำที่อาจจะไหลไม่ทันระบายไม่ทันอยากจะมีเรื่องของน้ำท่วมแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมขังในพื้นที
0: ่วันนี้ยังไม่มีรายงานตัวนี้ครับผมก็ยังติดตามแล้วก็ทางท้องถิ่นก็เข้าไปดูบริเวณทางลำรางทางเดินน้ำอยู่ตลอดครับผม
1: ก็เรียกว่ามีการเตรียมรับมือสถานการณ์เอาไว้นะคะ
0: ครับผมครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังจนถึงเมื่อนะครับประมาณวันที่8นะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ยังมีการประกาศจากทางกรมอุตุมาอยู่เรื่อยๆแล้วก
1: ็
0: ทางกองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมป้องกันก็มีการแจ้งเตือนมาอยู่เป็นระยะครับผมก็ทางพื้นที่ก็จะเฝ้าระวังแล้วก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมครับผม
1: มันก็จะเป็นในช่วงนี้ของทุกๆปีใช่ไหมคะหัวหน้า
0: ครับก็จะมีเป็นลักษณะนี้ลมมรสุมตะวันออกจริงใต้เข้ามาพัดเข้ามาครับผม
1: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะหัวหน้าค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค
2: ่
1: ะ
2: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะ แต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอบรัดเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
14: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
15: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
13: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
15: ใช้แอปของกสทร.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทร.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
16: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
1: พูดถึงในช่วงนี้ค่ะชวนเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not นะคะช่วยผู้ป่วยลงลืมพัดลมก็ชวนค่ะสำหรับผู้ซึ่งต้องดูแลผู้ป่วยนะคะหรือว่าญาติที่ต้องดูแลผู้ป่วยซึ่งมีอาการหลงลืมอัลไซเมอร์ก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลกับทางโครงการได้นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามที่จสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็โทรดอกจาน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงเมื่อมีการลงทะเบียนแล้วนะคะเราก็จะให้เป็นในรูปแบบของเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ซึ่งที่เข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ที่ว่านี้ก็จะมีสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not นะคะแล้วก็ข้างๆดอก Forget Me Not นี่ก็จะมี QR Code นะคะเวลาที่เกิดพัดหลงขึ้นมามีคนไปเจอก็แค่สแกน QR Code ก็เป็นการติดต่อมาทางจสร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะมีข้อมูลของคนคนนั้นอยู่นะคะก็จะได้มีการติดต่อไปกับทางครอบครัวเพื่อที่จะรับตัวนำตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะแต่ว่าต้องย้ำเลยนะว่าญาติหรือว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้เข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ไปแล้วนี่ต้องเอาไปติดตัวเลยนะคะไปรีดติดเสื้อของผู้ป่วยหรือว่าติดเข็มกลัดเอาไว้นะคะที่เสื้อของผู้ป่วยนะคะกรณีที่อาจจะไปไหนมาไหนหรือว่ายังไงนะคะก็จะได้ นะคะเป็นการที่จะถือว่าเป็นการที่จะช่วยในเบื้องต้นเลยเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้นะอย่างหลายๆครั้งที่เรารับแจ้งมากรณีของคนที่มีอาการหลงลืมพัดหลงนะคะบางคนอาจจะเป็นแค่แบบไปหาหมอแล้วเดินผิดทิศหรืออาจจะแบบนั่งรออยู่แล้วจู่ๆแบบเดินหายไปนะคะบางทีเขาก็บอกอะไรไม่ได้แต่ถ้าว่ามีตัวเข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์ที่ว่านี้อยู่ติดกับที่ตัวเสื้อแล้วมีคนไปเจอก็อย่างที่บอกค่ะแค่สแกน QR code ก็เป็นการติดต่อกลับมาทางจสร.ไม่ต้องได้สอบถามข้อมูลอะไรมากนะคะเพราะว่าเราจะมีข้อมูลของคนคนนั้นอยู่นะคะจะได้ติดต่อกับทางครอบครัวมาช่วยกันดูแลในส่วนของคนที่มีการหลงลืมแล้วเกิดวันหนึ่งเขาพัดหลงหรือว่าหลงทางนะคะอย่างบางคนนี่คือเหมือนกับว่าเดินออกกำลังกายใกล้บ้านนะคะแต่ปรากฏว่าแค่เลี้ยวผิดทิศเลี้ยวผิดทางจากปกติเดิมๆแค่นี้นี่ก็จะทำให้แบบจำทางที่จะกลับบ้านไม่ได้แล้วนะคะแล้วอาจจะเดินไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ถ้าอย่างที่บอกค่ะว่ามีเข็มกลัดที่ว่านี้ติดตัวอยู่แล้วมีคนไปเจอก็จะง่ายเพราะคือมีอยู่บางเคสเหมือนกันนะคะจำได้เลยเพราะนั้นเองจัดรายการในช่วงเช้าแล้วมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะว่าไปเจอคนที่เขาพัดหลงเดินเข้ามานะคะเราก็เลยสังเกตว่ามีตัวเข็มกลัดก็สแกน QR code ที่ว่านี้แล้วก็เป็นการติดต่อกลับมาทางจสร.นะคะแล้วก็เลยทำให้เราสามารถติดต่อกับทางครอบครัวซึ่งปรากฏว่าเคสนี้เนี่ยเขาก็เดินมาไกลเหมือนกันนะคือหายไปตั้งแต่ในช่วงกลางคืนแล้วก็มาเจอคนใจดีเนี่ยในช่วงเช้านะคะมาในเจอเจ้าของปั๊มน้ำมันนะคะแล้วก็ติดต่อมานะคะก็เดินเดินไกลเพราะนั้นก็นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งโครงการที่เราอยากจะให้ความช่วยเหลือแต่ต้องขอบคุณมากๆจริงนะสำหรับที่สองของพลเมืองดีนะคะคือตั้งแต่ก่อนหน้าจะมีโครงการนี้เราก็จะรับจ้างอยู่เป็นระยะกรณีของไปเจอคนพัดหลงคนหลงทางอย่างหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าทุกคนน่ารักมากๆใจดีมากๆแล้วก็ไม่เหมือนเฉยนะคะก็พยายามที่จะช่วยเหลือแต่ว่าบางเคสนี่ยากมากนะกับการที่จะต้องแบบหาข้อมูลสอบถามข้อมูลบางทีเขาลืมแล้วเขาลืมจำอะไรไม่ได้จริงหรอบางคนจำได้นะเหมือนกับคุยได้โดยปกติแต่ปรากฏว่าความจำหรือว่าข้อมูลที่ให้มาเป็นเรื่องแบบเดิมๆย้อนหลังไปหลายปีมากๆอย่างเช่นบ้านที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยจะแบบเป็นบ้านซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่อยู่แล้วไม่มีแล้วนะคะสภาพพื้นที่ก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นถ้าหากเขาร่วมโครงการนะคะแล้วก็มีเข็มกลัดที่ว่านี้ติดตัวนะคะอย่างน้อยค่ะก็จะเป็นตัวที่จะช่วยได้เลยล่ะไม่น้อยล่ะที่จะช่วยได้เยอะนะคะเมื่อได้ไปแล้วต้องติดตัวนะต้องติดตัวแล้วก็ไปรีดติดไว้ที่เสื้อหรือว่ากัดเอาไว้ที่เสื้อของคนที่มีการหลงลืมแล้วก็พัดหลงค่ะนะคะรับแจ้งเบื้องต้นว่ามีเหตุเพลิงไหม้ค่ะเป็นโรงงานนะคะโรงงานซึ่งเป็นโรงงานคัดแยกพลาสติกอยู่ในเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทสายเก่าเป็นโรงงานซึ่งในพื้นที่ของสภ.บางปะกงนะคะโอ้อันนี้นี่ทางเจ้าหน้าที่นะคะกำลังควบคุมเพลิงอยู่เลยค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะคือข้างในนะคะก็จะมีนะคะในส่วนของพวกข้าวของต่างๆนะคะพวกที่เป็นลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพลาสติกมีอะไรอยู่ด้วยนะคะก็เจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาเข้าไปถึงด้านในของตัวของโรงงานโกดังที่ว่านี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะขึ้นคลิปเป็นไลฟ์ของทาง Facebook จากคนข่าวบางปะกงก็ต้องขอบคุณมากๆดูได้นะคะทาง YouTube Live สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแล้วเหมือนกับเขาสามารถที่จะคือจำกัดวงแคบลงนะมันอยู่ด้านในลักษณะมันก็เป็นโกดังนะคะแล้วเขาก็ลาดสายดับเพลิงเข้าไปด้านในเดี๋ยวกำลังติดตามเพิ่มเติมอยู่นะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะคะโหแต่ที่เห็นนี่น่าจะเป็นนี่คือพลาสติกใช่ไหมที่เห็นอยู่นะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้วิธีการดึงสายดับเพลิงเข้าไปนะคะโหมันก็มีเป็นถังอันนี้เป็นถังสีหรือเปล่าเนี่ยนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เขาถืออยู่อันนี้เป็นอะไรอ่ะนะคะคือมันเหมือนกับเป็นพลาสติกเป็นอะไรเนี่ยนะคะที่มันไหม้นะคะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่โอ้ คือเห็นแต่รูปไม่ได้ยินเสียงนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือคิดว่านันนี้น่าจะเป็นการควบคุมไว้ได้ในวงจำกัดแล้วล่ะค่ะในส่วนของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะเป็นเบื้องต้นเดี๋ยวติดตามในส่วนของทางรายละเอียดยังไม่ทราบชื่อของโรงงานหรือว่าโกดังหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าเบื้องต้นทราบว่าเป็นโรงงานคัดแยกพลาสติกค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดีเวียดนาม 8-9 มิถุนายนนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรณท้องสนามหลวงค่ำคืนนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าช่วงเวลา 19:00 น.วันนี้จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรที่ท้องสนามหลวงจึงเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดีเวียดนาม 8-9 มิถุนายนนี้ต่อยอดความร่วมมือ2ประเทศจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามปลายเดือนที่แล้วคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานถึงความสำเร็จในการต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการหารือในครั้งนี้บรรยากาศดีมากทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าไทยและเวียดนามเป็นประเทศสำคัญของอาเซียนและมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมากจึงได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปัจจุบันอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการตอบรับคำเชิญในการเยือนกรุงฮานอยรวมถึงจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมในช่วงวันที่ 8-9 มิถุนายนจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาว่ามีเรื่องใดที่สามารถต่อยอดความร่วมมือกับเวียดนามได้ทันทีซึ่งสิ่งสำคัญคืออย่าให้ความร่วมมือจบอยู่แค่ในเอกสารหรือการประชุมแต่ต้องแปลงเป็นแผนงานโครงการและผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศจับต้องได้ยศวัฒน์องค์ประภาสรายงานครับ
1: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาวันที่3มิถุนายน2569ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตในโครงการร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน2569เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการเป็นผู้ให้เสียสละเพื่อส่วนรวมส่งเสริมการบริจาคโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
7: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เอาราคาทองก่อนแล้วกันนะ
2: ครับ
1: เปิดตลาดมานี่คือมีการปรับราคาขึ้นลงไปแล้ว6ครั้ง
2: ครับ
1: นะคะซึ่งในช่วงเช้านะคะช่วง 9:00 นตอนนั้นน่ะก็คือเปิดมาปุ๊บนี่ราคาทองลดลง500บาท
2: ครับ
1: นะคะจากเมื่อวานแล้วก็มีการปรับขึ้นลงไปทั้งหมดคือ6ครั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าราคาทองคำแท่งอยู่ที่69,100 บาทขายออกอยู่ที่ 69,300 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้อ 67,719 บาท72สตางค์ขายออกอยู่ที่ 71,000 บาท
2: ครับ
1: ราคาทองนะคะก็เท่ากับว่าจริงๆนี่คือปรับไปมาก็ลดลงมา500บาทเท่าเทียบกับเมื่อวานนะคะในช่วงที่ปิดตลาดนะคะก็เป็นในเรื่องที่บอกว่าถ้าใครที่มีเงินช่วงนี้ก็ซื้อเก็บเอาไว้ได้
2: ครับ
1: แล้วก็เมื่อวานที่เป็นไฟไม้ใหญ
2: ่ครับ
1: ที่ขอนแก่นช่วงประมาณสัก 18:00 นกว่าๆโหนี่เป็นเหตุใหญ่นะเพราะว่ากว่าที่จะสามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ที่ทางจสร.เองได้มีการติดตามมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่เมื่อวานที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ติดตามต่อเนื่องประมาณสัก 1:00 นกว่าๆสามารถที่จะควบคุมเพลิงได้มันคือไหม้ทั้งหมดเลยนะ
2: ครับ
1: ไหม้ทั้งหมดแล้วมาถึงในช่วงสายๆประมาณสัก 9:00 นเนี่ยมีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของหัวหน้าป้องกันจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งก็ลงพื้นที่ในช่วงเช้าช่วงเช้าบอกว่าคือข้างใต้ผืนน่ะมันยังคุอยู่อ่ะ
2: น
1: ะคะมันยังมีไฟมีอะไรอยู่ต้องใช้รถแบ็คโฮมาเค้าเรียกมาไถใช่มั้ยเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยดับไฟให้ได้สนิททั้งหมดแต่ในเรื่องของความเสียหายในส่วนของตัวโกดังซึ่งเค้าเก็บสินค้าเป็นค้าส่งด้วยนะแล้วก็เป็นจุดที่มีการเก็บสินค้าหรือว่าอะไรต่างๆนี่คือไม่เหลือเลยนะคะ 100% นะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยหมดคือ3คนก็คือเป็นเจ้าของของโกดังแล้วก็ในส่วนของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางด้านของป้องกันของดับเพลิงแต่เป็นบาดเจ็บเล็กน้อย
2: คร
1: ับนะคะเพราะนั้นก็เดี๋ยวต้องดูในส่วนของฝ่ายพิสูจน์หลักฐานว่าไอ้สาเหตุจริงๆแล้วมาจากอะไรแต่ในเบื้องต้นนะที่ทางหัวหน้าป้องกันบอกประมาณ30ล้านบาทคือนี่เป็นของใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาไม่ได้รวมทั้งหมดนะที่อยู่ในโกดังที่ได้รับความเสียหายนะคะแต่เห็นคลิปเห็นภาพนี่คือมันเป็นเหตุไฟไหม้ที่มันรุนแรงมากแล้วคือหัวหน้าบอกว่าคืออยู่ห่างประมาณ 2-3 กิโลเมตรยังเห็นเลยอะนะคะในเรื่องของเปลวไฟหรือว่าเรื่องของประกายไฟหรือกลุ่มควันนะคะที่มันลอยพุ่งขึ้นสูงมากเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อสักครู่นี้ก็รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะคะตรงเป็นโกดังรีไซเคิลนะคะซึ่งเป็นการรีไซเคิลแบตลิเทียมนะคะซึ่งเขาบอกว่าโรงงานนี้โกดังนี้เนี่ยนะคะคือเคยเกิดเหตุมาแล้วเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะคะในเบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวคงได้ติดตามกันต่อเป็นในส่วนของพื้นที่ของบางปะกงฉะเชิงเทรานะคะจุดเกิดเหตุแล้วก็วันนี้นะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าที่รับแจ้งมาในเรื่องของอุบัติเหตุทั้งหมดนี่คือ12รายก็เยอะเหมือนกันนะแต่เป็นบัตรเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ถึงขั้นรุนแรงถึงเสียชีวิตอ๋อมีเสียชีวิตอยู่เคสหนึ่งซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข346ช่วงจากรังสิตมุ่งหน้าปทุมตรงช่วงของต่างระดับปทุมธานีคือได้รับแจ้งในตอนแรกบอกว่าเป็นจักรยานยนต์เสียหลักแล้วไปชนขอบทางแล้วคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่พอหลังจากนั้นก็ติดตามเพิ่มเติมทราบว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆอีกจุดหนึ่งนะคะเมื่อตอนช่วงสายๆมีคุณผู้ฟังเนี่ยบอกว่าอยู่บนทางด่วน24รัฐแล้วปรากฏว่าคือลงทางด่วนไม่ได้นะคะตรงช่วงของด่านถนนจันทน์มุ่งหน้าทางลงสาทรคือวันนี้วันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนไปที่ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงอะค่ะไปกันจำนวนมากนะคะมีโอกาสได้สอบถามกับทางรองสาวัตรจราจรสน.ยานนาวาก็บอกว่านี่จะเป็นวันหยุดเนี่ยคนก็เลยเดินทางมาไหว้พระมานะคะที่ศาลเจ้าในจำนวนมากคือในช่วงเนี้ยเครื่องตัดที่มีการเปิด ถ้าเป็นอย่างเป็นทางการในช่วงวันหยุดก็จะมีคนเนี่ยเข้าไปกันจำนวนมากทีเดียววันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ถึงประมาณช่วง18 นาฬิกานะคะที่เขาเปิดให้เข้าไปได้ในศาลเจ้านะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงฝากเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเช้ามีคุณผู้ฟังนะคะคือทำของหล่นในขณะที่ขับรถจักรยานยนต์ค่ะ แล้วก็แจ้งมาทางจส.100นะคะคุณอนุพงษ์คุณอนุพงษ์เนี่ยเป็นช่างถ่ายภาพแล้วปรากฏว่าคือเดินทางมาจากคอนโดของตัวเองซึ่งอยู่แถวทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรจะไปทำงานนะไปถ่ายรูปนะคะทางด้านของรามคำแหงแล้วก็ขับจักรยานยนต์มาเราก็จะมีกระเป๋าเป้ซึ่งในกระเป๋าเป้ใบนี้เป็นกระเป๋าเป้สีดำด้านในจะมีกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีเลนส์อีกหลายตัวเลยนะอยู่ในกล้องอยู่ในกระเป๋าเป้ใบนี้มารู้ตัวว่ากระเป๋าเป้ที่ผูกเอาไว้กับท้ายที่ท้ายรถจักรยานยนต์อ่ะมันหลุดหายก็คืออยู่ตรงช่วงแถวๆถนนประดิษฐ์มนุธรรมแล้วค่ะนะคะแล้วก็คือจะมารู้ตัวเนี่ยก็คือประมาณช่วงสักรามคำแหง21แต่คิดว่ามันน่าจะหล่นอยู่แถวๆนั้นน่ะแถวๆถนนประดิษฐ์มนุธรรมต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของรามคำแหง21คุณนิพนธ์บอกว่าก็คือได้มีการย้อนกลับไปเหมือนกันนะแต่ไม่เห็นฝากด้วยแล้วกันตอนนี้คือไปแจ้งความเวลาแล้วก็กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะในเส้นทางที่ตัวเองใช้อยู่เพราะว่าคือทั้งหมดอะเบื้องต้นนะประมาณเกือบ300,000 บาทเพราะมันมีทั้งกล้องตัวใหญ
2: ่
1: แล้วก็มีเลนส์อีกหลายตัวตอนที่คุยกับคนนี้ผมบอกโหไม่รู้จะทำยังไงแหละคือถ้ามันหายไปทั้งหมดมันก็แบบไม่สามารถที่จะหากลับมาได้แล้วแล้วมันก็อาชีพของเขาทั้งอาชีพอะไรเงี้ยก็รบกวนเพราะว่ามันเป็นของชิ้นใหญ่แล้วถนนมันดูเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยถนนมันก็ดูโล่งๆเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าอาจจะมีคนพบเห็นว่ามันตกอยู่แถวไหนอะไรก็ช่วยแจ้งเบาะแสมาหน่อยนะคะฝากด้วยเคสนี้คืออยากให้เจอมากๆนะคะแล้วก็เรื่องของอากาศก็ยังคงต้องติดตามทางภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งทางด้านของอันดามันเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะเมื่อตอนช่วงเช้านี้ที่ภูเก็ตเองก็มีเรื่องของเป็นเขาเรียกว่ากิ่งไม้ขนาดใหญ่เลยที่ล้มทับเป็นร้านอาหารแต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะทุกคนปลอดภัยแต่ว่าทางภูเก็ตเองเขาก็มีการเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์ทั้งฝนทั้งคลื่นลมแรงถ้าใครจะไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆให้สังเกตดูธงแดงด้วยละกันตามชายหาดเพราะช่วงนี้เขาจะมีการปักธงแดงนะคะเพราะว่าคลื่นมันสูงมากงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ต่อให้กับทางคุณเซมาเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสอร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับติดตามจอสอร้อยกันต่อเนื่องเลยนะครับช่องทางการติดต่อหลักของเรา1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับฝากติดตามทางช่องทางโซเชียลมีเดียกับทางจอสอร้อยของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage JS100 นะครับทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับรวมไปถึงทาง FM 100ของเรานะครับและนอกเหนือจากนี้ยังมีทางเว็บไซต์ทาง Instagram ทาง TikTok ทาง LINE นะครับก็สามารถเพิ่มจอสอร้อยเป็นเพื่อนท่านได้ @sign js 100พิมพ์ติดกันและมีแอปพลิเคชันของ JS 100ของเราซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงเที่ยงกันครับคุณบุษบงบุษบะวณิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คร
2: ับ สวัสดีค่ะคุณเสมามาเจอกันในช่วงเที่ยงครึ่งนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายน2569ซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลค่ะเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตในวันพรุ่งนี้นะคะ4มิถุนายนในเวลา19นาฬิกาค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตและมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะคะโดยรัฐบาลนะคะได้ขอเชิญชวนให้ประชาชนนะคะร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะและติดตามการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีของวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของรัฐบาลนะคะ
0: ครับ
2: มาดูอีกเรื่องนึงค่ะนั่นก็คือการได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวาระโอกาสนะคะพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทำให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าเกณฑ์นะได้รับพระราชทานอภัยโทษค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่านายทักษิณเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษแม้ว่ายังเหลือโทษอีก1เดือน10วันโดยบอกว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8นะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วสามารถปลดกำไร EM ได้เลยหรือเปล่านะคะพลตำรวจโทรุจพลก็บอกว่าปลดได้เลยหลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาโดยให้คณะกรรมการแยกส่วนกันไปในแต่ละจังหวัดค่ะก็เลยได้มาหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเรื่องเกี่ยวกับการปลดกำไร EM หลังพ้นโทษนะคะซึ่งนายทักษิณยังต้องรอกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตามมาตรา21นะคะซึ่งระบุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ผู้พิพากษาศาลแห่งท้องที่หรือตุลาการศาลทหารแห่งท้องที่1คนพนักงานอัยการแห่งท้องที่หรืออัยการทหารแห่งท้องที่1คนรวมทั้งหมด3คนเป็นคณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะและส่งรายชื่อต่อศาลแห่งท้องที่ให้แล้วเสร็จภายใน120วันค่ะนับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ประกาศบังคับใช้ก็คือเมื่อวานนี้นะคะเพื่อความสะดวกแก่ศาลแห่งท้องที่พิจารณาให้ออกหมายสั่งปล่อยหรือว่าลดโทษหรือออกคำสั่งยกเลิกการทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับแล้วแต่กรณีนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งในส่วนผู้ที่ถูกลงโทษจำคุกตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับพระราชทานอภัยโทษให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบและส่งรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาประกาศบังคับใช้โดยนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาออกคำสั่งปล่อยหรือลดโทษแล้วแต่กรณีเมื่อมีหมายหรือว่าคำสั่งปล่อยหรือลดโทษหรือยกเลิกหรือคำสั่งยกเลิกการทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับแล้วให้คณะกรรมการทำบัญชีผู้ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษเก็บไว้ที่เรือนจำหรือว่าทันตสถานฉบับ1ฉบับ และอีกฉบับหนึ่งก็ส่งให้กระทรวงยุติธรร
0: ม
2: และทูลเกล้าถวายอีกหนึ่งฉบับนะคะซึ่งนายทักษิณจะต้องได้รับเอกสารใบบริสุทธิ์หรือว่าใบสุทธิให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษนะคะเพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นได้รับการปล่อยตัวถูกต้องตามกฎหมายนะคะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตามมาตรา21แล้วนะคะนายทักษิณก็จะได้รับการนัดหมายให้เข้าพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤตินะคะที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อปลดกำไร EM และกลับคืนสู่อิสรภาพค่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนนะคะก็เอามาอัปเดตเพิ่มเติมกันค่ะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศดูเหมือนว่าศึกในตะวันออกกลางยังคงคลุกคลุ่นแล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยรายงานบอกว่าสหรัฐได้ยิงขีปนาวุธสกัดอิหร่านนะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีรายงานเพิ่มเติมโดยสำนักข่าวรอยเตอร์และก็สำนักข่าว BBC บอกว่ากองทัพสหรัฐนะคะต้องยิงขีปนาวุธอิหร่าน2ลูกนะคะเพราะว่ามีเป้าหมายที่จะไปโจมตีคูเวตกับบาเรนก็เลยสามารถสกัดขีปนาวุธของอิหร่านได้นะคะ2ลูกเลยนะคะแล้วก็จะเป็นการนับเป็นการสกัดกั้นการโจมตีของอิหร่านไปยังประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐและอิสราเอลนะคะขณะเดียวกันเครื่องบินของสหรัฐก็ยิงขีปนาวุธ Hell 5นะคะเข้าไปยังห้องเครื่องของเรือนะคะเรือน้ำมันนะเป็นเรือเปล่าที่กำลังจะมุ่งหน้าไปยังเกาะค้านะคะของอิหร่านเพื่อบรรทุกน้ำมันนะคะซึ่งสหรัฐก็บอกว่าเตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่หยุดก็เลยต้องยิงขีปนาวุธใส่เรือลำดังกล่าวนะคะซึ่งทางด้านของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านก็บอกว่าการโจมตีสำนักงานใหญ่กองเรือที่5ของสหรัฐและฐานทัพอากาศรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ในแถบประเทศอ่าวอาหรับโดยใช้ขีปนาวุธและโดรนเป็นการโจมตีและตอบโต้ขอส่งสัญญาณสื่อสารทางใต้ของเกาะเกมนะคะโดยสหรัฐค่ะนอกจากนั้นอิหร่านยังยิงขีปนาวุธใส่เรือที่ชื่อว่าปานาย่าเพื่อตอบโต้การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านใกล้กับช่องแคบของฮอร์มุซนะคะซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์และบอกว่าการก่อกวนความมั่นคงของช่องแคบฮอร์มุซจะนำมาซึ่งราคาที่สูงสำหรับกองทัพสหรัฐค่ะอันนี้ถือว่าอิหร่านได้เตือนมันก็เลยทำให้การเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงดูเงียบๆไปนะคะเพราะว่าสหรัฐก็บอกว่าอิหร่านไม่มีคำตอบอะไรกลับมาเลยนะคะตอนนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักสองข้างเลยว่าข่าวกระแสของสหรัฐด้านหนึ่งข่าวของอิหร่านอีกด้านหนึ่งนะคะคุณเส
0: ม
2: าครับมาต่อกันที่พายุกันบ้างค่ะปรากฏว่ามีเส้นทางไต้ฝุ่นชังมีนะคะตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวเข้าใกล้กรุงโตเกียวแล้วนะคะในช่วงเช้าวันนี้ก็เคลื่อนตัวเข้าใกล้เมืองชิมะจังหวัดมิเอะนะคะทางแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออกด้วยความเร็วลม40กิโลเมตรหรือเกือบ25ไมล์ต่อชั่วโมงคาดว่าพายุไต้ฝุ่นลูกนี้จะเคลื่อนตัวข้ามอ่าวโตเกียวระหว่างวันและจะเปลี่ยนทิศทางไปทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะซึ่งพายุลูกนี้ค่ะเป็นไต้ฝุ่นชังมีนะคะก็ส่งผลทำให้สายการบิน ANA ยกเลิกเที่ยวบิน287เที่ยวสายการบิน JAL ยกเลิกเที่ยวบิน329เที่ยวกระทบผู้โดยสารประมาณ 80,000 คนและก็การให้บริการรถไฟบางส่วนก็ระงับการให้บริการด้วยค่ะเช่นเดียวกับบริษัท Toyota Motor ก็ระงับการดำเนินงานที่โรงงาน13แห่งส่วน Suzuki Motor ก็ระงับการดำเนินงานโรงงานทั้ง5แห่งในญี่ปุ่นของช่วงเช้าวันนี้ค่ะเพื่อรับมือกับพายุที่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนตลาดทองคำนะคะมาเหมารวมกันไปเลยทีเดียวราคาทองคำนี่ก็ไม่น้อยหน้าเลยทองคำบ้านเราเนี่ยเปิดตลาดมาช่วงเช้านี่ร่วงลงไปทีเดียวเนี่ย500บาทนะเปิดตลาดมาก็ร่วงลงไป500บาทแล้วก็ล่าสุดเนี่ยช่วงเวลาล่าสุดเมื่อตอน 11:39 นเคลื่อนตัวเป็นครั้งที่6นะราคาทองคำก็ยังลดลงเท่าเดิม500บาทค่ะก็ตอนนี้ทองคำแท่งรับซื้อ 69,100 บาทขายออก 69,300 บาทรูปพรรณรับซื้อ 67,719 บาท72ตางค์ส่วนรูปพรรณขายออกไม่รวมกำเน็ตนะคะ 70,100 บาทค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนหุ้นไทยวันนี้ปิดตลาดเนาะแล้วก็ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดพักเช้าเพิ่มขึ้น 1,956.51 จุดค่ะอยู่ที่ 68,690.78 จุดนะคะแล้วก็ทางด้านของหางเสงฮ่องกงค่ะ ก็ปิดตลาดภาคเช้านะคะปิดตลาดภาคเช้าร่วงไป 438.36 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 25,599.96 จุดนะคะก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจแล้วก็ปิดท้ายกันอย่างที่จสร้อยเราก็รายงานด้วยที่พบว่ามีปัญหาน้ำเสียที่จังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีการเอาเจ้า EM ballโยนลงไปในคลองน้ำไหลเพื่อแก้น้ำเสียมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาเหมือนกันว่ามันแก้ได้จริงหรือเปล่านะคะก็ไปเอาทางด้านของดร.สนธิคชวัฒน์ค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็โพสต์ผ่านเพจส่วนตัววันนี้นะคะว่าการโยน EM ball ลงในคลองน้ำไหลเพื่อแก้น้ำเสียใช่หรือไม่นะคะโดยคุณโดยอาจารย์นะคะย้ำว่า EM ball มันช่วยมันไม่ช่วยนะมันไม่ช่วยนะคะลดน้ำเน่าเสียในแหล่งน้ำเปิดหรือน้ำท่วมขังได้และยิ่งจะทำให้น้ำเน่าเสียรุนแรงกว่าเดิ
0: ม
2: นะคะก็แล้วก็มีคำถามมาให้เลยมีคำถามที่มีคำตอบบอกว่าทำไม EM ball ถึงทำให้น้ำยิ่งเน่าเสียล่ะในแหล่งน้ำเปิดหรือว่าน้ำท่วมขังอาจารย์ก็บอกว่าเพราะว่ามันไปแย่งออกซิเจนในน้ำจุลินทรีย์คือ EM ball เนี่ยต้องการก๊าซออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ่งจะส่งผลทำให้ค่าออกซิเจนละลายในน้ำลดลงจนหมดและยิ่งทำให้น้ำน่ะอาจารย์ก็บอกว่าเพราะว่ามันไปแย่งออกซิเจนในน้ำจุลินทรีย์คือ EM ball เนี่ยต้องการก๊าซออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ่งจะส่งผลทำให้ค่า

0: นะคะแล้วก็บอกว่า EM ball เนี่ยมันเหมาะสำหรับแหล่งน้ำระบบปิดเท่านั้นนะคะแล้วมันก็จะได้มันจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการที่เอาไปหมักเป็นปุ๋ยไปบำบัดห้องน้ำกลิ่นเหม็นเน่าในห้องน้ำหรือว่าในบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีการเติมอากาศแต่ไม่เหมาะกับน้ำท่วมขังคูคลองหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะทีนี้ก็เลยมีคำถามว่าเราจะแก้น้ำเน่ายังไงในแหล่งน้ำเปิดนะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้เติมออกซิเจนด้วยการใช้กังหันน้ำไทยพัฒนาค่ะหรือเครื่องสูบฉีดน้ำเพื่อเพิ่มอากาศให้น้ำนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ต้องทำให้น้ำไหลเวียนโดยเปิดทางระบายน้ำเพื่อลดการหมักหมมของน้ำนิ่งนะคะและข้อที่3สำคัญที่สุดก็คือลดการทิ้งขยะและสารอินทรีย์ห้ามทิ้งเศษอาหารหรือว่าสารเคมีลงไปเพิ่มในแหล่งน้ำเปิดด้วยค่ะคุณเจษณา
1: ครับ
0: บางทีเราก็เข้าใจกันว่าโยนไปก็นั่นเราสามารถช่วยได้แต่สำหรับแหล่งน้ำเปิดนะต้องย้ำว่าแหล่งน้ำเปิดและน้ำท่วมไม่ควรโยน EM ball นะคะตามเหตุผลที่ให้ไปที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะคุณเส
1: ม
0: านะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: ะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ

0: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แอปสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: รณีเหตุไฟไหม้ร้านรับซื้อของเก่าที่บางปะกงฉะเชิงเทรานะครับเพิ่มเติมข้อมูลจากทางด้านของคนข่าวบางปะกงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจอ power bank นะที่ยังมีไฟอยู่ในกองเพลิงจำนวนมากนะครับตอนนี้ก็ได้แค่ฉีดน้ำคุมเอาไว้นะครับก็พบว่าเปิดเป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกนะฮะแต่ก็เห็นว่ามีแอบแกะแบตลิเธียมด้วยนะครับจำนวนมากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับที่บางปะกงฉะเชิงเทราสำหรับเหตุเพลิงไหม้ทักทายใน YouTube ด้วยนะครับสวัสดีคุณกระปุกแดงคุณรับพีคุณ AA พี่ปะเคอินนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลทุกข้อความนะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเรานะฮะคุณเล็กเอกชัยนะครับพี่เล็กบอกว่าถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเชิงทางขึ้นสะพานกับรถก่อนถึงอมตะนครประมาณ400เมตรมีรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาของคู่ขนานนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณชูชัยครับมีรถติดขัดนะก่อนหน้านี้รับแจ้งว่าการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกฝั่งขาเข้านะครับบริเวณช่วงเข้าซอยวัดปรางหลวงแหละครับเขาบอกว่ารถติดขัดสำหรับจุดนี้นะถ้าเลยบริเวณจุดดังกล่าวไปเนี่ยใช้การได้นะครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับจุดนิ่งก่อนหน้านี้นะครับแถวๆหมู่บ้านพระปิ่น3นะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางคูเวียงส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณนัทกฤษพรนะครับบอกว่ามีแมวนะอยู่ที่วิภาวดีรังสิตหน้าร้านอาหารเพลินก่อนถึงตั้งระดับราชวิภาเล็กน้อยนะครับมีแมวตัวสีขาวส้มเดินอยู่ที่เกาะกลางถนนเลยอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาฝากเตือนผู้ใช้เส้นทางเพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับครับคุณชัยรัตน์ครับพหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าครับรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยบริเวณช่วงหน้าห้างรถแน่นนะครับพอเลยหน้าห้างไปจุดต่างๆก็จะเริ่มกลับมาใช้การได้ดีขึ้นแต่ว่าบริเวณหน้าห้างคุณชัยรัตน์บอกว่าปริมาณรถเยอะนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดทั้งไปและกลับเลยคุณการุณครับอยู่กาญจนาภิเษกด้านฝั่งบริเวณตะวันตกนะครับเขาบอกว่าทางเข้าวัดปางหลวงรถติดมากเนื่องจากว่ามีคนเนี่ยเดินทางไปไหว้พระกันนะครับก็เลยทำให้ท้ายแถวเนี่ยมันล้นออกมาด้านของช่องทางคู่ขนานของการจราจรด้านฝั่งบริเวณตะวันตกนะครับส่วนในช่องทางหลักเนี่ยคุณการลุนบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันให้ข้อมูลไว้ทางหลังไมค์เมื่อครู่นี้นะครับบอกว่าการจราจรเนี่ยยังใช้การได้นะครับการจราจรด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9นะครับฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีปัญหานะครับรถเนี่ยเยอะแล้วก็ติดเนี่ยล้นออกมาท้ายนี่อยู่ประมาณแถวๆวัดคงคานะใกล้ๆกันนะครับอยู่แถวๆวัดคงคาในช่องทางคู่ขนานก็แนะนำใช้ช่องทางหลักจะสะดวกกว่าแล้วก็ฝั่งกลับกันก็กระทบนิดหน่อยมาจากทางด้านของต่างระดับบางคูเวียงที่ตัดกับนครอินทร์นะครับบริเวณช่วงจุดกับรถนะฮะใต้สะพานนี่ก็หนาแน่นเหมือนกันก็เป็นคู่ขนานเหมือนกันนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปการจราจรก็ไม่ติดละนะฮะใช้กันได้ดีขึ้นหรือว่าจะใช้ในช่องทางหลักก็จะดูสะดวกแล้วก็คล่องตัวกว่านะครับสวัสดีพี่ตู่ระยองด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลมาทางคอมเมนต์ทาง YouTube คุณโกศลครับทางด่วนขั้นที่2หรือว่าทางพิเศษศรีรัตน์นะครับบริเวณช่วงทางขึ้นพหลโยธินมีถุงใส่แผ่นยิปซัมกันความร้อนตกหล่นอยู่นะครับเขาบอกว่าความยาวประมาณเกือบ1เมตรอะกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางเลยก็จุดนี้ฝากเตือนให้เพื่อนสมาชิกเพิ่มเติมความระมัดระวังในจุดเกิดเหตุด้วยนะครับเขาบอกว่ามีแผ่นยิปซัมกันความร้อนความยาวประมาณเกือบเมตรนะตกหล่นอยู่เลนกลางทางด่วนนะครับทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์มาจากพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับพญาไทบริเวณทางขึ้นพหลโยธินนะครับอยู่ในช่องทางกลางการจราจรคุณโกศลบอกว่าชะลอตัวครับบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับกรณีของคุณเล็กเอกชัยนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาออกนะครับเชิงทางขึ้นสะพานกับรถก่อนถึงอมตะนครประมาณ400เมตรมีรถกระบะนะครับชนกับรถจักรยานยนต์มีไม่เห็นผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามีการจราจรที่สะสมพอสมควรกีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกัน การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199มีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณช่วงแยกบางกระบือนะครับถนนสามเสนก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่ดำเนินการในที่เกิดเหตุแจ้งกลับมาขนาดนี้เพลิงได้สงบแล้วนะครับมีการประสานงานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไปขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับคุณธีรพัฒน์เกิดสวัสดิ์นะครับท่านนายกเทศมนตรีที่บางปะกงนะครับตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ที่ฉะเชิงเทราท่านนายกเทศมนตรีสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับควบคุมเพลิงได้แล้วครับกำลังนำไมโครเข้ามาคุยกองแล้วก็เอารถดับเพลิงสแตนบายไว้ฉีดครับกันไปคู่อีกรอบ
0: อันนี้เราใช้เวลาควบคุมนี้ประมาณสักกี่ชั่วโมงได้ครับเนี่ย
1: ประมาณครึ่งชั่วโมงควบคุมได้ครับเกือบชั่วโมงครับ
0: เกือบชั่วโมงเนาะมีใครบาดเจ็บเป็นอะไรไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้โกดังนี้เขาเคยเกิดลักษณะไฟไหม้อย่างนี้มาก่อนแล้วเหรอฮะ
1: ใช่ประมาณหลายปีแล้วก่อนที่เป็นนายกครับ
0: อ๋อฮะแล้วเห็นบอกว่ามีของแบตลิเธียมด้วยเหรอจำนวนเยอะเลยเหรอครับในที่เกิดเหตุ
1: ครับผม
0: โอ้มันยังมีไฟอยู่ด้วยเหรอครับ
1: ก็มันไอ้พวกนี้มันติดไปแล้วมันดับยากต้องละเอียดอ่อนนะครับต้องเป่าสถานการณ์ทั้งวัน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋ออย่างนี้ต้องมีการกั้นพื้นที่เนาะมันใกล้เคียงกับพวกบ้านเรือนประชาชนอะไรมากน้อยแค่ไหนฮะ
1: นี่มันเขตอุตสาหกรรมโรงงาน
0: อ๋อโอเค
1: ครับ
0: ไม่มีใครเป็นอะไรเจ้าหน้าที่ก็ปลอดภัยดีเนาะแต่ละท่าน
1: ปลอดภัยหมดครับตอนนี้ควบคุมได้รอแมคโครมาอยู
0: ่อ๋อมีใบอนุญาตอะไรถูกต้องไหมครับโรงงานนี
1: ้อันนี้เดี๋ยวกำลังให้ทางของเราตรวจสอบครับ
0: และอันนี้คือเขาไม่ได้แอบขนเข้ามาใช่ไหมไอ้ตัวแบตเนี่ยฮะ
1: กำลังตรวจสอบ
0: อ๋อกำลังตรวจสอบเน
1: า
0: ะ
1: สารกรรมประสานอะไรแล้วครับ
0: อ๋อไอ้ช่วงที่เกิดเหตุนี่มีคนงานอยู่ไหมฮะเนี่ยวันนี้เขาหยุดไหม
1: มีครับ
0: เขาเป็น
1: มีครับ
0: เขาว่ายังไงบ้างครับท่านนายกเทศมนตรีย
1: ังไม่ได้ไปสอบถามมากหรือว่าไปลุยดับไฟกันก่อน
0: ไม่เป็นไรแล้วตัวโครงสร้างอะไรมันยังแข็งแรงอยู่ไหมฮะเนี่ย
1: คือว่ามันไม่ช่องเดียวเราไปควบคุมเพลิงไว้ทัน
0: มันไม่ได้กระทบกับตัวอาคารอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่กระทบกับ
0: ไม่กระทบเนาะ
1: ครับครับ
0: ตอนนี้ยังอยู่นะก็คือเหมือนกับว่ายังใช้แบคโคขุดแล้วก็ยัง
1: มีการใช้น้ำฉีดแต่ควบคุมเพลิงได้แล้วแบคโคกำลังมาครับ
0: ก็อยู่ในวงจำกัด
1: ครับผม
0: ใช่ไหมฮะอยู่ในวงจำกัดแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำยังไงต่อฮะอะไรหลังจากนี้แล้วฮะ
1: ก็เดี๋ยวดำเนินการเข้าตรวจสอบประสานกับอำเภอแล้วครับ
0: เห็นเขา
1: เจ้าที่สปอ.ตำรวจแล้ว
0: พอถามนิดนึงท่านนายกเทศมนตรีเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าตอนที่ตำรวจมานี่เหมือนเขาพยายามที่จะปิดประตูไม่ให้ตำรวจเข้าด้วยเหรออันนี้จริงไม่จริงยังไงฮะเนี่ย
1: ตอนนั้นไม่แน่ใจนะอันนี้ผมได้ไม่แน่ใจ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ตอนนั้นนะผมอยู่ข้างใน
0: แล้วตอนที่ท่านนายกเทศมนตรีเดินทางมาที่เกิดเหตุท่าทีเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: ผมก็เข้าไปเลยเข้าไปผมขับรถเข้าไปกับหน่วยดับเพลิงเทศบาล
0: ครับแล้วตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเลยยังฮะถึงที่เกิดเหตุเลย
1: ผมไปก่อนตำรวจมาไปก่อนครับเพราะตอนนั้นผมถือสายดับเพลิงไปดับสกัดไฟอีกจุดหนึ่งก็เลยไม่รู้รายละเอียดภายนอก
0: พื้นที่ความเสียหายนี่มันบริเวณสักเท่าไหร่ได้ครับ
1: ประมาณล้อ200ตารางวาได้ครับ
0: 200ตารางวาเนาะใช้น้ำอย่างเดียวเหรอฮะมีใช้อย่างอื่นไหมฮะในการดับ
1: ใช้น้ำอย่างเดียวครับ
0: น้ำอย่างเดียวเริ่ม
1: น้ำ
0: รถน้ำกี่คันนะเนี่ยท่านนายกเทศมนตรี
1: ประสานมาเกือบทั้งตำบลนะครับ
0: ประมาณเท่าไหร่ได้20ถึงไหมฮะ10 20
1: ประมาณเกือบ20คัน
0: เกือบ20คันเนาะ
1: ครับ
0: แล้วเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรมีไหมฮะเนี่ย
1: มีครับ
0: สารเคมีเนาะ
1: มีแน่นอน
0: ยังเข้มข้นอยู่ไหมฮะสำหรับกลิ่นตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็กลิ่นมันคุ้งอยู่ครับ
0: ฮะยังไงเอาใจช่วยครับ
1: ครับผมครับผมขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับท่านนายกเทศมนตรีสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับนะฮะล่าสุดก็บอกว่าควบคุมเพลิงไว้ได้ละนะฮะก็มีการขอรถแบ็คโครมาเสริมที่เกิดเหตุนะเนื่องจากว่าไฟมันครุอยู่ด้านใต้นะเขาบอกว่า จุดที่ไหม้นี่ก็เป็นโกดังรีไซเคิลแบตลิเธียมนะฮะตัวแบตนี่มันพอมันติดไฟแล้วมันดับค่อนข้างยากนะครับก็ยังไม่ทราบจำนวนรายละเอียดเดี๋ยวอยู่ตรวจสอบก่อนนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เหมือนมีกระแสหนึ่งที่เขาบอกว่าตอนที่ตำรวจมาถึงเนี่ยมีบางข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคนงานพยายามที่จะปิดประตูไม่ให้ตำรวจเข้าด้วยนะเออแต่ว่าตอนที่ท่านนายกเทศมนตรีเดินทางไปถึงก็บอกก็เข้าได้ปกตินะฮะขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีธีรพัฒน์เกิดสวัสดิ์ด้วยนะฮะตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ฉะเชิงเทรานะเพิ่มเติมกรณีเพิงไหม้รีไซเคิลแบตลิเธียมนะฮะสำหรับจุดเกิดเหตุอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะไทยช่วยไทยพลัส60-40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
7: ยุงขยง
8: 1
7: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: โฆษกรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส 60-40 หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทย้ำช่วยค่าเดินทาง BTS และ MRT ได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูล2มิถุนายนช่วงเวลา 5:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่ 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,042,300 คนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,000 กว่าร้านมากไปกว่านั้นยังมีเรื่องของการใช้บริการขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมโครงการแต่ประชาชนยังไม่ค่อยทราบนั่นก็คือสามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้า8สาย MRT สีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลือง BTS สายสีเขียวสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมไปถึงรถโดยสารประจำทางขสมก.เรือด่วนเจ้าพยาและรถโดยสารบขส.โดยย้ำว่ายังใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามข้อมูลที่ชำระห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกเงินสดคืนทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านจะถูกระงับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือไปยังประชาชนและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: พาณิชย์เร่งขับเคลื่อน13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทย5สายพันธุ์ที่ถูกมาเลย์ระงับเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
11: นายกรณีตนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวแวนเดอร์ไมกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินมีผลตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยจะมีการดำเนินการจนกว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการส่งคำตอบชี้แจงสำหรับแบบสอบถามด้านมาตรฐานความปลอดภัยให้กับทางการมาเลเซียอย่างครบถ้วนซึ่งทางรัฐบาลไทยโดยกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเตรียมที่จะมีการประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายถึงประเด็นดังกล่าวส่วนกระทรวงพาณิชย์จะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับ WTO และอาเซียนโดยเร่งหาตลาดส่งออกได้แก่จีนสหรัฐญี่ปุ่นเมียนมาและสิงคโปร์เป็นต้นโดยตั้งเป้าดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนควบคู่กับการรณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสธงฟ้าโดยจะเปิดจุดจำหน่ายกุ้งในพื้นที่ของกรุงเทพภาคอีสานและภาคเหนือเป็นต้นสำหรับข้อมูลการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียในช่วงปี2569เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนและคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่ขสมก.แจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงวันที่ 3-4 มิถุนายน 2569 ตลอดทั้งวันเนื่องจากสำนักพระราชวังงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวัน
8: ทิดพระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญศรีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์พูนมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงร่วม8หน่วยงานรัฐเอกชนปรับปรุงถนนประชาชื่นช่วงเชื่อมต่อถนนแจ้งวัฒนะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาจราจรเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐและบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับวันนี้วันพุธนะฮะเป็นประจำทุกวันพุธนะครับเรามีกิจกรรมสนุกๆ นะพร้อมกับร่วมลุ้นรับของรางวัลวันนี้วันหยุดนะลองโทรเข้ามาเล่นเกมดูละกันไม่แน่ว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมให้ทั้งชุดกิฟต์เซตเลยไปใช้กันแบบฟรีๆเลยนะฮะอ่ะช่วงนี้ติดตามครับแม่ประนอมคู่ครัวตัวแม่ตำนานรสชาติต้นตำรับไทยแท้มากกว่า65ปีครับ
0: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
1: คำตอบไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพียงแค่โทรเข้ามาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆสำหรับคุณแล้วผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมที่คิดว่าถึงเครื่องไทยมากที่สุดขอให้แค่เป็นแบรนด์ของแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ได้จากแม่ประนอมที่คุณเคยใช้แล้วคุณคิดว่าถึงเครื่องไทยมากที่สุดและเพราะอะไรเท่านี้เองนะคุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นนะครับสุ่มเป็นผู้โชคดี2ท่านในแต่ละสัปดาห์นะฮะ1137หรือดอกจัน1808เบอร์นี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายดอกจัน1808โทรจากโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะไม่เสียค่าใช้จ่ายดอกจัน1808ถ้าพร้อมแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมนะฮะที่คุณคิดว่าถึงเครื่องไทยมากที่สุดเพราะอะไรแค่นั้นเองนะฮะสำหรับผู้โชคดี2ท่านเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มคัดเลือกนะแรนดอมใครดวงดีก็ได้รับไปนะในช่วงวันหยุดสบายๆแบบนี้ชุดกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมทั้งหมด9รายการทั้ง2ท่านจะได้รับเหมือนกันทั้ง2ท่านเลยนะครับแต่ต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องเดินทางมารับหรือถ้าไม่สะดวกนะส่งตัวแทนมารับมอบแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยตอนที่เจ้าหน้าที่ทีมงานติดต่อกลับไปว่าท่านเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะประกาศก่อนนะครับช่วงท้ายรายการพอมีชื่อของท่านเป็นผู้โชคดีรอสักแป๊บหนึ่งนะรอหน่อยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปตามคิวนะฮะพอเจ้าหน้าที่โทรไปหาท่านนะฮะท่านก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าต้องเตรียมหลักฐานเอกสารอะไรยังไงนัดวันเวลากับเจ้าหน้าที่ได้เลยก็ต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเราผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมทั้ง2ท่านจะได้เป็นกิฟต์เซตเนี่ยเหมือนกันนะผู้โชคดีทั้ง2ท่านก็จะได้เหมือนกันแล้วก็มีกระเป๋าเป็นกระเป๋าสารจากแม่ประนอมอีก1ใบทั้งหมดก็จะเป็น10รายการพอดีนะมีกระเป๋าสาร1ใบบวกกับผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอม9รายการก็เป็น10รายการพอดีที่บอกว่าชุดกิฟต์เซตเนี่ยมีอะไรบ้างนะนอกเหนือจากกระเป๋าสารของแม่ประนอม1ใบนะก็จะมีบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมบรรจุอยู่ในนั้นนะครับ 1. น้ำจิ้มไก่1หลอดขนาด95กรัม 2. น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัม 3. น้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัม 4. น้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัม 5. น้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัม 6. น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัม 7. น้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัม 8. น้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัม 9. น้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมและ10ก็คือกระเป๋าสารของแม่ประนอมนะครับที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด9รายการเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าสารของแม่ประนอมนะผู้โชคดีทั้ง2ท่านที่หลังจากช่วงท้ายรายการนะมีการสุ่มเรียบร้อยประกาศรายชื่อผู้โชคดีเรียบร้อยก็รอทางทีมงานติดต่อกลับไปพร้อมกับนัดวันเวลานะครับเข้ามารับที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเราได้เลยนะฮะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยเขามีเยอะนะ84 รายการนะ84 รายการนะฮะวันนี้เอาคร่าวๆแล้วกันนะฮะว่ามีอะไรอยากจะให้ลองบ้างนี่ วันนี้อยากจะทานปลาอยากจะทานแซ่บๆก็เลยมาขอนำเสนอชุดทำส้มตำปลาอยู่ที่ไหนนะครับเวลาเดินทางไปต่างประเทศคิดถึงอาหารไทยคิดถึงรสชาติส้มตำนะฮะอยากจะทานปลาแหมมันอยู่ต่างประเทศมันหายากซะเหลือเกินพกไปเลยนี่เขามีชุดทำส้มตำปลานะฮะเป็นชุดของทางผลิตภัณฑ์แม่ประนอมนะใช้ทำเมนูส้มตำปลาได้แบบสะดวกไม่ต้องปรุงเพิ่มนะก็ใส่เครื่องตามที่เราชอบใจได้เลยมะเขือนะมะเขือเทศถั่วฝักยาวผักต่างๆแล้วแต่คุณชอบได้เลยขอแค่พกชุดทำส้มตำปลาไปก็แซ่บได้ทุกที่ทุกเวลานะฮะชุดทำส้มตำไทยก็มีเหมือนกันนะสำหรับท่านใดที่แหมไม่ชอบกลิ่นปลานะฮะกลิ่นแรงซะเหลือเกินก็แล้วแต่นะว่าใครถูกใจไม่ถูกใจยังไงแต่ว่าถ้าไม่ถูกใจปลาก็มีชุดส้มตำไทยให้เลือกกันใส่ถั่วเลยนะครับมะเขือเทศถั่วฝักยาวถั่วลิสงผักต่างๆนะจะเป็นกุ้งแห้งกุ้งสดแล้วแต่สะดวกเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวมีติดตามเรื่องกันต่อวันนี้เรื่องค่อนข้างเยอะนะฮะแล้ววันนี้เป็นวันหยุดด้วยเอาอย่างนี้แล้วกัน2คนแรกโทรมาให้เลยไม่ต้องจับฉลากโทรมาเลยโทรมาคุยกับผมเลย2คนแรกนะแล้วหลังจาก2คนแรกไม่รับสายแล้วนะวันนี้มาไวไปไวจบแบบพีคๆเลยผมขอ2คน2คนใครโทรมาเนี่ยเป็น2สายแรกมาคุยกันหน่อยว่าผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยตัวไหนที่คุณคิดว่าถึงเครื่องไทยมากที่สุดและเพราะอะไร2ท่านแรกที่ด้านนอกส่งสายเข้ามา2ท่านแรกรับรางวัลไปเลยไม่ต้องจับฉลากแล้วนะฮะวันนี้ไม่ต้องจับฉลากแล้วให้ไปเลย2ท่านแรกนะวันนี้วันดีวันนี้วันหยุดนะฮะเอาไปเลย2ท่านแรกไม่ต้องมาลุ้นดวงให้เสียเวลาแล้วอ้าวอยู่ที่ฝีมือละใครไวกว่ากันนะฮะตอนนี้ดอกจัน1808กับ1137นะครับอาจจะติดยากนิดนึงตอนนี้คู่สายเต็มไปละนะอ้าวเดี๋ยวข้างนอกคัดเลือกกันละกันว่าใครโทรมาก่อนโทรมาหลังจัดคิวให้ดีๆเอาแค่2ท่านแรกผมไม่จับฉลากแล้ววันนี้พอเลยโปรดิวเซอร์บอกไม่ต้องจับฉลากแล้ววันนี้เรามาไวไปไวเนื่องจากวันนี้วันดีนะฮะมาเลย2ท่านแรกแล้วจบเลยนะฮะ2ท่านแรกเลยมาเลยวันนี้มาไวไปไวนะอย่างที่บอกนะฮะมีการปรับเปลี่ยนให้ตื่นเต้นเร้าใจกันนิดนึงนะไม่งั้นก็จะเอื่อยๆเฉยๆเรื่อยๆวันนี้มาเลยใครไวที่สุดขอ2คนแรกบอกแล้วว่าคำถามนี้ไม่มีผิดนะมีแต่ถูกอย่างเดียวแล้วก็ปกติเคยแต่ซุ่มนะเอาชื่อมาแรนดอมมาจับฉลากกันวันนี้ไม่ต้องจับ2คนแรกด้านนอกคุณเรียงคิวให้ดีนะคุณบอกว่าข้างนอกนี่สายเต็มเลยนะคู่สายเต็มคุณเรียงคิวให้ดีๆนะเอา2คนแรกมาจริงๆแล้วให้2คนนั้นไปเลยไม่ต้องสนใจว่าเขาเคยได้แล้วไม่เคยได้แล้วให้ไปเลยให้คือให้ไปเลยไม่ต้องสนใจว่าเขาอาจจะเคยเล่นพุทธที่แล้วแล้วเขาเพิ่งได้ไปแต่ว่าพุทธนี้เขาไวพอเขารับทราบกติกาเขาโทรมาก็ให้เขาเลยเอาสิดับเบิลเซตกันไปเลยเอาไปเลย2เซตติดกัน2สัปดาห์มีไหมใครเพิ่งได้ไปเมื่อเร็วๆนี้วันนี้โทรเข้ามานะถ้าคุณไวคุณได้ไปเลยนะ1137และดอกจัน1808บอกเบอร์ไม่เป็นผลละเพราะตอนนี้คู่สายด้านนอกเต็มละนะฮะเอาเรียงคิวกันดีๆเรียงคิวกันดีๆนะครับว่าใครมาก่อนมาหลังพร้อมแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยเพราะว่า2ท่านแรกนี้เนี่ยได้ไปเลยนะจบแล้วได้2คนแล้วพอไม่ต้องโทรแล้วไม่ต้องโทรมาแล้วจบแล้ววันนี้จบแล้วท่านแรกคุณสมพงศ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเคยได้รางวัลของแม่ประนอมหรือยังพี่สมพงศ
2: ์เคยแล้วครับปีที่แล้วนี่คร
1: ับ อ๋อปีที่แล้วอ๋อมันก็หายไปปีนึงอะเนาะปกติพี่สมพงศ์นี่ชอบอะไรของแม่ประนอมอะถึงเครื่องไทยมากที่สุด
2: ขาวครับ
1: เหรอต้องเป็นสูตรไหนพี่
2: สูตรดั้งเดิมครับเอามาผสมข้าวกินข้าวคุกข้าวกินก็อร่อยครับ
1: เหรอ
2: ทำต้มยำก็ดีครับ
1: น้ำข้นน้ำใส
2: ข้นครับ
1: น้ำข้นนะชอบแบบเป็นยังไงเป็นซีฟู้ดชอบแบบเป็นต้มยำยังไง
2: ต้มยำครับใส่กุ้งตัวใหญ่
1: ใส่กุ้งตัวใหญ่ๆได้ติดตามแม่ประนอมมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย
2: นานมากครับประมาณ20กว่าปีแล้วครับ
1: 20กว่าปีเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่เปลี่ยนใจจากแม่ประนอม
2: รสชาติเขาดั้งเดิมอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงแล้วผมชอบครับไม่เค็มมากแล้วก็ไม่หวานรสกำลังดีกลมกล่อม
1: ครับครับได้ฮะยังไงขอบคุณมากพี่สมพงษ์
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับอ่ะอันนี้คือให้ไปก่อนนะคุณสมพงษ์นี่มาท่านแรกใช่ไหมให้ไปเลยใช่ไหมหนึ่งท่านแล้วที่เหลือนี่คืออะไรคือมากดมาพร้อมกันเหรอเจ้าหน้าที่รับสายพร้อมกันหมดทุกคนเลยเหรอแล้วไงแล้วคนที่สองนี่คือเลือกไม่ได้ว่าใครมาก่อนใช่ไหมเอายังไงดีฮะเอาอย่างนี้คือเขาบอกว่าเอาไม่ต้องส่งมาแล้วนะเอาแค่นี้พอแล้วนะเอา3คนเนี้ยคือเขาบอกมาพร้อมกัน3คนเนี้ยนะที่อยู่ในรายชื่อเนี่ยข้างนอกไม่ต้องส่งสายมาแล้วนะเอาท่านแรกให้คุณสมพงษ์ไปก่อนนั่น1นะเหลืออีก1รางวัลคุณมนตรีคุณธีรลักษณ์คุณจตุพลด้านนอกบอกว่าเจ้าหน้าที่3คนน่ะรับสายเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพื่อความยุติธรรมนะ3คนเนี้ยคุณจะต้องไปแรนดอมนะโอเคป่ะเพราะเขารับสายมาพร้อมกันเขาบอกว่าไม่มีใครมาก่อนมาหลังเพราะว่าเขาโทรมาพร้อมกันแล้วเจ้าหน้าที่เราก็ดึงสายมาพร้อมกัน3คนเลยเพราะฉะนั้นคุณมนตรีคุณธีรลักษณ์คุณจตุพลคุณ3คนต้องไปแรนดอมนะโอเคนะแต่ว่าท่านแรกอะที่มาก่อนคนเดียวโดดๆเลยคือคุณสมพงษ์เมื่อกี้คือคุณสมพงษ์ได้ไปเลยโอเคนะด้านนอกโอเคนะตามนี้นะคุณมนตรีสวัสดีครับคุณมนตรีครับ
3: ครับผม
1: ตกใจนึกว่าสายหลุดคุณโอเคกับกติกาใหม่ไหมเพราะว่าคุณมาพร้อมกันเลยเนี่ย 3-4 ท่านเนี่ยมาพร้อมกันเลยอ่ะ
3: โอ้โอเคอยู่แล้วครับ
1: โอเคเอาผลิตภัณฑ์อะไรของแม่ประนอมที่คิดว่าถึงเครื่องไทยมากที่สุดเพราะอะไร
3: พริกเผาครับสูตรดั้งเดิมครับ
1: อือฮึ
3: ครับผมเวลาคลุกข้าวทำต้มยำมันถึงพริกถึงขิงดีครับ
1: ติดตามแม่ประนอมมานานแค่ไหนแล้ว
3: ก็ติดตามมานานแล้วครับก็หลายปีอยู่ครับ
1: หลายปีอยู่นะอะไรทำให้เราติดใจแม่ประนอมฮะพี่มนตรี
3: ก็มันสูตรดั้งเดิมอะครับแล้วก็เป็นไอ้นี่ด้วยแบบมันเปลี่ยนยี่ห้อไม่ได้อะครับถ้าเปลี่ยนยี่ห้อแล้วเดี๋ยวโดนภรรยาว่า
1: ได้ได้ขอบคุณมากคุณมนตรีแต่คุณต้องไปสุ่มนะไปจับฉลากเอานะเพราะเขามาพร้อมกันนะ3คนนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรลักษณ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณธีรลักษณ์ของคุณนี่มาพร้อมกัน3ท่านคุณจะต้องไปสุ่มจับฉลากนะตกลงนะ
4: โอเคค่ะ
1: โอเคอ่ะตอบว่าอะไรครับของแม่ประนอม
4: ตอบเป็นน้ำจิ้มไก่อยู่แล้วค
1: ่
4: ะ
1: ทำไมถึงคิดว่าน้ำจิ้มไก่ของแม่ประนอมถึงเครื่องไทยมากที่สุดอ่ะ
4: จริงๆน้ำจิ้มไก่ของแม่ประนอมอ่ะคือตั้งแต่จำความได้เลยอะค่ะก็จะกินแต่น้ำจิ้มไก่ของแม่ประนอมไม่ว่าจะกินกับของทอดอะไรก็ตามแต่รู้สึกว่ารสชาติเขาอะกำลังพอดีไม่เผ็ดไม่หวานใช่คือตอนเด็กอะชอบกินมากคือกินแบบคลุกข้าวกินได้เลย
1: ไม่ใส่แบบวัตถุกันเสียใช่ไหมไม่ใส่ผงชูรสใช่ไหมของแม่ประนอม
4: ก็เลยติดมาตลอดเลยค่ะติดกินน้ำจิ้มไก่กับน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมเนี่ยไม่ว่าจะกินกับข้าวหรือว่ากับของทอดเนี่ยคือต้องมีคู่กันตลอด
1: เราใช้ผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเมื่อสักครู่แอบได้ยินว่าตั้งแต่เด็กเลยเหรอประมาณกี่ปีได้แล้ววะ
4: ตอนนั้นน่าจะประมาณ20ปีที่แล้วได้มั้งคะ
1: 20ปีที่แล้วตอนนี้ก็ประมาณ80กว่า
4: ฮะ
1: ไม่ใช่เดี๋ยวขอโทษตกเลขผมตกเลขผมขอโทษอ๋อใช้มา20
4: น่าจะประมาณอายุ10กว่าขวบ
1: อ๋อ10กว่าขวบ
4: ใช่ค
1: ่ะได้เคยได้ของรางวัลจากแม่ประนอมยังเคยเล่นเกมนี้ยังของแม่ประนอม
4: ไม่เคยเลย
1: ใช่ป่ะ
4: ใช่
1: เอาเดี๋ยววันนี้รอลุ้นดูสินะฮะว่าจะโชคดีไว้นะขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะสองท่านไปแล้วนะเนี่ยจะมี3ท่านเนี้ยที่มาพร้อมกันเพราะฉะนั้น3ท่านเนี้ยจะต้องจับฉลากนะ3คนเนี้ยคุณจตุพลสวัสดีครับ
5: ครับผมสวัสดีครับ
1: พี่จตุพลเดี๋ยวบอกก่อนว่าของพี่จตุพลเนี่ยคือมาพร้อมกับคุณมนตรีกับคุณธีรลักษณ์เลยเพราะฉะนั้นพี่จะต้องไปจับฉลากนะ3คนนะ
5: ได้ครับ
1: ตกลงนะผมบอกแล้วโอเคคิดว่าผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมตัวไหนของแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยถึงเครื่องไทยมากที่สุดและเพราะอะไร
5: น้ำพริกเผาครับผมแต่แม่ประนอมนี่สูตรดั้งเดิมเลยครับ
1: ทำไมถึงเป็น
5: วันนี้ก็ใช้ทุกวันเลยครับติดรถอยู่เลยครับ
1: หรอ
5: แบบหลอดบีบครับ
1: แบบหลอดบีบโหมันพกสะดวกนี่
5: อ่าใช่ครับ
1: อ๋
5: อบีบใส่ขนมปังได้เลยครับ
1: อ๋อส่วนใหญ่ทานกับขนมปังอย่างเงี้ยเหรอครับ
5: ใช่ครับผมเวลาออกไปทำงานเลยครับ
1: อ๋อโอ้ใช้มานานยังอ่ะพี่กี่ปีแล้วเนี
5: ่ยแต่ก็ใช้มาถ้าเกิดว่าใช้ตั้งแต่เป็นขวดนี่ก็ตั้งแต่30กว่าปีนะครับ
1: 30กว่าปีโอ้โห
5: โอ้
1: อ้าวเดี๋ยวนี้พกพาสะดวกด้วยเนาะแพ็กเกจอะไรก็ดีเนาะไม่หกเลอะเทอะด้วยได้เคยได้ของรางวัลจากแม่ประนอมไปยัง
5: ได้ไปแล้วครับช่วงต้นปีนะคร
1: ับ อ๋อต้นปีที่ผ่านมาไม่เป็นไรเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นผู้โชคดีต่อเนื่องเลยไหมช่วงกลางปีพอดีเลยด้วยเนาะ
5: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับ
5: ครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอ่ะสามท่านนี้จะต้องจับฉลากกันนะฮะเพราะว่าตามกติกาที่เราบอกไปวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะฮะโปรดิวเซอร์เราใจปั้มวันนี้นะฮะเขาบอกว่าใครที่โทรมา2สายแรกจะได้รับของรางวัลจากแม่ประนอมไปเลยโอ้โหคู่สายเต็มฮะข้างนอกนี่รับสายพร้อมกันคือมีคนแรกอ่ะที่มาคนเดียวโดดๆเลยก็คือคุณสมพงษ์อันนี้เขาได้ไปเลย1ท่านเพราะเขามาก่อนคนเดียวเลยส่วนสายที่2ที่บอกว่าได้ไปเลยเนี่ยบังเอิญข้างนอกเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็รับสายขึ้นมาพร้อมกัน3คนเพราะฉะนั้นคุณมนตรีคุณธีรลักษณ์คุณจตุพล3คนนี้จะต้องมี1คนที่เป็นผู้โชคดีนะตามนั้นนะชี้แจงเรียบร้อยนะด้านนอกแรนดอมเลยด้านนอกจับฉลากมาเลยคุณมนตรีคุณธีรลักษณ์คุณจตุพลนะฮะแล้วเดี๋ยวคีย์มาที่หน้าจอนะสำหรับท่านนี้ไม่เน้นนะฮะไม่เน้นเข้ารอบแต่เน้นเข้าร่วมนะฮะคุณสัมฤทธิ์สวัสดีครับเอาพี่สัมฤทธิ์สายหลุดเหรอแหมเสียดายไม่ได้คุยกับพี่สัมฤทธิ์นะฮะขออภัยสายหลุดนะฮะอย่างที่บอกว่าเขาไม่เน้นเข้ารอบแต่เขาเน้นเข้าร่วมนะเขาบอกไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะก็เข้าใจว่าเต็มแล้วเดี๋ยวพุธหน้ามาลุ้นกันใหม่แต่ว่าพุธนี้ขอคุยขอตอบหน้าใหม่นะเหมือนกับว่าขอคุยในช่วงกิจกรรมแม่ประนอมหน่อยเพราะว่าตัวเองก็ใช้แม่ประนอมแล้วก็ชอบชื่นชอบในผลิตภัณฑ์แม่ประนอมเหมือนกันแต่เมื่อสักครู่ต้องขออภัยจริงๆนะพอคู่สายเยอะแล้วสายมันจะชอบมีปัญหาหลุดบ่อยต้องขออภัยด้วยนะฮะอ่ะด้านนอกแรนดอมได้ละมาเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับบอกไปแล้วนะเมื่อสักครู่นะช่วงกลางรายการเนี่ยชุดกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยทั้งหมด9รายการแล้วก็รวมกับกระเป๋าสารของแม่ประนอมอีก1ใบก็เป็น10รายการพอดีผู้โชคดีทั้ง2ท่านท่านแรกทราบไปแล้วก็คือคุณสมพงษ์ฉันทวิทยาสกุลครับเนื่องจากวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาเล็กๆน้อยๆทำให้ตื่นเต้นและเร้าใจยิ่งขึ้นนะฮะคุณสมพงษ์วันนี้โทรเข้ามาเป็นสายแรกวันนี้เราให้ไปเลยสายแรกคุณสมพงษ์ดีใจด้วยนะฮะส่วนท่านที่2มาพร้อมกันถึง3ท่านที่เจ้าหน้าที่เราดึงสายขึ้นมา3คนแล้วก็พร้อมกัน3ท่านเลยนะฮะ1ในนี้จะมีผู้โชคดีเพียงแค่คนเดียวจาก3คนที่มาพร้อมกันนะคุณมนตรีคุณธีรลักษณ์คุณจตุพลเอาละผู้โชคดีท่านที่2ที่มาพร้อมกันนะเป็นลำดับที่2โทรเข้ามาพร้อมกันถึง3คนแต่มีคนเดียวที่ดวงดีท่านนั้นก็คือคุณอุ๊ยตื่นเต้นอ่ะสปอตเลยได้ไหมแล้วค่อยกลับมาเฉลยไหมไม่เอานะนานเกินไปใช่ไหมโอ้ถอนหายใจกันใหญ่เลยเอาคุณธีรรัตน์กิตติพัฒน์ครับดีใจกับคุณสมพงษ์และคุณธีรลักษณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานจากจสร้อยติดต่อกลับไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเดินทางมารับของรางวัลผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเราสำหรับท่านใดที่ติดตามแม่ประนอมอยู่บอกเลยว่าคุณติดตามดีๆฮะเพราะว่าเรามีอะไรเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นคุณตลอดเวลาทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปช่วงนี้ขอบคุณกิจกรรมสนุกๆ นะฮะแม่ประนอมคู่ครัวตัวแม่ตำนานรสชาติต้นตำรับไทยแท้มากกว่า65ปีครับ
0: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
1: พี่พระเคอินบอกอยากจะโทรแต่ขี้เกียจเดินทางไปรับค่ะโอ้นี่ให้ฟรีนะพี่นี่เราให้ฟรีนะฮะนะขอบคุณคุณมดเอ็กด้วยคุณมดเอ็กบอกว่าชอบน้ำจิ้มไก่นะฮะจิ้มเป็ดกรอบเดี๋ยวฤดูกาลหน้าไม่กรอบแล้วนะเป็ดอ่ะ เนี่ยก็จะกลายเป็นพญาหงแล้วนะเขาได้โค้ดใหม่แล้วนะเออที่แซวมาใน YouTube เนี่ยนะฮะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณนะข้อความทุกท่านเลยพี่อุทัยด้วยนะพี่ตู่ระยองด้วยนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้พี่ AA นะพี่ปาเกงอินคุณกระปุกแดงคุณรพีนะเพิ่มเติมกันได้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจสร้อยของเรานะครับช่วงนี้มาเดินทางกันต่อนะครับ1137และดอกจัน1808นะครับสามารถติดต่อฝากข้อมูลหรือว่าพูดคุยเพิ่มเติมข้อมูลออกอากาศได้ยินดีเลยนะฮะดอกจัน1808เบอร์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับกรณีของคุณโกศลที่บอกว่ามีของตกหล่นด้านทางด่วนนะครับขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตบริเวณทางขึ้นพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับพญาไทเป็นแผ่นยิบซ้ำกันความร้อนเขาบอกว่ายาวประมาณเมตรหนึ่งเกือบเมตรอ่ะเกือบเมตรก็ตกหล่นอยู่เลนกลางจุดนี้เราประสานงานศูนย์ทางด่วนรับทราบแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณตู่ระยองฝากข้อมูลไว้นะครับมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่87+800มีรถกระบะจอดเปิดไฟกระพริบอยู่ในช่องทางด้านซ้ายมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่87+800มีรถกระบะเปิดไฟกระพริบจอดอยู่ช่องทางซ้ายการจราจรยังคล่องตัวทั้ง2ด้านครับคุณชัยรัตน์ครับรัชดาพิเศษเป็นฝั่งขาเข้าเชิงทางลงสะพานข้ามแยกประชานุกูลครับมีรถแท็กซี่กับรถเก๋งเฉี่ยวชนกันกีดขวางช่องทางที่2จากขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับคุณสอนฝากประชาสัมพันธ์ลืมขาตั้งไมโครโฟนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณ1ทุ่มเป็นขาตั้งไมโครโฟนสีดำเขาวางไว้ที่เบาะหลังรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้แต่คนขับชื่อคุณบุญอาจพัฒนโพคุณบุญอาจพัฒนโพถ้าฟังอยู่หรือถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับคุณบุญอาจพัฒนโพรบกวนช่วยให้เขาติดต่อกับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่ามีผู้โดยสารลืมขาตั้งไมโครโฟนไว้ที่เบาะหลังรถของเขานะครับขึ้นมาจากมาบุญครองแล้วก็ไปลงที่พุทธมณฑลสาย1เมื่อคืนนี้ประมาณสัก1ทุ่มนะฮะเป็นขาตั้งไมโครโฟนแล้วก็อีกท่านหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ต่อเวรกันมาจากทางคุณปุญญนุชกรณีของคุณอนุพงศ์เคสนี้เนี่ยมูลค่าค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าประมาณ 300,000 นะฮะทั้งกล้องเป็นกล้องถ่ายรูปโซนี่สีดำแล้วก็มีเลนส์กล้องด้วยประมาณ 4-5 ตัวเลยนะครับที่ทำตกหล่นเอาไว้ไม่แน่ใจว่าช่วงไหนแต่ว่าใช้เส้นทางเนี่ยเป็นเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์ช่วงบริเวณตัดกับเกษตรแล้วก็ไปรู้ตัวอีกทีเนี่ยใกล้เคียงกับรามคำแหง21ตอนช่วงเช้าวันนี้ประมาณ 6:30 นะฮะลักษณะเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเป้สีดำข้างในมีกล้องยี่ห้อโซนี่แล้วก็มีเลนส์กล้อง 4-5 ตัวเขาผูกติดไว้ท้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็คิดว่ามันน่าจะตกหล่นแจ้งความที่สน.โชคชัยตอนนี้กำลังประสานงานกับทางท้องที่ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่กันอยู่นะฮะท่านใดเก็บได้ติดต่อกลับเข้ามาได้เลยนะครับที่จสร้อยของเราดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่สายหลุดนะฮะต้องขออภัยพี่เอกด้วยนะฮะพี่เอกถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปดูข้อมูลก่อนเอาฝนตกครับโอการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกมีฝนตกครับเขาบอกว่าบริเวณช่วงต่างระดับบางใหญ่รถก็ติดฝนก็ตกแต่ว่าตกไม่หนักเริ่มตกเป็นแบบปล่อยนะครับการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกใกล้เคียงต่างระดับบางใหญ่เป็นด้านขาเข้ารถเยอะพี่เอกบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะฮะอ้าวใครที่ติดตามเรื่องของนกหงส์หยกถามผมมาตลอดนะฮะถามมาตลอดตั้งแต่เปิดหัวเรื่องขึ้นมาตั้งแต่คุณปรีชานะเจ้าทุกข์ที่เขาออกอากาศไปตอนนู้นนะฮะจนถึงวันนี้ก็ยังมีคนสอบถามเข้ามาเป็นระยะวันนี้ขออนุญาตหลายท่านแซวว่าเป็นซีรีส์ไปแล้วสำหรับเรื่องนี้ตอนจบแล้วครับ ตอนจบของซีรีส์เรื่องนกหงส์หยกแล้วฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับเจ้าตัวเลยคุณปรีชาตอนนี้อยู่ในสายนะสวัสดีครับพี่ปรีชา
6: ครับสวัสดีครับ
1: ครับก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจด้วยนะฮะเพราะว่ามาทราบเหมือนกันว่าน้องๆเด็กๆตายหมดเลยทั้ง5ตัว
6: ครับ
1: นะฮะหลายท่านติดตามเยอะฮะพี่ปรีชาผมถามก่อนว่าสรุปแล้วไอ้ตัวแรกเนี่ยที่ไปตายที่เขาเนี่ยสรุปว่าเขาเอาศพมาให้ดูไหม
6: ไม่เอามาครับ
1: สรุปว่าเราก็
6: เอาตัวที่สวยที่สุดแข็งแรงที่สุดด้วยหายไปเพราะว่าอ้าบอกว่าตายนะฮะ
1: แล้วคนที่เขาไปฝากเลี้ยงสุดท้ายแล้วเขาพามาเจอกับเจ้าหน้าที่ไหม
6: ไม่พาอะไรมาทั้งสิ้นนะฮะเขาคือเอาเอ็นกที่เหลือเนี่ยนะฮะกับของผมเนี่ยนะฮะมาทิ้งไว้ที่สอนอ
1: ครับ
6: นะครับแล้วทางด้านสารวัตรเนี่ยแกก็โทรมาให้ผมไปรับนะครับพอดีผมก็ติดงานอยู่ที่ร้านเนี่ยนะฮะผมให้หลานสาวไป
1: ครับ
6: นะฮะหลานสาวผมก็อารมณ์ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ใช้คำพูดก็ค่อนข้างแรงหน่อยนะครับต่อหน้าสารวัตรเนี่ยแล้วบอกเอ้ยมันอยู่ไหนสารวัตรก็โดดขวางเลยนะว่าเลยบอกเอ้ยคุณคู่อย่างนี้ไม่ได้นะเลยทำนองนั้นนะฮะผมให้เขาหลบเองอ่ะให้เขาไปกินข้าวอะไรอย่างนี
1: ้คร
6: ับ คุณเอาของคุณไปแล้วก็จบแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือจะตัดบทนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยทางด้านสาววัดก็โทรมานัดผมบอกว่าจะเอาไงต่อ
1: ครับ
6: ผมบอกแจ้งไว้แรกแล้วนะฮะซึ่งไอ้ตัวสาววัดเองเนี่ยแกก็เกรงว่าถ้าเกิดผมบอกค่าเสียหายไปเนี่ยมันจะกลายเป็นยังไงเป็นมหากาพย์ไปนะว่าเราถือโอกาสเรียกร้องอะไรเกินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็แจ้งสาววัดไปบอกสาววัดก็ลองให้เขาไปสืบถามราคาก็ได้ในท้องตลาดเนี่ยนะครับว่าราคามันเป็นยังไง
1: คร
6: ับ นะฮะทั้งหมดเนี่ยมัน5ตัวซึ่งผมเรียกไปเนี่ยคือตัวละ 1,000 นะฮะอันนี้ถึงว่าอันนี้ผมกล้าพูดแล้วนะฮะ
1: ครับ
6: ผมเรียกไป 1,000 จริงๆเนี่ยมันตายไปแรกๆเนี่ยคือ3ตัวแล้วก็ทยอยตาย2ตัวภายในช่วงเวลาวันเดียวเองนะฮะ
1: อาการที่มันตายนี่มันยังไงอ่ะพี่ปีชา
6: คือผมเข้าใจว่าเขาซีซัวให้อาหารอะไรสักอย่างนะครับมันคงไม่ใช่อาหารที่สำหรับลูกนกป้อนนะเขาจะมีอาหารของเขาต่างหากนะเขาเรียกว่าอาหารลูกป้อน
1: ใช่ใช่
6: นะฮะมันต้องชงไว้กับนมเด็กเนี่ยนะฮะชงเหมือนนมเด็กอ่ะนะฮะแล้วก็เอาใส่ท่อหรือสลิงเนี่ยฉีดให้กินทีละนิดนะฮะทีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่านกเนี่ยอดมาหรือไม่ทีนึงเขาเอาอะไรให้กินไม่รู้นะฮะปรากฏมันท้องร่วงทีละตัวมันผิดอาหารนั่นเองนะคร
1: ับ ครับ
6: มันเรื่องเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: อ่ะแล้วหลังจากที่เราเปิดไปละ5,000แล้วเขาว่ายังไง
6: แล้วสาววัดแกก็รับปากผมแล้วก็หายเงียบเลยนะครับผมต้องโทรทวงถามแกบอกสรุปเป็นยังไงดีนะฮะแกก็อ้างบอกพอดีทางด้านคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาไม่สะดวกเขาป่วยอยู่ต้องไปผ่าซิสอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะขอเวลาสักนิดนึงนะฮะผมบอกผมให้เวลาอีกอาทิตย์นึงละกันนะฮะไอ้เรื่องเนี้ยเกิดได้ต้นเดือนที่แล้ววันที่ 4 ที่ 5เนี่ย
1: วันที่4กำลังจะครบ1เดือนเนี่ยวันนี้วันที่ 3กำลังจะครบ1เดือนพอดี
6: ครบ1เดือนพอดี
1: ครับ
6: นะฮะแต่ปุ๊บเนี่ยผมก็ดูว่าตัวสามสาววัดจะว่าไง4 ที่ 5เนี่ย
1: วันที่4กำลังจะครบ1เดือนเนี่ยวันนี้วันที่ 3กำลังจะครบ1เดือนพอดี
6: ครบ1เดือนพอดี
1: ใช่ครับ
6: นะฮะแต่ปุ๊บเนี่ย

0: ไม่น่าปล่อยอย่างนี้นะฮะแกก็เงียบแกบอกโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้ภายใน3วัน
1: ครับ
0: นะฮะผมให้ทิ้งเวลาให้แกเนี่ยเกือบทนอาทิตย์อ่ะผมจำได้ผมคุยแกวันพุธนะฮะ
1: ครับ
0: อังคารที่แล้วผมเพิ่งโทรหาแกนะฮะแกรับสายปุ๊บแกก็บอกเออตอนนี้เงินอยู่ที่ผมนะฮะจำนวนเงิน 3,000 อย่างงู้นอย่างนี
1: ้
0: เดี๋ยวผมจะรีบโอนให้ละกันนะฮะพอดีผมอยู่ต่างจังหวัด
1: ครับ
0: คุณเชื่อมาวางสายไม่ถึง10นาทีเงินโอนเข้ามา 3,000 จริงนะฮะ
1: ตอนที่โอนเข้ามาสลิปเป็นชื่อใครพี่ปีชาน
0: ี่ไงคุณเราจะบอกอยู่นี่นะฮะปรากฏว่าผมก็แกล้งบอกทางลาแต่ว่าเออผมได้รับแล้วนะแต่นี่ผมขอสลิปหน่อยได้ไหมสารวัตรยาก็บอกโอเคโอนมาให้สลิปนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยสลิปถ้าเกิดมีการโอนเนี่ยมันต้องมีชื่อผู้รับกับผู้โอนถูกต้องไหมครับ
1: ใช่
0: นะฮะมากกว่าแค่ส่งไปผมนะฮะเป็นสลิปมีโลโก้ของดังกสิกรมีแต่ชื่อผมข้างล่างไม่มีชื่ออ
1: ้าวแล้วข้างล่างมันขึ้นเป็นอะไรพี่ปีชา
0: เป็นขาวเลย
1: แสดงว่า
0: ผมเอาสลิปเนี่ยนะฮะไปข้อถามที่ระแบงดูทุกดังพูดเหมือนกันหมดว่าอันนี้คือสลิปปลอมมันสลิปปลอมซึ่งสารวัตรแกพูดเองว่าเงินเนี่ยอยู่ที่มือแกเดี๋ยวแกจะโอนให้ผมคือถ้าบริสุทธิ์ใจคุณโอนมาจริงๆสลิปมันควรจะระบุชื่อถูกต้องไหมครับ
1: เขา
0: ไม่มีชื่อเลย
1: เขาเอาเงินสดไปฝากสารวัตรใช่ไหมแล้วสารวัตรเป็นคนโอนให้ปีชานะสารวัตรเป็นคนโอนเพราะฉะนั้นชื่อที่ระบุในสลิปอาจจะเป็นชื่อของสารวัตรหรืออาจจะเป็นชื่อของใครก็ได้ที่สารวัตรให้โอนไปอีกทีนึง
0: แต่นี่มันไม่มีชื่อเลยไง
1: ไม่เขาน่าจะเซ็นเซอร์ไว้แหละตัวท่านสารวัตรอ่ะเขาน่าจะบังชื่อนั้นไว้
0: ไม่ใช่ครับผมเอาสลิปตัวนี้นะฮะไปถามทุกดังเลยทุกดังพูดเหมือนกันหมดอันนี้สลิปปลอม
1: ไม่แต่เงินพี่ก็เข้าจริงไม่ใช่หรอ
0: นะฮะ
1: เงินพี่ก็เข้าแบงค์จริงๆไม่ใช่หรอ
0: เข้าแบงค์ใช่ไงเข้ามาเงินน่ะเข้ามาถูกต้อง
1: ก็คือจำนวน 3,000
0: แต่สลิปเนี่ยไม่ใช่สลิปเนี่ยทุกดังพูดเหมือนกันหมดว่าสลิปปลอม
1: ปลอมเพราะว่าเขาบังไว้หรือเปล่า
0: เ
1: พราะเขาบังชื่อไว้สิเขาเซ็นเซอร์ชื่อไว้สิ
0: จริงๆเนี่ยผมให้ทุกคนดูนะฮะผมไม่แน่ใจผมยังมีเก็บไป
1: มีไหมส่งมาให้หน่อยส่งมาทางไลน์เลยพี่ปีชาถ้ายังมีอยู่ส่งมาให้ดูหน่อย
0: ไลน์ของจอสอร้อยต้องเล่นไงครับผมเล่นไลน์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่
1: อ้าวหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วหลังจากนั้นพอ 3,000 ปุ๊บพอเงินเข้าบัญชีแล้วเราพอใจไหมหรือยังไงต่อพี่ปีชา
0: ก็คงผมไม่อยากไปไล่เบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะมันเสียเวลาเปล่าๆนะฮะคือเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยไอ้วันที่แกเรียกผมไปคุยเนี่ยแล้วแกเขียนบันทึกเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: แกไม่ได้พูดถึงว่าเป็นผู้ต้องหาเลยแกหลบหลีกคำพูดตลอดเวลานะฮะแกเขียนในบันทึกเนี่ยเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยนะแกเขียนว่าไม่ได้บอกว่าทุจริตนะ
1: ครับ
0: แกไม่ได้ใช้คำว่าทุจริตนะเพราะในไอ้ใบต่างๆผมทิ้งที่บ้านละคือสำนวนที่เขียนออกมาคืออ่อนมากวางง่าย
1: ๆ
0: ไม่ได้พูดถึงว่าผู้ต้องหาหรืออะไรนะ
1: ฮะแล้วเราตกลงโอเคไม่ติดใจไม่เอาเรื่องไม่เอาความอะไรละก็คือจบกันละ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยควรจะจัดการนะฮะไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับคุณปล่อยให้คนอย่างนี้อยู่ในสังคมอยู่เนี่ยนะฮะอาชีพแท็กซี่ที่ดีๆเขามีเยอะนะฮะแต่อย่างนี้เนี่ยผมขอโทษผมใช้คำว่าแท็กซี่โจรนะฮะ
1: แล้วตอนนี้ก็คือไม่ติดใจเอาความอะไรกับเขาแล้วใช่ไหม
0: คือจะเอาความก็คือผมต้องไปนั่งบี้อีกใหม่นะว่าแก้ข้อหาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซ
1: ึ่
0: งมันเสียไปครับเปล่า
1: อ้าวแล้ว 3,000 นี้เรา
0: ปฏิบัติ
1: เอาไปซื้อนกใหม่มั้ยหรือเอาไปทำอะไรพี่ปีชา
0: ขอโทษนะผมทำบุญไปเลย
1: อ๋อทำบุญไปเลย 3,000 เหรอ
0: ทำบุญไปเลย
1: เข้าท่าเข้าท่าโอเค
0: มันไม่คุ้มค่านะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆไอ้เงินอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เงินที่ผมต้องการหรอกนะฮะผมก็ไม่มีอาชีพอย่างเงี้ยนะครับ
1: คือเหมือนกับว่า
0: จริง
1: ที่เราติดใจอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยเหรอ
0: ครับคือเขาอ้างเนี่ยนะว่าเขามีบอกปฏิเสธผมก็บอกเฮ้ยถ้าคุณบอกปฏิเสธนะสัญชาตญาณเนี่ยผมต้องขนของลงจากรถทั้งหมดถูกต้องไห
1: ม
0: ผมคว้าแต่กระเป๋าซึ่งเพราะเนี่ยกระ

0: ป๋าใบนี้คือมันมีกระเป๋าเงินสดผมอยู่ในทั้งหมดนะฮะแล้วก็เป็นถุงบัญชีอยู่ในทั้งหมดผมทิ้งไว้อยู่คือไอ้ถุงอีกใบนึงซึ่งผมใส่พวกถุงไอ้กระบอกกาแฟพวกนี้นะครับแล้วก็ตะกร้านก2ชิ้นเนี่ยที่ทิ้งอยู่ในรถนะมันถอยรถปุ๊บออกเลยนะฮะคือถ้าทางต้องยังไงต้องขอขอบคุณทางด้านจสร้อยนะฮะถ้าจสร้อยไม่บี้เนี่ยตำรวจไม่ทำงานแน
1: ่
0: พอจสร้อยบี้ไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแกรีบโทรหาผมเลยบอกติดต่อได้ละข้ามไปวันหนึ่งนะเสร็จปุ๊บไอ้แท็กซี่เนี่ยมันขนของมาคืนให้ที่โรงพักเนี่ยนะฮะภายในหนึ่งวันภายในหนึ่งวันคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเนี่ยถ้าอ้างว่าลืมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเขารู้จักบ้านผมอยู่แล้วเพราะเขาเป็นรับผมขึ้นในหมู่บ้านนะฮะถ้าคนเราบริสุทธิ์ใจเนี่ยคุณเอามาคืนผมเนี่ยอย่างน้อยสุดผมก็ต้องให้ค่าน้ำมันเลยนิดหน่อยถูกต้องไหมฮะฮัลโหล
1: เอานะแต่อย่างน้อยคือก็ทุกอย่างน่าจะจบลงแล้วแหละนะฮะเนาะอย่างที่
0: มันจบลงแบบที่ว่าผมก็มันภาพพจน์มันไม่ค่อยดีอะนะผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับ
1: แต่มันดีตอนจบนะอย่างน้อยพี่ก็เอาเงิน 3,000 ไปทำบุญนะพี่ก็เอาเงินไปทำบุญนะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมยังติดข้องอยู่ที่ว่าไอ้คนประเภทเนี่ยทำไมปล่อยให้มันลอยนวลอยู่อย่างนี้ได
1: ้เอานะก็ถือว่าทุกฝ่ายเนี่ยได้ดำเนินการตามกฎหมายไปแล้วนะฮะ
0: ไม่ใช่ทุกฝ่ายครับต้องชมจสร้อยอย่างเดียวเลย
1: ไม่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ทำตามกฎหมายแหละเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าเองเนี่ยก็หลุดปากมาตลอดเวลาว่าจสร้อยนี่กัดผมไม่ปล่อยเลยคุณอย่างงู้นอย่างนี้บอกเลยเขาก็ทำตามเรื่องของเขาอ่ะนะฮะ
1: เราก็มีการสอบถามความคืบหน้าเป็นระยะเนื่องจากว่าหลายท่านเขาให้ความสนใจเรื่องนี้นะฮะ
0: ก็นั่นนะฮะผมถึงบอกว่าต้องขอขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีจสร้อยนะเรื่องมันอย่างเงี้ยคาราคาสังอยู่เนี่ยจสร้อยดิบบี้จริง
1: ๆ
0: แล้ววัดเอเจนหลุดปากมาเลยว่าจสร้อยกัดผมไม่ปล่อยเลยอย่างงู้นอย่างนี
1: ้ยังไงขอบคุณมากพี่ปีชา
0: ขอบพระคุณนะครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณจสร้อยอย่างสูงเลยนะครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะหลายท่านให้ความสนใจแล้วก็สอบถามมาเป็นระยะระยะนะครับกำลังจะครบ1เดือนพอดีสำหรับเรื่องของนกหงส์หยกของคุณปรีชาเขานะครับเขาแจ้งมากับทางจสร้อยเนี่ยรู้สึกจะวันที่4พฤษภาคมนะครับวันนี้วันที่3มิถุนายนก็กำลังจะ1เดือนครบ1เดือนพอดีนะครับสุดท้ายก็คนขับรถแท็กซี่นะเขาก็ชดใช้ในจำนวน 3,000 บาทนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณปีชาพอได้รับเงินก็บอกว่านำเงินจำนวน 3,000 บาทเนี่ยไปทำบุญนะฮะแล้วก็ไม่ติดตามเอาเรื่องเอาราวอะไรกันต่อละนะก็จบกันแต่เพียงเท่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามานะครับก็ตอนจบละนะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะที่ติดตามกันมาเกือบ1เดือนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน

0: โหลเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสิ้นใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ครับได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้ครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับประเภทที่1สามารถผ่อนได้ครับ 0% นาน6เดือนครับสนใจสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับประเภทที่3ครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นครับรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมครับเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ครับสิ่งที่แตกต่างกันประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมครับประเภทที่3ก็ผ่อนได้เหมือนกันครับ 0% นาน3เดือนสอบถามได้ที่02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับทักทายคุณเดียด้วยนะฮะแล้วก็ต้องขอความสุภาพเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคุณเดียนะเข้าใจนะฮะบางทีคือแหมฟังแล้วมันอินนะอารมณ์มันพุ่งพาดนะฮะต้องจำกัดเรื่องของความสุภาพหน่อยนะคุณเดียนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอาร์มด้วยนะคุณอาร์มอมรเทพนี่เยี่ยมเลยทำหน้าที่ได้ดีมากนะฮะคอมเมนต์อย่างสุภาพกันหน่อยนะครับนะฮะขอบคุณทุกข้อมูลนะเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับผ่านช่องทาง YouTube ของเราก่อนหน้านี้มีคุณกระปุกแดงคุณปั๊กเคอินคุณมดเอ็กคุณรพีคุณอุทัยพี่ตู่ระยองอ่ะคุณ AA ด้วยอ่ะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสร้อยนะครับช่วงนี้เห็นบอกว่ามีฝนแล้วนะมีฝนเล็กน้อยครับอยู่ที่ตลิ่งชันทวีวัฒนาลาดพร้าวคลอง3วาเคลื่อนตัวทางทิศเหนือนะฮะช่วง 13:30 นาทีข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลครับแล้วก็มีอุบัติเหตุจากคุณธนพลโรจนะครับบริเวณช่วงแยกอุทัยมีรถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางเลยครับจุดนี้เราประสานงานสภ.บางปะอินทราบว่าเป็นรถเก๋งกับคู่กรณีคือรถบรรทุกพ่วงทางสภ.บางปะอินเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับขอบคุณคุณธนพลแล้วก็ขอบคุณทางสภ.บางปะอินด้วยนะครับบอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการไม่น่าจะมีคนเจ็บนะเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งมานะครับว่ามีท่านใดได้รับบาดเจ็บไม่น่าจะมีนะเป็นรถเก๋งกับคู่กรณีเป็นรถบรรทุกพ่วงนะอยู่เลนกลางเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการละสำหรับในที่เกิดเหตุอยู่ในถนนโรจนะนะครับสำหรับจุดนั้นแล้วก็มีคุณวิชาน93ครับฝนตกนะพุทธมณฑลสาย4มีฝนตกปล่อยๆการจราจรคล่องตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณกระดกรัตนะอยู่เจริญราษฎร์รถติดเนื่องจากว่ารถรอเข้าสันเจ้าไต้ฮงกงนะฮะเขาบอกว่าเลี้ยวกัน2เลนเลยมีตำรวจด้วยนะครับคอยอำนวยการจราจรให้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของศาลด้วยแต่ว่ารถนี่เยอะมากท้ายแถวล้นขึ้นไปบนทางด่วนเลยขอบคุณคุณกนกรัตด้วยนะฮะเขาบอกว่าเจริญราษฎร์นี่เคลื่อนตัวได้ช้าเลย สลับกับการหยุดนิ่งเลยเป็นฝั่งที่มาจากตัดถนนจันนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสาทรแยกสุรศักดิ์นั่นแหละนะบอกติดมากนะเนื่องจากว่าวันนี้มีคนเดินทางไปที่สันเจ้าไต้ฮงกงในกันเยอะรอเลี้ยวเข้ากันเนี่ย2เลนเลยนะมันก็เลยไปบังรถที่จะตรงไปตรงแยกสาทรสุรศักดิ์นะก็บอกว่าติดขัดมากๆเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็สลับกับการหยุดนิ่งเลยฝนตกหนักนะรัชดาภิเษกคุณชัยรัตน์แยกประชานุกูลที่จะไปวงสว่างการจราจรไม่ติดแต่ว่าฝนตกหนักเลยนะครับฝั่งกลับกันรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆพี่พันอยู่กาญจนานะเป็นฝั่งตะวันตกต่างระดับชิมพลีที่จะมุ่งหน้าไปพันนกสาย4การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณวิชาญ93บรมเป็นฝั่งสาย3ไปสาย4ฝนตกปล่อยๆการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอยู่ด้านในพุทธมณฑลสาย4ก็เพิ่มเติมกลับมาอีกทีนึงบอกว่าการจราจรนี่คล่องตัวนะฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้แต่มีฝนนะก็บอกว่าแถวนั้นมีฝนตกปล่อยๆนะครับช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลทุกข้อความนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อหลัง14 นาฬิกาครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: นายกรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569คุณกฤตยารอดรัตนทูลรายงานค่ะ
4: วันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยที่อาคารหน่วยราชการเหนือพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญเดินทางไปลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งนำใจกันดอกไม้ไปถึงกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิในนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนำโดยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมกันนี้ผู้นำเหล่าทัพคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆพร้อมใจไปลงนามถวายพระพรและนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อาทิพลเอกธาราพงศ์มลธรรมปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพลโทอาวุธพุทธอํานวยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตลอดจนหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และที่บริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนนายในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนไปลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประสบกรณิกรไทยกฤตยา รรัตนทูลรายงานค่ะ
3: และเมื่อเวลา 12:00 นที่ผ่านมากองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่บริเวณท้องสนามหลวงไปต่อที่ปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่ม6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลส่วนพื้นที่เฝ้าระวังลมแรงมี4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดระนองอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอจังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและอำเภอกระบุรีจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่ที่อำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอำเภออ่าวลึกชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
6: สามมิถุนาสุภวารสีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีสีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคณาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาทิสานุทิศประสาทพรพิพิธสำฤทธิ์ผลน้อมถวายพระพรชัยมงคล ปวงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สหวานมันเค็มจากสสส.ช่วงนี้มีข้อมูลให้ติดตามกันนะครับจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือว่าทาง PEA ครับ PEA เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อผ่านช่องทางต่างๆอาทิโทรศัพท์ข้อความ SMSแอปพลิเคชันแชทหรือสื่อสังคมออนไลน์ครับเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีธนาคารรหัส OTP หรือชักชวนให้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของประชาชน PEA ขอเน้นย้ำว่าหากพบผู้แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญและหลีกเลี่ยงการกดลิงก์หรือดาวน์โหลดเอกสารจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือครับประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจาก PEA ครับคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับพี่น้อย
1: สวัสดีครับคุณเทมาครับ
0: เชิญเลยครับ
1: ครับอยู่เยาวราชนะ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: โอ้โหวันนี้เห็นเด้อทองลงน่าจะมาซื้อทองกันหรือเปล่า
0: พี่น้อยก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: ไม่ผมไม่อาจไม่บังอาจไม่บังอาจนะครับเดี๋ยวโดนปล้น
0: อย่าม
1: ีไว้เลยนะฮะก็คือรถเยอะมากคุณเสมา
0: ครับผม
1: ผมมาจากโรงเรียนโอเดียนนะก็เจอท้ายแถวเลย
0: ครับ
1: กระเติบกระเติบกระเติบมาเรื่อยๆนะฮะก็ปัญหาที่รถติดเนี่ยก็คือรถจอดซ้ายขวาซ้ายหนึ่งเลนขวาหนึ่งเลนแล้วก็เปิดไฟก็พี่เป็นแมงหิ่งห้อยเลยนะเพื่อจะลงไปซื้อของนั่นแหละนะครับก็ไม่ว่ากันพอถนนมีห้าเลนจอดไปสักสองเลนซ้ายขวาเหลือสามเลนก็กระเถิบมาเรื่อยๆใช้เวลาเกือบ15 นาทีถึงจะพ้นแยกราชวงศ์นะแต่พอพ้นตรงก่อนถึงแยกราชวงศ์เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็ยืนโบกรถอยู่นะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นนะมันเลื่อนได้แล้วเพราะว่ามันหลุดจากรถจอดละถ้าจะแค่จริงๆก็คือไปเชิญรถที่เขาจอดไม่ให้จอดมันก็จะหายติดแหละ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ว่ากันเนาะวันหยุดจากจะซื้อนู่นซื้อนี่ครับก็เลยมาจนถึงแยกวัดตึกพ้นแยกวัดตึกแล้วไม่มีปัญหาเลยเลี้ยวซ้ายมาทางขึ้นสะพานพระปกเกล้านี่ก็ใช้กันได้ดี
0: ครับ
1: ครับปัญหาก็อยู่ตรงแค่ตลาดเก่าแค่นั้นแหละ
0: ครับฝนอะไรยังไม่มีนะพี่น้อยวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ฝนรู้สึกจะแห้งไปแล้วนะเมื่อกี้ผมวนอยู่แถวสนามหลวงก็เปียกๆอยู
0: ่ครับ
1: กลับมาตรงนี้แห้งไปแล้วน่าจะตกนิดหน่อยอ่ะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่น้อย
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะครับก็วันนี้อยู่แถวเยาวราชนะบอกว่ามีรถมาจับจ่ายซื้อของกันเป็นจำนวนมากนะครับคนที่ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณจุดดังกล่าวนะก็รถค่อนข้างเยอะนะฮะรถค่อนข้างติดนะบริเวณจุดดังกล่าวคุณยมพญายังนะพี่ยมบอกว่าคูบอนก่อนถึงลอดใต้วงแหวนฝั่งตะวันออกกาญจนพิเศษมอเตอร์เวย์สาย9นะ20 เมตรนะเส้นคูบอนนะก่อนถึงใต้วงแหวนตะวันออก20 เมตรมีปิกอัพ2 คันชนกันครับแล้วก็ไปกีดขวางอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายเนี่ยการจราจรก็ชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ตอนนี้เป็นกระแสอยู่ในโซเชียลมีเดียนะฮะหลายท่านก็กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์แล้วก็มีสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวนะว่าทางเรามีข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ยังไงบ้างนะเกี่ยวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนึงแล้วกันนะเขาก็ไปกันเป็นครอบครัวนะมีหลายท่านเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็มีน้องเด็กๆด้วยนะแล้วก็มีคนที่ตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะครับเป็นกรุ๊ปที่ไปด้วยกันก็มีการโพสต์นะเรื่องราวที่ไปเจอมานะก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับกับทางด้านของท่านนายกสมาคมท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดที่ระยองนะฮะคุณพิษณุเขมพักสวัสดีครับท่านนายกสมาคมครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับจากเรื่องราวดังกล่าวนี้ท่านนายกของเราคงน่าจะทราบเรื่องแล้วนะฮะใช่ไหมที่มีการโพสต์ทางโซเชียลมีเดียตรงนี้เนี่ยพื้นที่จุดเกิดเหตุเนี่ยตรงอ่าวช่อเนี่ยมันมีหน่วยงานหรือว่ามีการดูแลนักท่องเที่ยวจริงๆตรงนี้เรามีการวางกำลังแล้วก็มีการบริหารจัดการพื้นที่เรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวยังไงบ้างครับตรงนั้น
2: คือสิ่งแรกนะครับผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยก็จะมีข้อมูลจดจ่อปิดมีเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงก็มีเวรยามและบางที่ก็จะมีรปภ.ด้วยแต่ว่าในจุดนี้เขาก็จะใช้พนักงานนะครับออกตรวจเดินตรวจทีนี้พื้นที่บริเวณหน้าหาดมันห่างกันประมาณ150เมตร
0: คร
2: ับถ้าที่ผมสอบถามมานะครับบางทีเสียงเนี่ยอาจจะได้ยินไม่ชัดแต่ว่าถัดไปใกล้ๆกันนะฮะก็คืออ่าววงเดือนเนี่ยจะมีที่ตั้งของหน่วยวงเดือนของเจ้าที่อุทยานอยู่นะครับก็อยู่อีกอ่าวนึงครับ
0: ค่ะก็คือด้วยนะความว่ามันน่าจะไกลกันใช่ไหมฮะมันก็เลย
2: ทำให้เสียงจะได้ยินไม่ชัดจากอะไรรัศมีประมาณ150เมตรนะมันก็ค่อนข้างที่จะไกลให้พอสมควรแต่ว่าพอเสียงดังขึ้นเจ้าที่เขาทราบเนี่ยเขาก็วิ่งไปแล้วที่เกิดเหตุแล้วก็สอบถามว่ามีเรื่องอะไรก็ได้มีการประสานแจ้งเข้ามาแจ้งทางตำรวจซึ่งจากตำรวจจะเป็นสายตรวจโดยใช้รถจักรยานยนต์จากจุดที่หน้าด่านนะครับมาที่ตรงนี้มันประมาณ2กิโลกว่าแต่สามารถเขาใช้เวลาประมาณ15นาทีบิดแว่นเข้ามาปฏิจุดเกิดเหตุได้หลังจากที่สอบถามแล้วไล่เช็คข้อมูลวงจรปิดก็สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในเวลาไม่ถึง30นาทีครับ
0: ผู้ก่อเหตุนี่เขามากับกลุ่มเพื่อนมากับเป็นแก๊งหรือมาคนเดียวหรือมายังไงกับใครยังไง
2: ผู้ก่อเหตุนี่เป็นอยู่ในกับผู้ที่จะมากลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างครับปรับปรุงซ่อมแซมพวกนี้ครับ
0: Oh.
2: คนบนเกาะ ไม่ใช่ไม่ใช่พนักงานฮะ
0: เป็นเหมือนก็เป็นผู้รับเหมาที่มาทำเกี่ยวกับพวกก่อสร้างภายในโรงแรมพอดีอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงนี้จะปรับปรุงซ่อมแซมกันครับ
0: อ๋อแล้วโรงแรมนี้เคยได้รับแจ้งเหตุลักษณะอย่างนี้มีมากน้อยแค่ไหนไหมฮะสำหรับตัวเนี้ยโรงแรมเนี้ย
2: เรียกว่าแทบไม่เคยเลยดีกว่า
0: ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยเลยดีกว่าเพราะว่าเหตุที่เกิดน้อยมากโดยมากเป็นทำกระเป๋าสตางค์ตกหรือของหายอย่างเงี้ยนะครับพอที่จะมีประปรายบ้างแต่เหตุที่ว่าในลักษณะแบบเนี้ยมันไม่เคยปรากฏขึ้นและหลายสิบปีที่ผ่านมาก่อนสมเด็จไม่เคยมีคดีอุกชะกันนะครับก็มีคดีเล็กๆน้อยๆของหายอะไรประมาณนี้ครับ
0: มัน
2: แต่ว่าทุกที่ก็ดูแลท่องเที่ยวของตัวเองเป็นหลักครับ
0: มันกระทบไหมฮะท่านนายกสมาคมมันกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวไหมพอคนเขารู้ทราบข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันค่อนข้างไวด้วยนะครับ
2: ใช่ก็คิดว่าเอาตรงนี้นะครับมันมีผลกระทบแน่นอนครับเพียงแต่ว่าจะออกมาในรูปลักษณะไหนแต่นี่สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็ชี้แจงเป็นข้อเท็จจริงการดำเนินการที่เด็ดเสร็จเรียบร้อยจับกลุ่มตัวได้ส่งฝากขังอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็มันมีการที่เราจะประชุมในการที่จะดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีการทำCPR มากสุดถึง400คนในการฝึกอบรมแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีการฝึกอบรมอีกประมาณ30ท่านนะครับเนี่ยทุกทางที่เป็นการดูแลนักท่องเที่ยวไม่ว่าทางอุทยานทางเจ้าท่านะครับทางสมาคมเรือสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองนะครับทุกฝ่ายเนี่ยระบุรณาการร่วมกันโดยมีอุทยานมีสถานีตำรวจภูธรเพนะครับเป็นแม่ขายเป็นแม่หลักในการที่จะดูแลตัวนี้อยู่ซึ่งเคสนี้ก็งงมากว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เมื่อเกิดไปแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขได้นะครับแล้วก็ดูแลผู้ที่ประสบภัยอย่างดีนะครับที่ผมสอบถามมาแล้วพาไปทุกจุดที่เขาต้องการมีการคืนเงินค่าเสียหายให้อะไรให้แล้วขอโทษขอโพยเรียบร้อยซึ่งตัวของผู้เสียหายก็เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ติดใจตรงนี้ครับทราบว่าโอเคเหตุนี้มันไม่ได้เป็นความผิดของทางรีสอร์ทมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกที่ในพื้นที่ท่องเที่ยวแต่ก็สามารถจัดการได้เบ็ดเสร็จก็ถือว่าเป็นความรวดเร็วในระดับหนึ่งครับสร้างความปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวครับ
0: ผมถามเรื่องของมาตรการความปลอดภัยนิดหนึ่งได้ไหมครับการวางกำลังบนเกาะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: การรักษาความปลอดภัยหนึ่งนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองเราจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวสามมีเจ้าที่ของอุทยาน
0: นะครับ
2: แล้วก็มีเจ้าที่อบต.ที่อยู่บนเกาะด้วยครับแล้วดังครั้งนี้ทั้งนี้ก็จะมีบางรีสอร์ทเขาจะจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเข้ามาเสริมด้วยส่วนรีสอร์ทที่ ม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรมากๆโดยมากก็ใช้พนักงานตัวเองนะครับเดินตรวจกัน
0: ครับครับหลักๆเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวไปแล้วเกิดไปประสบเหตุอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุได้โดยตรงเนี่ยช่องทางไหนได้บ้างครับ
2: 1669ได้ทันทีครับ
0: 16
2: คือเรามีการซ้อมแผนตลอดเช่นนักท่องเที่ยวประสบเหตุหรือว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ตามส่งรพสตก่อนรพสตดูเหตุการณ์โดยมสตเกาะเสม็ดร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยองเนี่ยเขาร่วมมือกันตรงนี้แต่นั้นจะมีเรือเร็วสแตนบาย24ชั่วโมงใช้เวลา10นาทีส่งถึงฝั่งพอถึงฝั่งปั๊บเนี่ยรถ169พร้อมนะครับรับไปผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลได้เลยเรามีการซ้อมตลอดครับ
0: แล้วถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยอย่างเงี้ยสามารถแจ้งได้ไหมกรณีอย่างนี้ก็1669เหมือนกันเหรอฮะหรือว่า191
2: เขา191ครับ
0: 191ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตอนนี้จำนวนนักท่องเที่ยวไทยหรือต่างชาติมากกว่ากันครับตอนนี
2: ้นักท่องเที่ยวตอนนี้เป็นนักท่องเที่ยวไทยครับ
0: คนไทยเน
2: า
0: ะ
2: คนไทยครับต่างชาติจะเริ่มมาก็ตั้งแต่ปลายตุลาเป็นต้นไปครับก็สมมติจะมีนักท่องเที่ยวประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ1ล้านคนที่ได้ทุกวันนะครับตลอดทั้งปี
0: ครับครับ
2: คร
0: ับ อันนี้ก็ต้องกลับมาสร้างความน่าเชื่อถือกันใหม่นะครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นไป
2: ในวันสองวันนี้นะครับเดี๋ยวกำลังที่จะเตรียมเชิญผู้ประกอบการเชิญทุกหน่วยงานเข้ามาบูรณาการร่วมกันว่าเราจะวางมาตรฐานในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวยกระดับขึ้นให้มันเข้มข้นมากกว่านี
0: ้
2: ครับเพื่อให้ความสร้างความอุ่นใจว่ามาเสม็ดเนี่ยต้องปลอดภัยครับ
0: ฮะฮะก็ถามปัจจุบันเลยครับตอนนี้สภาพอากาศขึ้นลมทะเลวิวบรรยากาศณขนาดเนี้ยปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่นู่นฮะท่านนายกสมาคม
2: โอ้โหอากาศดีมากครับแดดร้อนขึ้นลมนี่ถือว่าตรงนี้ก็ธรรมดานะครับ
0: ครับ
2: ครับเพราะว่าสมมติว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าความสูงของคลื่น1-2เมตรนี่คือคุณเทียบได้เลยไม่ได้มีปัญหาแล้วก็เล่มฝนเนี่ยตกที่เสม็ดน้อยมากเพราะว่าลักษณะของระบบลมทะเลเนี่ยกลางวันมันจะพัดจากทะเลเข้าไปสู่บกเพราะฉะนั้นเราเห็นเมฆฝนมาเนี่ยแป๊บเดียวแล้วครับลมพัดผ่านไปที่อื่นละปีหนึ่งเนี่ยจะมีฝนตกหนักๆที่เสม็ดได้สัก10วันนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวได้ตลอดปี
0: ครับน้ำเป็นยังไงน้ำใสไหมครับช่วงนี้น้ำทะเล
2: โอ้น้ำยังใสอยู่ครับน้ำใสครับหาดทรายขาวสวยเหมือนเดิมครับ
0: แล้วมีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยไหม60-40อะไรช่วงนี้เขากำลังฮิตกันนะที่กรุงเทพนี่ที่ตรงนู้นเป็นยังไงบ้างครับ
2: ผมว่ามีนะครับผมยังมึงไม่ได้ลงไปดูในรายละเอียดเพราะว่ามันเพิ่งเปิดแต่คิดว่าร้านค้าแผงลอยนะครับแล้วก็ร้านอาหารต่างๆเนี่ยน่าจะเข้าร่วมโครงการเพราะปกติแล้วเราก็จะให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐอยู่แล้วครับ
0: อย่างนี้เราต้องมีการแบบคิดจัดโปรโมชั่นกิจกรรมอะไรกลับมาอีกไหมฮะดึงดูดนักท่องเที่ยว
2: อ๋อด้วยครับด้วยครับครับก็มีแค่มีการจัดการแข่งขันวิ่งนะครับหรือบางทีมีกิจกรรมพายเรือเก็บขยะนะครับมีบิ๊กคลีนนิ่งนะครับแล้วก็รวมถึงมินิคอนเสิร์ตต่างๆที่จะจัดในรีสอร์ทแต่ละที
0: ่
2: ก็มีครับ
0: ครับสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะบอกถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมประชาชนรับฟังอยู่ในขณะนี้เชิญได้เลยนะครับท่านนายกสมาคมครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางผู้ประกอบการเนี่ยนะครับได้ดูแลเยียวยาเต็มที่พอใจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการระมัดระวังในแต่ละรีสอร์ทรวมถึงในภาพรวมของเกาะเสม็ด
0: ครับ
2: ซึ่งเราจะบูรณาการร่วมกันกับทุกฝ่ายแล้วว่าต้องยกระดับเกาะเสม็ดเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่านี้เพื่อความมั่นใจอุ่นใจและก็สุขใจในการท่องเที่ยวเกาะเสม็ดมาได้ตลอดปีนะครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านนายกสมาคมที่มาเพิ่มเติมกับทางจอสร้อยของเรานะครับ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดที่จังหวัดระยองนะครับท่านนายกสมาคมพิษณุเขมพันธ์นะฮะก็มาเพิ่มเติมเรื่องราวของกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับที่ไปแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าประทับใจเอาเสียเลยนะฮะแล้วก็มีการโพสต์มีการแชร์ต่อกันในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็ทำให้ทางวันนี้เนี่ยนะต้องมาเชิญท่านนายกสมาคมนะครับมาพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะก็เห็นบอกว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ในที่สุดแล้วก็มีการส่งตัวฝากขังเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้านไหนครอบครัวไหนนะครับมีปัญหาเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องความจำอัลไซเมอร์หลงลืมและที่สำคัญคือท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวและก็ทางผู้ดูแล ขอแนะนำโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการอัลไซเมอร์หลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับลงทะเบียนได้ฟรีครับเข็มกลัดกับสติกเกอร์เราจัดส่งให้ถึงบ้านส่งฟรีครับท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะเราส่งทางไปรษณีย์โทรเข้ามาร่วมลงทะเบียนได้เลยครับ1137หรือดอกจัน1808เบอร์นี้กดจากโทรศัพท์มือถือไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีตลอด24ชั่วโมงดอกจัน1808ครับคุณประภาพรสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: ถนนพหลโยธินค่ะขาออกเนาะตลาดสะพานใหม่ค่ะ
0: เป็น
3: ตลาดย
0: ิ่
3: งเจริญอะค่ะ
0: ครับผม
3: ก็คือรถพยายามจะไปเข้าร้านจอดหนึ่งซึ่งลึกสุดอะนะคะที่ใกล้ตลาดแล้วก็รถเลี้ยวเข้ากันไม่ได้มันก็เลยทำให้รถค่อนข้างจะติดยาวออกมาค่ะ
0: เอ้าหรอมันติดนิ่งเลยไหมหรือว่ามันได้ช้าหรือมันยังไงครับคุณประภาพร
3: ค่อนข้างจะชะลอตัวมากค่ะแล้วก็จริงๆแล้วแนะนำว่าจอดลานจอด2หรือลานจอด3เดินนิดนึงดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นมันเข้าไม่ได้เนาะ
0: ครับครับ
3: แล้วก็รถติดยาวออกมาข้างนอกอะค่ะเพราะว่าจะมีการกั้นตรงช่วงที่เป็นทางม้าลายด้วยก็เลยทำให้รถติดสะส
0: ม
3: ท้ายแถวก็จะยาวมานิดนึงค่ะตรงนั้น
0: แล้วฝั่งกลับกันชะลอด้วยไหมครับ
3: ฝั่งกลับกันไปได้ค่ะเรื่อย
0: ๆครับครับเรื่องของฝนแล้วครับแถวนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
3: ไม่ยังไม่มีฝนค่ะร้อนมาก
0: ร้อนมากถ้าผ่านพ้นตรงแถวหน้าตลาดไปดีขึ้นไหมครับเนี่ย
3: ดีขึ้นค่ะ
0: ดีขึ้นเนาะอ๋อได้
3: ค่ะ
0: เด
3: ินทางป้องตัวขึ้น
0: ได้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับ
3: โอเคขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ัสดีครับขอบคุณคุณประภาพรด้วยนะครับพหลโยธินเป็นฝั่งขาออกนะรถติดอยู่บริเวณช่วงหน้าตลาดยิ่งเจริญนะครับก็เข้าออกตลาดกันนะครับการจราจรก็เต็มพื้นที่เลยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเห็นบอกว่าใช้การได้ดีขึ้นนะส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรเนี่ยไม่ติดนะไม่ได้มีปัญหานะครับคุณสิริมาพรฝากประชาสัมพันธ์ลืมกระเป๋าตะข่ายสีดำข้างในมีเอกสารของบริษัทมีสมุดเงินฝากของธนาคารกสิกรไทยระบุชื่อบริษัทเมตาบรูมขึ้นมาจากเซ็นทรัลพระราม3ไปลงที่คอนโดเดอะรูมที่สาทรเซนหลุยตอน 20:15 นคืนวันที่31พฤษภาคมนะครับแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้นะครับคุณสลาวุฒลืมถุงผ้าสีแดงข้างในมีกางเกงยีนยี่ห้อนิยมยีนสีน้ำเงินเทาแล้วก็มีซี่โครงหมูขึ้นมาจากโลตัสปิ่นเกล้ามาลงที่เสาชิงช้าบนรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ช่วงบ่ายโมง20นาทีนะครับช่วงนี้ติดตามนะครับรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกนะครับเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อกับคุณบุษบงบุษบวณิชครับ
4: เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะมาติดตามกันนะเหลือ25วันถึงวันเลือกตั้งนะคะก็เวลาเหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นการหาเสียงก็เลยเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็มีการพูดในประเด็นที่กลายเป็นประเด็นการเมืองเข้มข้นมากกว่าการหาเสียงเลือกตั้งนะคะวันนี้ก็ขอจะเป็นแนวนั้นไปก่อนซึ่งทางด้านของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะคะร่วมรับรู้ว่าจะมีวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะ28มิถุนายนนี้เนี่ยทางด้านของกรุงเทพมหานครเขาก็ผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายค่ะที่ประชุมแล้วก็พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารของแต่ละหน่วยงานนะคะโดยมีแพทย์หญิงโลลักษณ์วีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครนะคะโดยรองปลัดกทม.บอกว่าอยากให้การเลือกตั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้มีประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นอย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้ได้ผู้แทนที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องเข้าใจปัญหาตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและมีนโยบายที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็ขอบคุณหลายหน่วยงานเลยที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนแล้วก็พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาร่วมกันพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะ
0: ครับ
5: ขณะเดียวกันการหาเสียงเมื่อวานนี้มันก็มีประเด็นใหญ่อยู่2ประเด็นนั่นก็คือประเด็นการแต่งตั้ง ประธานที่ปรึกษาของพรรคประชาชนที่จะเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมแคนดิเดตผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนนะคะซ
0: ึ
5: ่งมีการเสนอชื่อศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรโพธิ์ค่ะเป็นประธานที่ปรึกษาแคนดิเดตผู้ว่ากทมนะคะก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความเหมาะสมไม่เหมาะสมต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นายพิจารณ์ชาวะพัฒนาวงเลยค่ะที่การพรรคประชาชนก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะใช้ wording คำที่ว่าตามที่เห็นตามภาพนี่แหละค่ะชัยชนะทางการเมืองที่แท้จริงคือการเปลี่ยนคนที่เคยเห็นต่างให้มาเดินทางร่วมกับเรานะคะขณะที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ดร.สุรพลนิติไกรโพธิ์ประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าผู้บริหารพรรคประชาชนมาคุยเมื่อ 2-3 เดือนก่อนยอมรับว่าเคยถูกทาบทามให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ของพรรคด้วยนะคะโดยการตัดสินใจเป็นที่ปรึกษานั้นอาจารย์ย้ำว่ายังไม่ตัดสินใจร่วมพรรคประชาชนไม่เป็นสมาชิกแต่ตัดสินใจช่วยเพราะมองว่าพรรคประชาชนถูกรังแกมากเกินไปไม่ค่อยเป็นธรรมการประกาศตัวแสดงให้เห็นถึงคนรุ่นเดียวกันคนแก่ที่มีประสบการณ์มาผลักดันส่วนการชนะนั้นไม่ง่ายเนื่องจากคุณชัชชาตินะคะอาจารย์ใช้คำว่าคุณชัชชาติแข็งแกร่งมากยอมรับว่าโอกาสน้อยมากที่จะเป็นประธานที่ปรึกษาแต่การตัดสินใจครั้งนี้นะคะมั่นใจว่าถ้าเลือกพรรคนี้จะได้ผู้มีอาวุโสมีประสบการณ์คอยสนับสนุนอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบที่วันนี้อาจารย์สุรพลก็มาให้ขยายความมากขึ้นนะนะก็ยังไม่ได้รับอย่างเป็นทางการต้องรอให้เป็นให้ได้รับเลือกก่อนนะจะได้เป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.สังกัดพรรคประชาชนแต่ต้องชนะการเลือกตั้งนั่นแหละค่ะซึ่งยอมรับว่ามันก็คงเป็นไปได้ยากขณะเดียวกันนะคะดร.โจค่ะผู้สมัครจากพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรก็ลงพื้นที่ทุ่งครุนะคะวันนี้มาในประเด็นการหาเสียงเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต่างๆนะคะก็ลงไปในพื้นที่ทุ่งครุพัฒนาค่ะแล้วก็ไปที่จอมทองนะคะไปติดตามแนวทางการพัฒนาแท้งปูนประปาเก่าให้เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนแล้วก็มีการสำรวจศักยภาพคลองสนามชัยในการพัฒนาเป็นทางเลือกการเดินทางทางน้ำของคนกรุงเทพตามนโยบายของพรรคด้วยนะคะอันนี้ก็โพสต์ไว้ในเพจส่วนตัวของดร.โจนะคะก็มีในตอนนึงค่ะดร.โจก็โพสต์บอกว่าการลงพื้นที่ทุ่งครุเนี่ยได้เจอกับลุงแหวงซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชนลูกๆไม่สามารถดูแลได้เพราะต้องทำงานหากจะมาดูแลเป็นครั้งคราวหรือว่าพาไปโรงพยาบาลก็กระทบกับรายได้ทำให้ต้องมีภรรยาที่เป็นคู่ชีวิตนะคะอายุรุ่นดาวคราวเดียวกันก็คือ75ปีอัพเป็นคนดูแลซึ่งภรรยาเองก็สุขภาพไม่ดีนะคะก็ดร.โจก็เลยบอกว่าในฐานะที่เป็นลูกคนหนึ่งก็เข้าใจดีว่าการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะต้องพบเจออะไรบ้างซึ่งปัจจุบันกทม.ก็มีผู้ป่วยติดเตียงกว่า 15,000 คนแต่กลับมีนักบริบาลเพียง 3,000 คนเท่านั้นแล้วก็เป็นรูปแบบพาร์ทไทม์ที่มีพาร์ทไทม์นะคะที่มีรายได้ 3,000 บาทต่อเดือนก็เลยเป็นแนวเป็นนโยบายของพรรคประชาชนในการเลือกผู้ว่ากทม.ครั้งนี้ด้วยก็เลยบอกว่าจะให้กทม.เนี่ยสร้างนักบริบาล 5,000 ตำแหน่งแล้วก็อบรมคนในชุมชนนะอาสาสมัครสาธารณสุขให้พัฒนาจากอาสาเป็นมืออาชีพโดยจะได้รับค่าตอบแทน120บาทต่อชั่วโมงหรือสูงสุด 15,000 บาทต่อเดือนหากทำงานเป็นเวลานะคะซ
0: ึ
5: ่งนโยบายนี้ก็หวังว่าผู้ป่วยจะที่ติดเตียง 15,000 คนจะได้รับการจะได้รับคูปองดูแลเพื่อนำไปเลือกใช้บริการนักบริบาลได้16ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีการแบ่งเบาภาระครอบครัวให้ลูกหลานออกไปทำงานได้อย่างสบายใจแล้วก็มีศูนย์ยืนคืออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยซื้อใกล้บ้านซึ่งจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกทางนึงด้วยในส่วนของอสสในกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะมีนะที่ศูนย์แต่ละศูนย์ในพื้นที่เขาก็มีอุปกรณ์นะมีวีลแชร์ให้ยื
0: ม
5: มีเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแล้วเขาก็มีอสสค่ะที่สามารถลงพื้นที่ได้แล้วก็จะดูแลผู้ป่วยในแต่ละเดือนทั้งตัดผมอาบน้ำเช็ดตัวมือนะที
0: ่
5: บ้านแล้วจริงๆแล้วอสสปัจจุบันได้เงินเดือนแค่ 2,500 เองอ่ะ
0: อ๋อครับ
5: ก็น้อยมากนะคะจริงๆแล้วคือไม่ใช่ก็ไม่ได้บอกว่านโยบายของพรรคประชาชนไม่ใหม่แต่จริงๆมันมีอยู่แล้วแต่น่าจะสานต่อได้ชัดเจนมากกว่านี้หรือว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าจริงๆอสสในกทม.นี่ก็ทำงานเยอะอยู่แล้วนะการทำงานเนี่ยดูแลใกล้ชิดอยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเราอยู่ชานเมืองด้วยแล้วก็มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน ม่ได้ติดเตียงแต่ก็เดินทางไม่สะดวกนะคะเพราะว่าจะมีอสสก็ไปเยี่ยมเดือนละครั้งถ้าเป็นมีอาการหมายถึงว่าเป็นเจ็บป่วยหนักหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาก็จะมาดูแลเป็นบ้านแรกทั้งวัดความดันนะคะแล้วก็มีฉีดวัคซีนเข้าระดับให้ด้วยนะ
0: อ
5: ันนี้ก็เป็นในส่วนนโยบายที่ทางด้านของกทมก็ทำอยู่แล้วอันนี้ก็เพิ่มเติมให้ก็แล้วกันนะคะก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งหลายหรือว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะทราบแล้วว่าเขาก็มีแนวนี้ด้วยเหมือนกันนะในกทมไม่ใช่จะมีแต่ทางอาสาสมัครสาธารณสุขในต่างจังหวัดเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เอามาเพิ่มเติมแต่ว่าปิดท้ายด้วยประเด็นร้อนแรงเมื่อวานนี้ที่มีการแฉกันนะคะพาดพิงถึงการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่เป็นอดีตผู้ว่ากทมแล้วก็ทีมงานนะคะที่มีการใบ้คำเมื่อวานนี้บอกว่ามีระบบอากงทั้งเสียปอเสียตอดร.ดอเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการยกย้ายอย่างไม่เป็นธรร
0: ม
5: นะคะซึ่งเป็นประเด็นที่อดีตส.ส.กทมพรรคเพื่อไทยในจิรายุห่วงทรัพย์ซึ่งเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์พัดพิงนะคะไปถึงอดีตผู้ว่ากทมคนที่แล้วก็คือในชัชชาตินะคะก็ส่งผลทำให้ทางด้านของอดีตผู้ว่าชัชชาติออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าในประเด็นดังกล่าวก็บอกว่าประเด็นเรื่องการแต่งตั้งนะคะการยกย้ายเนี่ยก็มีระเบียบปฏิบัติมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก็ซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการทางด้านของอดีตผู้ว่าชัชชาติออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าในประเด็นดังกล่าวก็บอกว่าประเด็นเรื่องการแต่งตั้งนะคะการยกย้ายเนี่ยก็มีระเบียบปฏิบัติมีการตั้ง

0: ผู้สมัครนะนายชาชาติก็บอกว่าพร้อมให้ตรวจสอบส่วนสถานการณ์ทุจริตภายในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็บอกว่าในขณะที่ตัวเองบริหารอยู่เนี่ยเชื่อว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะหากในระยะยาวมีคนมายื่นขออนุญาตทำออนไลน์มากขึ้นสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันก็น่าจะดีขึ้นเช่นเดียวกับการปรับระเบียบที่ล้าสมัยและยังเป็นช่องโหว่อยู่ซึ่งทั้งหมดต้องทำงานควบคู่กันไปนะคะ
1: คร
0: ับอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวต้องติดตามวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจโทชานเทพเสสเวค่ะหรือว่าบิ๊กหยงนะซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคเศรษฐกิจนะคะก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้นายคริสโตตนันสสบัญชีรายชื่อของพรรคจะแถลงข่าวเปิดโปงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งการจัดซื้อจัดจ้างการตลาดเรื่องของตลาดนัดจตุจักรทั้งการแต่งตั้งและก็ยกย้ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเขาเรียกว่าแหมมันเหลือเวลามันน้อยอ่ะคุณเสมามันก็เลยอะไรรีบงัดได้แล้วก็รีบออกมาจัดแจงกันให้เรียบร้อยแต่จริงๆแล้วคือพอใครก็ตามที่ได้เป็นผู้ว่าเนาะก็แก้ปัญหาเรื่องการทุจริตเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันเพราะว่าไม่อยากให้มาเป็นประเด็นในเฉพาะช่วงการหาเสียงเพื่อให้คนตัดสินใจเลือกว่าฉันจะเลือกใครดีนะคะ
1: ครับ
0: ก็รับรองว่าเข้มข้นแน่นอนนะคะก็จะเข้มข้นไปเรื่อยๆนะคะคุณเสมา
1: อีกประมาณ3สัปดาห์นะ
0: อีก3สัปดาห์25วันน่ะถ้าถึงวันเลือกตั้งเลย28ใช่มั้ยวันนี้วันที่3ก็เหลือ25วันนะคะก็คงต้องติดตามกันแหละว่าจะเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อกันได้ยังไงแค่ไหนก็อยู่ในอำนาจของคนกรุงเทพนะคะที่จะเลือกแหละว่าจะเลือกใครยังไงนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่ธนาคารแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มี

0: จสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จสร้อยดูเนี่ยค่ะ
1: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: เพิ่มเติมกรณีเมื่อวานนี้นะครับอุบัติเหตุช่วงฝนตกหนักที่กลางต่างระดับรัชวิภานะครับมีคนขับรถจักรยานยนต์ที่บอกว่าเป็นไรเดอร์นะครับถูกฟ้าผ่านะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวดังกล่าวกันต่อเนื่องเลยนะครับกับทางด้านของท่านพันตำรวจตรีพีรพัฒน์สำลิดดีงามท่านสารวัตรสอบสวนจากสน.ประชาชื่นท่านสารวัตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้อาการของผู้ได้รับบาดเจ็บนี่มีการติดตามไหมเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้
1: พ้นภาวะวิกฤตแล้วครับ
0: โอ้ฮะทางญาติอะไรก็ทราบเรื่องแล้วเน
1: าะทราบเรื่องแล้วครับแต่ว่าเขามีคนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วครับ
0: อือครับเมื่อวานนี้มีข้อมูลตรงไหนพอจะเพิ่มเติมได้ไหมครับหลังจากที่มีการส่งคนเจ็บผู้บาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับใช่ครับ
0: อืม
1: เกิดขึ้นยากมากครับ
0: นั่นน่ะสิฮะเห็นคนเห็นเหตุการณ์นี่บอกว่าคือลักษณะคือตอนนั้นช่วงฝนตกแรงแล้วฟ้ามันก็แบบผ่าลงมาตรงจังหวะที่เขาขับตามกันมาพอดีเลย
1: ใช่ครับ
0: นอกเหนือจากนี้เขามีการให้การเพิ่มเติมยังไงกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมครับคนเห็นเหตุการณ
1: ์เบื้องต้นก็เข้าไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเป็นราช
0: ครับ
1: ก็ตอนผมไปถึงเนี่ยครับเขาก็พ้นภาวะวิกฤตแล้วสามารถพูดคุยสื่อสารได้แล้ว
0: เขาเล่าว่ายังไงบ้างครับท่านสวัสดิ
1: ์เขาก็บอกว่าเขาขับรถมาแล้วก็โดนฟ้าผ่านี่แหละครับในที่สะพานมันโดนตรงสร้อยครับที่มันเป็นรอยแผลครับโดนสร้อยแล้วสร้อยขาดแผลก็ได้จะโดนตรงสร้อยที่มันเป็นโลหะครับก็จะผ่าลงมาตรงนั้นพอดีคร
0: ับ ครับคร
1: ับ โอ้พอสร้อยขาด
0: สร้อยเป็นสแตนเลสใช่ไหมครับ
1: เป็นโลหะไม่ทราบว่าเป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นน่าจะเป็นสแตนเลสนี่แหละครับหร
0: ือ
1: ว่าเป็นเหล็ก
0: ก็สร้อยก็ขาดเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้ฮะแล้วเขายังจำเหตุการณ์ได้ใช่ไหมครับว่าคือขับมาแล้วก็โดนผ่าอะไรอย่างนี
1: ้เขาตอนผมไปพูดคุยกับเขาสามารถสื่อสารได้ปกติเลยครับไม่ได้หลงลืมอะไรเลย
0: อ๋อ
1: ตอนนั้นเหมือนก็จะแบบเหมือนน่าจะไม่รู้ตัวตลอดเลยนะครับ
0: รู้สึกตัวตลอดด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้หมอเขายังให้พักรักษาตัวดูอาการที่โรงพยาบาลอยู่ครับ
0: เห็นบอกเป็นไรเดอร์แล้วกล่องท้ายเขาบรรทุกอะไรมา เขาบอกไหมครับว่าเขาจะไปส่งของที่ไหนบรรทุกอะไรมา
1: เหมือนจะกลับแล้วนะครับไม่มีของที่จะส่งแล้วครับเพราะไม่ได้ดูรายละเอียดตรงนั้นแต่ว่ามันจะมีกระเป๋าของเขาอะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สน.พร้อมกับรถจักรยานยนต์นะครับ
0: อ๋อเอามาดูแลเก็บไว้ให้ก่อน
1: ใช่ครับก็รอเขาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไปติดต่อรับ
0: แล้วตัวรถนี่โดนฟ้าผ่าด้วยไหมครับ
1: ไม่โดนนะครับรถก็ปกติดีนะครับ
0: หรอลองสตาร์ทลองอะไรดูมันเหมือนเดิมไหมครับ
1: ยังไม่ได้สตาร์ทเพราะกุญแจอยู่ที่เขาครับผมยกมาแค่บอร์ดไซค์ครับ
0: อ๋อฮะแล้วพวกของที่อยู่ท้ายกล่องหลังเขาครับมันเสียหายมากหน่อยยังไงมันมีร่องรอยไฟไหม้อะไรอย่างงี้ไหมครับ
1: ไม่มีเลยครับผ่าที่ตัวเขาเลยครับตรงสร้อยเลยครับ
0: อ๋อไม่ได้ลงรถด้วยคือลงที่ตัวเขาเลย
1: ใช่ครับใช่ครับน่าจะเป็นทรงสร้อยเขาเป
0: ็
1: นคร
0: ับ โอ้เห็นคนที่เมื่อวานพอดีเรามีโอกาสได้คุยกับคนที่เขาตามหลังมาพอดีเลยคือบริเวณนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีเลยครับล้มคนเดียว
0: คือหมายความ
1: ว่าเขาก็ล้มแล้วไม่ได้ชนใครด้วย
0: คือลงมาแค่จุดเดียวเลย
1: จุดเดียวเลยครับใช่ครับ
0: โอ้แต่ตัวรถก็ไม่ได้มีร่องรอยว่าเป็นรอยแบบไฟไหม้หรือเป็นรอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่มีครับไม่มี
0: เออแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
1: ก็รอเขาออกจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มาติดต่อรับรถคืน

0: เอกสาร
1: เหตุการณ์แล้วใช่เอกสารของผมที่อยู่ในกระเป๋า
0: อือฮึครับ
1: วีดัมอ่ะผมอยู่นะครับเบอร์โทรผมชัดเจนหมดทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าซึ่งทรัพย์สินตรงนั้นที่เป็นบัตรเนี่ยมันยังอยู่โชคดีคือเขายังเก็บติดตัวมาอยู่นะครับท
0: ั้
1: งกระเป๋าดำที่เกิดเหตุในวันนั้นที่ขึ้นกระเป๋าที่ใส่ของสมัยที่ผมเล่าไปนะ
0: ครับ
1: ก็คือใส่มาอยู่แล้วก็ตำรวจก็มาบอกว่าเอ้ยนี่ใช่ของคุณนะผมบอกว่าใช่ผมกระเป๋าผมลักษณะแบบนั้นมีจ
0: ุ
1: ดสังเกตแบบนี้ทุกอย่างมันก็เป๊ะหมดเลยครับเขาเป๊ะหมดปุ๊บเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนแล้วว่าเป็นของผมแล้วคือคนเนี้ยที่ผมไปดูชี้ตัวที่สน.ทุ่งสองห้องมูลก่อนก่อนหน้านั้นที่ช่วงสองน้องคือไปได้คาบมาว
0: ่
1: าคนนี้แหละครับที่หยิบกระเป๋าผมไปกำลังจะดำเนินคดีในการแจ้งความเอาผิดเขาในฐานะที่เขาขโมยของผมไปนะครับซึ่งกำลังอยู่ระหว่างทำเรื่องนะครับยังไม่ออกหมายจับมันยังไม่มีหมายจับเพราะว่าเขาจับในอีกคดีหนึ่งซึ่งว่าจะคดีผมซึ่งวันนี้ถ้ามันเลยกลายเป็นว่าเขาตำรวจก็เค้นของที่เหลือณวันนี้ต้องพูดณวันนี้นะครับผ
0: ่
1: านมาสิบกว่าวันแล้วเนี่ยมันเหลือบางส่วนครับที่ทองเนี่ยที่แจ้งวันนั้นไปขายเรียบร้อยแล้วนะครับเป
0: ็
1: นเง
0: ิน
1: สดต้องแจ้งแบบนี้ว่าเขาไปขายแล้วทีนี้เนี่ยคืนผมได้บางส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังไม่บอกว่าหมดนะตอนนี้นะครับหมายถึงผมกำลังคุยกับทางสน.ทุ่งสองน้องซึ่งเป็นเจ้าของคดีเนี่ยต้องมาดำเนินการต่อมันไม่ใช่ที่ทองที่อุดรครับ
0: ม
1: ันก็มีแกประยะห่างนิดนึงซ
0: ึ่
1: งของที่ของกรุงเทพต้องมาเดินดำเนินการต่อเรื่องออกหมายจับเขาเรื่องมาแล้วผมก็ต้องอีกยาวเลยครับทีนี้
0: เป็นสพอะไรที่อุดรสพเมืองสพอะไรที่จับเขาได้อะ
1: เมืองเลยครับเมืองสพเมืองที่อุดรเลย
0: แล้วเขาไปจับได้ที่ไหนอะฮะเขาทำอะไรอยู่ตอนนั้นอะ
1: คือเหมือนเขาจับได้ที่โรงแรมนะผมฟังไม่ผิดในโรงแรมแล้วเขามือทำตัวพฤติกรรมน่าสงสัยมีพลเมืองแจ้งมาครับว่าหน้าแบบสงสัยครับคนแบบไม่ดูผิดปกติประมาณทํานองนี้นะครับสายสืบเขาก็เลยออกไปดูเขาก็ไปดูพฤติกรรมก็ดูเลยนะเขาได้จับตรวจฉี
0: ่แล้วก็พบว่าปัสสาวะสีม่วง
1: ใช่ครับที่มาก็สีม่วงที่ก็กลายเป็นคนหนุ่มก็หรือตรวจทรัพย์สินอะไรทุกอย่างเนี่ยในความโชคดีของผมคือว่าทรัพย์สินผมบางส่วนอยู่ที่ตัวเขา
0: โอ้โหโชคดีมากนะเนี่ยโอ้
1: ใช่ครับตำรวจที่กรุงเทพยังไม่รู้เหตุการณ์นี้นะครับผมไปแจ้งที่กรุงเทพยังไม่รู้เลยว่า
0: เอ้
1: าไปจับตั้งแต่เมื่อไหร่ใครจับยังไงอะไรเงี้ยผมก็บอกไม่รู้เหมือนกันครับเพราะผมไม่รู้จากอุดรเนี่ยโทรมาบอกว่าเออกระเป๋าของน้องหรือเปล่าของผมหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าใช่ครับ
0: เขาเป็นคนอุดรหรอผู้ต้องหาคนนี้เขาเป็นคนอุดรธานีเหรอครับ
1: ไม่ฮะตามบัตรประชาชนเนี่ยเป็นคนอุบลราชธานีซ
0: ึ
1: ่งเขาให้การกับตำรวจที่มีแบบมาหาญาติมาหาแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพฤติกรรมอ่ะคือคนเห็นอาจจะดูแบบไอ้คนนี้ดูไม่ปกติ
0: แล้วตอนจับได้เขาอยู่คนเดียวไหมหรือเขาอยู่กับเพื่อนๆหรืออยู่กับใครครับ
1: ใช่ใช่อยู่คนเดียวครับ
0: อยู่คนเดียว
1: เช่าโรงแรมอยู่ครับประมาณเนี้ยเช่าโรงแรมอยู่เหมือนเดิมครับพฤติกรรมเขาจะย้ายมูฟไปมูฟมาแบบเนี้ยฮะ
0: ทรัพย์สินที่เหลือนี่เหลืออะไรบ้างอะฮะ
1: เหลือแค่พระเลี่ยมทองสององค์
0: โอ้ยทองทั้งหมดกี่บาทเนี่ยที่เขา
1: ขายยอมรับว่าขายหมดแล้วอะนะครับทอง8บาทขายไปหมดแล้ว
0: โอ้โหแล้วเงินอะเงินเอาไปไหนหมดอะฮะ
1: ยังตามอยู่นี่ครับยังชื่อการทำเอาเงิน
0: เขาบอกไหมว่าเขาเอาเงินไปซื้อยามาเสพหรือเอาเงินไปทำอะไรที่ขายทองไป8บาทเนี่ย
1: ก็จำแล้วว่าใช้จ่ายแต่จะใช้จ่ายอะไรก็ตูตอบแบบชื่อๆบอกจำไม่ได้ขายที่ไหนก็จำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้คือผมได้เจอหน้ากับเขานะเมื่อสักครู่นี้นะครับหมายถึงว่าพอเจอเขาก็จะตอบแบบเนี้ยจำไม่ได้เอาไปขายตอนแรกของเย็นวันเมื่อวานเนี่ยตำรวจบอกว่ายังปากเห็นอยู
0: ่
1: ยังไม่ยอมรับว่าได้กระเป๋าผมไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีเงินไม่รู้ว่าทำอะไรเงี้ยตอบอยู่นานนะตำรวจที่อุดรแจ้งมาครับว่าตอบในนาทีท้ายยอมรับว่าโอเคเก็บกระเป๋าผมไปแล้วทองไปขาย
0: แล้วเงินน่ะเงินสดๆของเขาหลังจากที่เขาขายทองอ่ะเขาเก็บไว้กับตัวไหมหรือเขาเอาไปซื้ออะไรเพราะมันเยอะนะ8บาท
1: ไปฝากใช่ครับส่วนหนึ่งฝากเข้าธนาคารซึ่งผมพอดีตำรวจเนี่ยเก็บมาเนี่ยเป็นสลิปที่ไปฝากในตู้ ATM
0: เท่าไหร่อ่ะ
1: เกือบ800,000นะครับ
0: เกือบ800,000
1: ใช่ครับ

0: ื่นกว่าบาทนะครับเผื่อซื้อสลิปตัวนี้อยู่ที่ผมส่งให้ให้ทางตำรวจกรุงเทพเนี่ย
1: ที่ทุ่งสองห้องอะเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ป่ะ
0: รับสลิปนี้ไปแล้วก็คือมันเป็นวันที่เกิดเหตุเลยนะครับคือเกิดเหตุ23เริ่มไปขายทองแล้วฝากได้เงินเนี่ยประมาณสัก4โมงทยอยฝากอีกสลิปประมาณ10กว่าใบเนี่ยครับ
1: โอ้โห
0: ทยอยฝากเงินเลยครับทยอยฝากเงินภายใน3วัน23 24 25ฝากทีเพราะว่ามันฝากได้ทีละแสนอย่างเงี้ยครับฝากทีละแสนทีละ 50,000 ทีละ 90,000 ประมาณเนี้ยคือทยอยฝากเพราะมันฝากได้ตู้ ATM ได้เท่านั้นนี่คือเป็นหลักฐานของผมที่ส่งให้ตำรวจแล้วว่าชัดเจนมากๆว่าเงินน่ะมีเอาทองผมไปขายได้เงินประมาณเท่านี้
1: เขาขายที่กทม.ดิเขาไม่ได้ไปขายที่อุดรดิถ้าอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาจำได้ไหมว่าเขาไปขายที่ไหนเขาพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปชี้จุดถูกไหมว่าร้านไหนรับซื้ออะไรยังไงอย่างเงี้ย
0: คือตอนนี้มันเป็นความยากของผมนิดนึงของตำรวจเองว่ามันต้องส่งเรื่องเนี้ยกลับมาที่กรุงเทพเขาถึงจะไปพาไปผู้ต้องหาได้เต็มปากเพราะตอนนี้เหมือนเขาก็ยังไม่นั่นเพราะตอนนี้ก็คือว่าอยู่ที่อุดรนู้นจะหลุดหมายเพราะว่าผมก็ทางกรุงเทพยังไม่มีหมายจับเขาไงครับเพราะมันคนละเหตุการณ์อ่ะตอนนี้ครับ
1: แต่ทางทุ่งสองห้อง
0: มันจะหมด
1: ทางสภ.เมืองกับทางทุ่งสองห้องเขาได้คุยกันหรือยังตำรวจสองพื้นที่เนี้ย
0: คุยกันแล้วครับแต่ด้วยอำนาจแต่ละที่คนละส่วนกันต้องบอกแบบนี้ที่ตอบผมมาแบบนี้นะครับหมายถึงว่าท่านที่บอกคนละส่วนกันคือต้องโอนคดีนี้กลับไปที่ทุ่งสองห้อง
1: ใช่
0: ทุ่งสองคนเป็นเจ้าของคดีประมาณนี
1: ้แล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเจอประวัติเขามาก่อนเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้เขาเนี่ยต้องกลับมาที่ทุ่งสองห้องอีกใช่ไหม
0: ใช่
1: คดีเก่าเขาอะ
0: คดีที่ทุ่งสองห้อง
1: โอ้ยังถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องส่งตัวกลับมาสิ
0: อ๋อใช่ครับมันต้องโดนส่งตัวกลับมาเลยโดนใช่ครับ
1: อ๋อ
0: แต่ตอนนี้จังหวะผมไม่รู้ว่ามันจะหลุดจากหมายถึงว่าหมายจับจะไปถึงทันเขาไหมเพราะว่าคดีที่มันจะเหมือนจะหมดเวลาที่ตัดขังเขาแล้วที่อุดรแล้วณตอนนี้นะครับ
1: อุ้ยถ้าอย่างนี้ไม่น่าจะปล่อยได้หรอกครับเพราะว่าถ้าทุ่งสองห้องเจ้าของคดีที่ทางคุณไปแจ้งความคุณสุภวิทย์ไปแจ้งความเนี่ยเขาน่าจะไม่ยอมให้ปล่อยตัวหรอกครับ
0: แต่ผมก็งงอันนี้มันอยู่ในขั้นตอนของตำ

0: ไว้ที่คอนโดน
1: ั่นนะผมเข้าใจละผมเข้าใจละคุณก็กลัวที่คอนโดเหมือนกัน
0: ใช่แล้ววันนั้นก็คือเป็นวันปกติผมจะแยกถุงอันนี้ออกจากกระเป๋าคือปกติถ้ามีคนเขาจะว่าผมนั่นเลยออกไปเยอะแยะคือผมจะเอากลับบ้านเพราะงั้นเถอะนะครับเอากลับที่บ้านผมอยู่เป็นหลัก 100%
1: ที่นครพนม
0: ก็คือที่นครพนมแล้ววันนั้นก็ผมก็คือยัดทุกอย่างในกระเป๋าใบนี้ที่ผมแจ้งความไปแบบ

0: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัว

คุณชัยรัตน์ครับเพิ่มเติมข้อมูลวงสว่างฝั่งขาเข้าสะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้าไปแยกประชานุกูลนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับกรณีคุณปรีชานะครับบอกว่าวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าที่บอกว่าชนกัน4คันหน้าสนามบินดอนเมืองกีดขวางช่องทางขวาจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะครับล่าสุดทางสน.วิภาวดีแจ้งว่าได้นำเข้าข้างทางซ้ายตอนนี้พ้นกีดขวางไปแล้วนะครับการจราจรก่อนหน้านี้ชะลอตัวนะครับตอนนี้เคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพันธ์ครับพี่พันธ์เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับด้านของถนนเทิดพระเกียรติที่ตัดกับถนนบางกรวยไซน้อยนะครับบริเวณจุดนี้พี่พันธ์บอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเลยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับพระรามสี่ในช่วงเวลานี้นะครับรับแจ้งบอกว่าวันนี้ใช้การได้ครับมีก็ชะลอตัวแถวช่วงสะพานไทยเบลเยียมฝั่งที่มาจากโรงพยาบาลจุฬาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองเตยนะครับก็บอกว่าชะลอตัวกันช่วงแยกวิทยุสะพานไทยเบลเยียมแต่ว่าโดยรวมนี่ก็ยังถือว่าใช้การได้นะแล้วก็ฝั่งกลับกันนี่เขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะฝั่งที่มาจากใต้ทางด่วนพระราม4ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของ3ย่านสะพานเหลืองยังใช้การได้นะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับนะครับสะพานพระปกเกล้าต่อเนื่องประชาธิปกบ้านแขกยังชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้สะพานพุทธใช้การได้นะครับบริเวณช่วงแถวราชวงศ์เยาวราชแปลงนามนะครับเสือป่า SAB ทรงวาดอนุวงศ์วันนี้รถเยอะนะครับหลายท่านแจ้งเข้ามานะบอกว่าบริเวณจุดดังกล่าวนี่ก็มีชะลอตัวนะครับแล้วก็ทางฝั่งของบรรทัดทองเจริญผลวันนี้ใช้การได้นะกรุงเกษมสะพานขาวหลานหลวงเคลื่อนตัวได้นะครับอุรุพงษ์พระราม6ก็ใช้การได้เช่นเดียวกันราชปารภศรีอยุธยาจตุรทิศยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณแอมเจ้าหน้าที่จากสำนักสันเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวคุณแอมสวัสดีครับ
2: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณแอมวันนี้คนเยอะเลยเหรอ
2: วันนี้คนเยอะเลยค่ะเป็นช่วงวันหยุดด้วยค่ะแล้วก็เป็นในส่วนของวันดีด้วยนะคะวันนี้
1: ใช่ใช่ตั้งแต่กี่โมงมาแล้วครับเนี่ย
2: ตั้งแต่7โมงแล้วค่ะคนเยอะตั้งแต่7โมงแล้วค่ะ
1: แล้วเราเปิดถึงกี่โมงครับวันนี
2: ้วันนี้เราทำการเปิดนะคะถึงเวลา6โมงเย็นค่ะใกล้จะปิดแล้วค่ะตอนนี้คนยังแน่นอยู่เลยค่ะ
1: รอแล้วต้องปิดเลทไหมเนี่ยวันนี้ต้องเลทไหมวันนี้ต้องปิดเลทไหมครับ
2: ต้องปิดตรงเวลาค่ะเราต้องรักษามาตรฐานเดินเอาไว
1: ้ก็ต้องทยอยเนาะให้กลับเนา
2: ะ
1: โอ้เป็นยังไงบ้างการจราจรเรามีการจัดระเบียบเข้าออกยังไงบ้างฮะ
2: ของเราค่ะเตรียมพร้อมในส่วนของเจ้าหน้าที่อะค่ะในการบริการในเรื่องของการจอดรถแล้วมีการโบกรถของเรามีสถานที่จอดรถ2ที่เลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวอาคารศาลเจ้าจอดได้2ชั้นนะคะชั้นใต้ดินนะคะแล้วก็ชั้น1ค่ะแล้วก็ด้านหลังเราจะมีในส่วนของอาคารจอดรถของมูลที่ป่อเต็กตึ๊งมีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันนะคะ
1: โอ้ลอง
2: แอบกระซิบว่าใช่ค่ะบอกว่าไม่พอด้วยเราต้องไปขอยืมพื้นที่ของไห่หลำมาค่ะในการจอดเพิ่ม
1: กำลังจะถามเลยว่า2ที่รวมกันนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะหลักกี่ถึง100คันเป็น100ดิได้ไหมถึงน่าจะ
2: ประมาณ200กว่าคันค่ะได้ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้แสดงว่าวันนี้เต็มตลอดเลยเหรอ200กว่าคันเนี่ยนะ
2: เต็มใช่ค่ะเต็มตลอดเลยค่ะ
1: เปิดทุกวันไหมฮะ
2: เปิดทุกวันเลยค่ะ
1: เปิดทุกวันเนาะแนะนำการไหว้หน่อยได้ไหมเผื่อใครฟังอยู่จะแวะไปต้องไหว้อะไรยังไงบ้าง
2: ยินดีเลยค่ะในส่วนของการสักการะนะคะเมื่อเข้ามาถึงปุ๊บรับธูปจำนวน11ดอกเลยนะคะ11ดอกนะคะสักการะจุดที่1นะคะเป็นในส่วนของเสาทีกงนะคะเพื่อสักการะบูชาฟ้าและดินนะคะบริเวณนี้ใช้ธูป5ดอกค่ะและจุดที่2นะคะเราจะใช้ธูป3ดอกนะคะในการสักการะบูชานะคะในส่วนของพระประธานหลัก3องค์ซึ่งได้แก่หลวงปู่ใต้ฮงหรือองค์ใต้ฮงกงนะคะแล้วก็พระโพธิสัตว์กวนซีอิมพอสักและตีจังอ้วงปองสักค่ะเราจะใช้ธูป3ดอกค่ะแล้วกระถางที่3นะคะเราจะใช้ธูป3ดอกเช่นกันนะคะในการสักการะองค์เทพทั้ง8องค์ของเราค่ะ
1: ก็ถ้าทำไม่เป็นทำไม่ถูกน่าจะมีเจ้าหน้าที่เนาะเขาแนะนำอยู่แล้วแหละ
2: นี่ค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ทุกจุดเลยค่ะแล้วก็จะได้เจอกับแอมด้วยบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ก็สามารถเดินตรงเข้าไปสอบถามได้เลยเนาะ
2: ยินดีเลยค่ะยินดีเลยค่ะ
1: ครับช่วงเย็นกับช่วงเช้าอันไหนคนเยอะกว่ากันคุณแอม
2: จะเป็นช่วงเย็นค่ะ
1: ช่วงเย็นเหรอคนส่วนใหญ่นี่เป็นเชื้อสายจีนไหมหรือว่าเป็นยังไงฮะคนที่เดินทาง
2: ตอนนี้นะคะรวมทุกเจนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัยรุ่นก็เยอะค่ะเพราะว่าจะมีหลายจุดที่ให้ถ่ายรูปสวยๆแล้วส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของคนที่มีความศรัทธาในองค์หลวงปู่อะค่ะ
1: ครับ
2: ใช่ค่ะที่เขาตามมาจากสอนที่พระพาชัยที่เยาวราชอะค่ะจะมารับบริการจะมาสักการะหลวงปู่กันใช่ค่ะก็มีทุกวัยเลยค่ะณตอนนี้นะคะ
1: ครับครับเห็นเขาบอกพื้นที่กว้างมากเลย
2: ใช่ค่ะกว้างค่ะ4ไร่17ตารางวาค่ะ
1: โอ้โหนะฮะอ่ะก็ตอนนี้คนก็ยังเยอะอยู่นะทั้งที่กำลังจะปิดแล้วนะตอน18
2: ใช่ค่ะยังเยอะอยู่ค่ะตอนนี
1: ้ถ้าไม่เอารถไปนี่ถ้าเป็นรถขนส่งสาธารณะคุณแอมแนะนำยังไงดีฮะ
2: มีเลยค่ะในส่วนของ BTS หนูคิดว่าจะสะดวกที่สุดนะคะตรงได้2สเตชันเลยค่ะอันแรกสุรศักดิ์นะคะแล้วก็สะพานตักสินค่ะทั้งสองทางนี้สามารถต่อวินมันนิดเดียวนะคะก็จะถึงเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นรถสาธารณะค่ะจะเป็นในส่วนของรถเมย์ลงที่บริเวณซอยเจริญราษฎร์2นะคะ
1: ครับครับไอ้ซอยเจริญราษฎร์2ที่ไปทะลุกับเจริญกรุง57ได้ใช่ไหม
2: ได้ค่ะซอยนั้นเลยค่ะ
1: อ๋อโอเคได้ยังไงขอบคุณมากคุณแอม
2: ค่ะยินดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณแอมนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ที่สันเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวที่เจริญราษฎร์นะวันนี้ก็รถเยอะทั้งวันตามที่คุณแอมบอกสามารถรองรับที่จอดเนี่ยนะได้ประมาณ200คันนะฮะอาจจะบวกลบนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าวันนี้เต็มตลอดเลยก็ต้องไปขอยืมพื้นที่ใกล้ๆกันบริเวณจุดดังกล่าวเขาบอกว่าช่วงเย็นคนเยอะกว่าช่วงสายอีกนะโอ้นะฮะใครที่จะเดินทางไปนี่สงสัยต้องวางแผนการเดินทางนะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาเพิ่งเปิดยังใหม่ๆอยู่นะก็เดินทางไปเห็นบอกมีทุกเจเนอเรชันเลยนะที่เดินทางไปนะครับการจราจรก็รถแน่นๆหน่อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายท่านก็บอกว่าการจราจรค่อนข้างติดนะครับฝั่งที่มาจากถนนจันทร์มาเจริญราษฎร์ที่จะมุ่งหน้าไปสาทรสุรศักดิ์นี่แหละค่อนข้างติดฝั่งเนี้ยนะฮะก็เป็นฝั่งที่ เลี้ยวเข้าสันเจ้าพอดีส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือภายในซอยเจริญราษฎร์2เนี่ยแหละนะที่จะไปทะลุกับเจริญกรุง57เขาบอกว่ารถเยอะนะรถเยอะเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกนะครับส่วนทางฝั่งเจริญกรุงก็ใช้ได้นะเจริญกรุงตรงใต้ด่วนตรงวัดยานวาไม่ใช่ใต้สะพานตากสินขออภัยใต้สะพานตากสินวัดยานวาบางรักสีลมแล้วก็รวมไปถึงแยกตอกจันก็จะมีตรงแยกตอกจันเนี่ยแหละชะลอตัวนิดหน่อยนะไปกลับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปถนนตกก็ถือว่าใช้การได้ทั้ง2ด้านครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ายกอนุทินนำข้าราชการและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันที่4 มิถุนายน 2569ณทำเนียบรัฐบาลพร้อมเชิญชวนพระสงฆ์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคล3เหล่าทัพยิงสลุดหลวง21 นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โฆษกรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังเปิดใช้สิทธิ์2 วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14 ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทย้ำช่วยค่าเดินทาง BTS MRT ลดโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาได้ด้วยช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเดินตลาดสีย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสพบปะประชาชนรัฐบาลย้ำเตือนห้ามนำสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดมีความผิดฐานฉ้อโกงปภ.แจ้งเตือน6 จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่3-8 มิถุนายน 2569ทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติเชื่อหน่วยในพื้นที่แก้ปัญหาได้ปัดตอบชายแดนใต้ระอุโยงกระบวนการพูดคุยเดินหน้าหรือไม่กองทัพเรือแจ้งชัดปิดชายแดนเข้มงวดเต็มรูปแบบชี้ผลักดันเขมรพ้นโทษออกนอกประเทศเป็นภารกิจตามกฎหมายไม่ใช่การเปิดด่านไรเดอร์ฟ้าผ่าอาการดีขึ้นแพทย์เตรียมเอ็กซเรย์สแกนสมองเพิ่มเผยภาพกระเป๋าท้ายรถไหม้ขณะไปส่งชีสพายทุเรียนและมิกฟูดชีสพายให้ลูกค้าย่านจตุจักรอาจารย์เจษดาเผยสร้อยคอหมวกกันน็อกไม่ได้ล่อฟ้าผ่ามอเตอร์ไซค์และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรจะต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ไปบนที่สูงเด่นในช่วงฝนตกโบออกแถลงการปมเฉาสุขุมวิทสั่งระงับบัญชีคนขับถาวรแล้วยันไร้ปัญหาสวมสิทธิ์บัญชีคนอื่นพร้อมเยียวยาผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องยืนยันร่วมมือกับตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุดขนส่งทางบกเปิดจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างจ่ายภาษีเพียง150 บาทหนุนประชาชนประกอบอาชีพDSI เชิญ3 ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจหลักฐานคดีแตงโมสอบเขาถูกทำร้ายก่อนตกน้ำเตรียมใช้ AI แปลงภาพสีวิเคราะห์พยาธิสภาพค่าสรุปสำนวนได้ในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้รองผบ.ตร.ระดมกำลังตรวจปูพรมหาหลักฐานในจุดเกิดเหตุ สางคดีเด็กหญิงวัย7ขวบดับในกอไผ่สวนยางที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์เรียกสอบพระและคนขับรถพร้อมเก็บหลักฐานซองขนมและกล่องนมที่ตกอยู่ตามทางเพจ Facebook พรรคเศรษฐกิจ Economic Party ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพรรคเศรษฐกิจเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในกทม.ระบอบอากงที่เบอร์02-055-6765หรือพิมพ์มาใต้คอมเมนต์หรือส่งข้อความหลังไมค์กรุงเทพต้องเด็ดขาดมาริกาชูแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมใน4ปีข้างหน้าด้วยการใช้เทคโนโลยี AI Radar X-Band เพื่อให้รู้ล่วงหน้าสามารถวางแผนอพยพได
5: ้ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
1: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้หลัง17นาฬิกาแล้วนะครับมีสอบถามข้อมูลการจราจรพี่พัชนีสวัสดีนะครับบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7บางแสนกรุงเทพรถเยอะไหมรถติดหรือเปล่าคะเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะฮะมอเตอร์เวย์สาย7ตอนนี้ขาเข้าตั้งแต่ช่วงบางแสนเข้ามาเนี่ยมีชะลอตัวแค่จุดเดียวเลยนะฮะนั่นก็คือช่วงด่านลาดกระบังครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะโล่งๆเลยหน้าสนามบินสุวรรณภูมิร่มเกล้าอะไรพวกนี้ต่างระดับทับช้างตัดสายเก้าได้ก็ยังถือว่าใช้การได้นะก็จะมีตรงด่านลาดกระบังนะครับพี่พัชนีที่สอบถามเข้ามามอเตอร์เวย์สาย7นะจะเป็นฝั่งขาเข้าที่ชะลอตัวกันอยู่นะฮะพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับท้ายแถวเนี่ยก่อนถึงด่านลาดกระบังขาเข้าส่วนฝั่งกลับการขาออกโล่งเลยครับไม่มีปัญหาการจราจรทางพิเศษบุรพาวิถีช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับตลอดเส้นทางไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันมิตรภาพแถวมกเหล็กครับไทยเดนมาร์กชะลอตัวครับฝั่งขาเข้าครับส่วนฝั่งกลับการขาออกไม่ติดเลยพหลโยธินตั้งแต่ช่วงต่างระดับสระบุรีมิตรภาพมุ่งหน้ามาทางด้านของหินกองหนองแควังน้อยใช้ได้ครับตลอดเส้นทางต่างระดับบางปะอินท้ายแถวสั้นครับท้ายแถวสั้นแต่ว่ามีรถมากขึ้นนะแต่ว่าท้ายก็ไม่ได้ยาวนะครับเนี่ยแล้วก็ทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียนี่เข้าออกบางปะอินนี่ก็จะเป็นขาเข้าครับที่มีปริมาณรถมากกว่าขาออกการจราจรตะวันตกครับตั้งแต่ช่วงบางปะอินมาสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชียงรากขาเข้าชะลอตัวนิดหน่อยเชิงทางขึ้นฝั่งกลับกันขาออกคล่องตัวกว่าการจราจรพิเศษด้านฝั่งมุ่งไปตะวันออกครับหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9บางปะอินไปบางพลีใช้กันได้ดีครับตลอดเส้นทาง2ฝั่งด้วยนะฝั่งกลับกันก็ไม่ติดนะครับพระราม2จากวังมะนาวมาทางด้านของแม่กลองต่อเนื่องมาทางด้านของท่าจีนไม่ติดครับใช้ได้ครับจนไปถึงแถวๆก่อนถึงหัวกระบือครับที่จะมีชะลอตัวกันอยู่เป็นช่วงต่างระดับพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปแยกหัวกระบือจุดนี้มีชะลอตัวกันในช่องทางคู่ขนานส่วนในช่องทางหลักไม่ติดนะครับขึ้นทางด่วนทางพิเศษเฉลิมพระนครก็ใช้การได้ดีครับตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันก็ไม่ติดนะครับมีชะลอตัวช่วงก่อนถึงมหาชัยครับไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยก่อนถึงตลาดมหาชัยเมืองใหม่มีรถเยอะนะครับสะสมกันอยู่จุดนี้ผ่านพ้นไปก็ดีครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเพชรเกษมห้วยชินสีวันนี้ใช้ได้นะครับท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวใช้ได้ทั้งสองฝั่งเพียงแต่ขาเข้ารถจะมากกว่านะครับขาออกจะท้ายแถวจะสั้นกว่าแล้วก็แถวหนองโพแถวหนองรีแถวบ้านโป่งนะครับเข้ามานครชัยศรีนครปฐมก็ไม่มีปัญหาการจราจรครับใช้กันได้ดีตลอดเส้นทางไปหนาแน่นอีกทีนึงแนวก่อสร้างครับเบี่ยงตรงสามพานตรงแถวซอยวัดเทนดัตที่มีชะลอตัวกันอยู่นะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันคล่องตัวครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณการครับบอกว่าอยู่ทางด่วนบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาออกบางบ่อมุ่งหน้าไปเอแบกบางนาการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับหลักกิโลเมตรที่47มีขยะชิ้นใหญ่ตกหล่นนะฮะกม47เขาแจ้งว่าเป็นขยะชิ้นใหญ่ตกหล่นนะครับกีดขวางอยู่นะครับช่องทางไหนก็ไม่ได้บอกด้วยก็ประสานงานไปที่ทางด่วนบุรพาวิถีรับทราบนะครับสำหรับจุดนี้นะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับแล้วก็คุณศักดิ์ครับรัชดาท่าพระขาออกมหิสวรรค์มุ่งหน้าไปราชพฤกษ์ในอุโมงค์แยกรัชดาตัดราชพฤกษ์มีรถชนกันแต่ไม่ทราบรายละเอียดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายกีดขวางช่องทางขวาครับเราก็เลยประสานงานไปท้องที่สน.บุคโลปรากฏว่าสน.บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์โดนรถชนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยเนี่ยช่วยเหลืออยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้ครับพิพันธ์ถนนเทิดพระเกียรติจากบรมที่จะมุ่งหน้าไปบางกรวยไซน้อยรถติดตรงหน้าตลาดชาวสยามนะฮะตรงข้ามกับโรงพยาบาลอนันต์พัฒนาการจราจรพิพันธ์บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้ก็ติดบริเวณช่วงหน้าตลาดนะครับบริเวณจุดดังกล่าววงสว่างรัชดาวันนี้ใช้ได้นะครับมีก็ชะลอตัวนิดหน่อยตรงประชานุกูลแต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรจรัญสนิทวงบางพลัดบรมเคลื่อนตัวได้สะพานพระราม7ใช้กันได้ดีนะครับไปกลับประชาราษฎร์สาย1สาย2เตาปูนบางซื่อบางโพโค้งวัดสร้อยทองใช้ได้นะครับพิบูลสงครามเข้าออกแยกสะพานพระราม5โค้งวัดเขมาแยกพิบูลสงครามยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับประชาชื่นประชานิเวศประชานุกูลพงเพชรโอ้แต่ละแยกก็ท้ายสั้นครับวันนี้ท้ายไม่ยาวแถวบางซ่อนกรุงเทพนนท์วงสว่างติวานนท์ใช้ได้นะครับตัดนครอินทร์ประชาราษฎร์ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับบริเวณจุดนี้ราชพฤกษ์นนท์ไม่มีปัญหาการจราจรสะพานพระราม5นครอินทร์ชะลอตัวเล็กน้อยนะครับเบี่ยงไปพิบูลสงครามแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับรัตนาธิเบศจะมีท้ายนะเข้ามาทางแคลายแต่ฝั่งกลับกันดูจะคล่องตัวกว่านะครับไปทางด้านของสะพานพระนั่งเกล้านี่จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานพระนั่งเก้าตัวเก่าตัวใหม่ใช้การได้นะครับต่างระดับบางใหญ่บางลักน้อยท่าอิดยังเคลื่อนตัวได้นะครับ M81 หน้าด่านไม่ติดนะครับวันนี้ไปกลับเลยกาญจนาตะวันตกช่วงบางบัวทองบางใหญ่ฉิมพรีคล่องตัวเลยครับช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานต่างระดับเพชรเกษมต่อเนื่องต่างระดับเอกชัยไปทางด้านของต่างระดับพระราม2ยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางนะครับไปกลับช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานไม่มีปัญหาการจราจรกระปรึกต่อเนื่องส่วนเรียบกำนันแม้นยังคล่องตัวทั้งไปกลับครับสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพใช้กันได้ดีทั้ง2ด้านถนนพระราม3ครับถนนตกเจริญราษฎร์สาธุขึ้นลงบุญแหวนสังกรรมเชื้อเพลิง5แยกนรนองใช้กันได้ดีทั้ง2ฝั่งครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานนะครับตอน 16:30 น.มีเหตุเพลิงไหม้โรงงานใกล้เคียงกับปั๊มน้ำมันเชลที่ทางหลวง346ปทุมบางเลนในจุดเกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้ถังเก็บน้ำมันก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งเข้าควบคุมล่าสุดเห็นบอกว่าเพลิงสงบแล้วนะฮะตรวจสอบข้อมูลกันด้านบนสายทางพิเศษต่างๆนะครับกับทางด้านของศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสลับขั้นครับ
1: ตอนนี้ด้านบนสายทางพิเศษต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับคุณวิชากร
2: ครับผมมาเริ่มที่สายสยามนครครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดบอนไก่ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็มาชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นพระราม4ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงอ่างนรงค์ครับผ่านพ้นทางลงอ่างนรงค์มุ่งหน้าออกบางนาก็ยังใช้การได้ดีครับทางด้านฝั่งกับการจากบางนาชำระค่ามันทางและรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นอ่างนรงค์จนถึงบริเวณทางขึ้นท่าเรือครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นทางขึ้นท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลาดบอนไก่ต่อเนื่องจนถึงบริเวณเนินเพลินจิตครับผ่านพ้นโค้งมะกอกพาเลทแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนออกดินแดงครับส่วนดาวขนองทั้งสองฝั่งยังคล่องตัวครับทางด้านด่วนศรีรัตน์แจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นรถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางซื่อครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงปะปาครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ฝั่งกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงปะปาครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกแจ้งวัฒนะก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับการชะลออยู่ช่วงบริเวณทางร่วมมักกะสันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณหน้าด่านอโศกครับผ่านพ้นหน้าด่านอโศกมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ยังคล่องตัวครับส่วนฝั่งบางโคต้องสองฝั่งยังใช้การได้ดีครับ
1: ครับ
2: มาทางด้านฝั่งบูรพาวิถีออกชลบุรียังคล่องตัวฝั่งกับการก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์กาญจนาภิเษกอุดรรัตยาแล้วก็ประจิมรัตยาอย่างเคลื่อนตัวที่ทั้งสองฝั่งครับมาครับ
1: ครับ
2: การทางพิเศษขอประชาบันเพิ่มเติมครับวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์การทางพิเศษขอยกเว้นค่าบันทางครับจำนวน3สายทางทางพิเศษเฉลิมนครศรีรัตน์แล้วก็อุดรรัตยาครับผม
1: ครับขอบคุณครับคุณวิชากรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางจนถึงเที่ยงคืนนะครับของค่ำคืนนี้นะครับทางพิเศษเฉลิมพระนครดินแดงบางนาดาวขนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านนะฮะขอบคุณข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับทางปภ.มีแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะครับในช่วง 3-8 มิถุนายน69พื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่ม6จังหวัดนะครับได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับเรื่องของรฟม.วันนี้มีปิดเบี่ยงการจราจรต่อเนื่องนะครับเป็นงานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสถานีราชปรารภโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุนนนท์สู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนในคืนแรกนะเขาจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางคืน4ทุ่มถึงตี4จนถึงวันที่5มิถุนายนนะครับที่ถนนศรีอยุธยาไปจนถึงลานจอดรถโรงพยาบาลพญาไท1เป็นงานดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสถานีราชปรารภนะฮะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มก็มีผลให้ถนนศรีอยุธยาบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกพญาไทนี่สามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าอโศกดินแดงอันนี้สามารถสัญจรได้2ช่องจราจรส่วนประชาชนที่มีที่พักอาศัยนะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ยังสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะนี่ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
3: คร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับคุ
3: ณสิมาคร
1: ับ เชิญเลยครับ
3: ฐานบกจากด้านกรมปศุสัตว์เข้ามาทางหน้าพระก็ชะลอตัวตรงทางเข้าไปเหมือนเดิมนะครับลดเยอะหน่อยแต่เรายังเคลื่อนตัวได้แต่จะออกดีกว่านิดนึงนะครับก
1: ็
3: ชะลอตัวตามจังหวะที่อยากไปหน้าพระลดเยอะแต่ยังใช้การได้นะครับถ้าไฟแดงตรงเทสามปีก็จะปิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ยาวนะครับหมุนออกมาทางด้านฝาพระให้ได้นะครับฝาพระต่อเนื่องสามพระก็ไม่เป็นปัญหานะเราที่อยู่ก็ใช้ผ่านได้ค่อนข้างดีวันนี้มาทางราชวิถีราชวิถีก็คือตรงมาจากป่าพระ
1: ครับ
3: ตรงมาเลยตรงมาแล้วตรงนี้เป็น รังสีมันแค่รังสีกรุงเทพนะ
1: รัง
3: สีนครปฐม
1: ครับครับ
3: ก็จะชะลอตัวตามจุดสัญญาณไฟต่อโปรแกรมเดลจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดก็ตรงหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ยาวนั่นนะไปแถว
1: ครับ
3: มันไม่ยาวมากไปดูกลุ่มฝนแล้ว
1: ไหม
3: ยังไม่ชัดเจนนะ
1: ไม่ชัดเจนเน
3: า
1: ะ
3: ถ้าที่ดูก็อย่างกลุ่มก้อนมันยังอยู่ไกลอ่ะอยู่ทางราชบุรีอยู
1: ่โอ้ยไม่ถึงหรอก
3: แต่ว่าเขาขึ้นมาเป็นชั้นๆนะแต่ทีนี้ว่าเขาจะเดินทางมาจะถึงทางเราไหมเท่านั้นแต่ว่าเริ่มตั้งเขาถ้าลงเขาหนาก็ไม่ขาดก่อนนะ
1: ลมแรงไหมครับที่นู่น
3: ยังไม่มี
1: ลม
3: ตอนนี้นิ่งๆแต่เริ่มอากาศค่อนข้างร้อนนะตอนกลางวันแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นมีเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาคือหน้าฝนจะต้องมาจากนู่นปีนี้เท่าที่ดูฝนยังไงมันตกแปลกๆอ่ะคุณเสมาย
1: ังไงครับพี่หัวโต
3: คือมันตกเป็นย่อมๆอ่ะธรรมดาแล้วถ้าเริ่มหน้าฝนเนี่ยเขาจะต้องไหลมาจากทิศตะวันตกแล้วก็เลื่อนเข้าไป
1: ใช
3: ่คือหมายความว่าทุกวันจะเป็นอย่างนั้นแต่ฤดูฝนจริงๆจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ปีนี้ที่เข้าหน้าฝนมาแค่ยังไม่ถึงเดือนฝนตกเป็นย่อมๆแล้วอ่ะไอ้ฝนตกแบบนี้มันเหมือนกับกลางฝนละ
1: หรอ
3: ใช่คือปีนี้ฝนไม่เยอะแน่เพราะว่ามันตกไม่เป็นย่อมๆ
1: ใช่เพราะว่าปีนี้เขาก็บอกว่าฝนจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
3: ใช่ใช่เป็นหน้าเป็นตาอะไรเรียกตก
1: เอ๊ะหรือว่าย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกพำพำอย่าง
3: น
1: ี้
3: แหละถ้าเดิมทีมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วทุกปีที่ผ่านมาถ้ามันตามปกติของหน้าฝนมันจะต้องมาจากทิศตะวันตกแล้วก็ค่อยเลื่อนมาทิศตะวันออกกลางฝนก็มาตรงไหนก็ตกตรงนั้นคือหน้าข้ามภาษาก็คือหมายความว่าเขาจะมาทุกทิศทางแล้วก็ตกพอสุดท้ายก็มาทางตะวันออกแล้วพอจะก็จะจบละฝนก็ใกล้จะหมดละ
1: ค
3: ือถ้าฝนมาจากกรุงเทพหมายความว่าเขามาจากทะเลละมันก็ใกล้จะหมดฝนละนั่นแหละก็คือเป็นการที่เข้าหน้าฝนก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่มันตกวุ่นวายจริงฝากไว้ตรงนี้ครับเวลาหรือน้อยขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหัวโต99นะครับก็ทิ้งท้ายไว้ว่าปีนี้ฝนตกแบบวุ่นวายนะฮะก็เลยทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์ก็เลยวาวุ่นตามเลยนะว่าเอ๊ะจะตกไม่ตกจะตกไม่ตกนะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่ตกอยู่เนี่ยจะเป็นพนัสนิคมชลบุรีอันนี้เขาบอกว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มหนักเลยจะอยู่แถวแปลงยาวฉะเชิงเทรานะครับเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับตรงโซนฝั่งตะวันออกนะแต่ว่าจะมีกลุ่มแบบเล็กๆบางๆนะครับอยู่แถวลำลูกกาปทุมอยู่แถวหลักสี่อยู่แถวสายไหมบางเขนดอนเมืองนะแต่ว่าลักษณะเหมือนกระจายตัวเบาๆบางๆ บางซื่อต่อเนื่องนนอย่างเงี้ยแล้วก็แถวพุทธมณฑลนครปฐมนะแต่ว่าเป็นแบบเบาๆบางๆนะครับซึ่งทางเว็บไซต์นะสำนักการระบายน้ำก็มีการระบุว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่บางซื่อลาดพร้าวบางเขนเคลื่อนตัวทางทิศเหนือนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแถบตะวันตกนี่ไม่มีนะไม่มีเรื่องของกลุ่มฝนเลยนะครับไปเพิ่มเติมในพื้นที่สนปทุมวันกันนะครับท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูท่านรองสารวัตรจราจรสนปทุมวันท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
2: ในพื้นที่สนปทุมวันตอนนี้สภาพการจราจรถนนพระราม1ก่อนหน้านี้พระราม1ขาเข้า
1: ครับ
2: เข้าห้างเนี่ยได้น้อยเนื่องจากต่อเนื่องประตูน้ำแต่ตอนนี้ได้ประสานไปที่แยกประตูน้ำได้เพิ่มเวลาทางด้านราชบุรีทำให้ตอนนี้เข้าห้างได้ดีทำให้พระราม1ขาเข้าเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีส่วนพระราม1ขาออกมุ่งหน้าแยกราชประสงค์เคลื่อนตัวได้ตลอดโดยรวมตอนนี้พระราม1ทั้งขาเข้าขาออกเข้าห้างเคลื่อนตัวได้ตลอด
1: ครับผม
2: ส่วนด้านพระราม4ขาเข้าขาออกรถน้อยคล่องตัวพญาไทยขาเข้าขาออกรถมากเคลื่อนตัวได้ตลอดครับยังไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถเสียในพื้นที่ทำให้การจราจรตอนนี้โดยรวมตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านครับผม
1: มีเรื่องของฝนไหมฮะในพื้นที
2: ่ไม่มีฝนตกครับตอนนี้ครับ
1: ครับได้ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
2: ครับครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสนปทุมวันนะก่อนหน้านี้พระราม1ชะลอตัวหน้าห้างนะฮะแต่ก็ตอนนี้ก็เห็นบอกว่าเริ่มดีขึ้นละนะแต่ว่ารถเยอะนะตามหน้าห้างสรรพสินค้าวันนี้มันหยุดด้วยนะฮะแล้วก็ด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินใช้การได้นะครับสะท้อนเหนือใต้วันนี้ไม่ติดเลยสีลมเคลื่อนตัวได้นะเจริญราษฎร์ดีขึ้นนะก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะสายๆมานะฮะก็บอกว่าเดินทางไปที่ศาลเจ้าไต่ฮงกงหยกขาวกันเยอะนะตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อสักครู่ก็ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่นู่นนะก็บอกว่าช่วงเย็นนี่คนเยอะกว่านะฮะเดี๋ยวจะปิดตอนช่วง18นาฬิกาละนะฮะก็น่าจะเริ่มทยอยกันออกมานะในพื้นที่ของเจริญราษฎร์นะฮะมุ่งหน้าไปตัดสาทรนะก็รถเยอะนะรถเยอะฝั่งกลับกันตรงข้ามนี่ไม่ค่อยติดนะฮะมาจากแยกสาทรสุรศักดิ์เนี่ยจะมาตัดถนนจันทร์นะใต้ด่วนเจริญราษฎร์ต่อเนื่องไปพระราม3นี่ดีนะครับโดยรวมก็ถือว่าใช้การได้ดีนะตลอดเส้นทางก็ไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็ฝั่งถนนพระราม3เองเข้าออกช่วงตัดเจริญราษฎร์ใต้สะพานพระราม9เข้าออกตัดสาธุประดิษฐ์ก็ยังใช้การได้นะครับไปกลับแล้วก็บริเวณช่วงแยกถนนตกช่วงเวลานี้ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรราชบูรณะเจริญนครบุคโลวันนี้ใช้การได้ดีนะจะมีชะลอตัวแถวนู่นเลยไปโซนแถวคลองสานนู่นเลยนะครับทางฝั่งสมเด็จเจ้าพระยายังเคลื่อนตัวได้สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพคล่องตัวแยกมหาสวรรค์ตากสินก็ถือว่าเป็นปกตินะฮะเพราะว่าเขาเป็นเบี่ยงอ่ะเบี่ยงจราจรเบี่ยงไปเบี่ยงมาแล้วรถก็จะเยอะหน่อยนะครับชะลอตัวกันตามจุดเบี่ยงต่างๆแนวก่อสร้างแต่ว่าโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าใช้การได้นะครับถ้าเทียบกับทุกวันนะราชพฤกษ์กุฏากาศรัชดาท่าพระเคลื่อนตัวได้นะครับบางว่าเพชรเกษมเข้าออกราชพฤกษ์ยังไม่มีปัญหาการจราจรในทุกด้านนะครับรับแจ้งจากคุณหัวโตเมื่อสักครู่นะพี่หัวโตเพิ่มเติมหน้าใหม่ไปหน้าพระขวาพระลาดวิถีทหารบกองค์พระปฐมเจดีย์วันนี้โดยรวมก็ถือว่าใช้การได้นะบริเวณในพื้นที่คุณสุจินันบอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมมนครนะครับหลักกิโลเมตรที่4บก800 B มาจากราบบอนไก่ที่จะมุ่งหน้าไปเนินเพลินจิตเป็นรถเก๋งชนกับรถ SUV กีดขวางช่องทางขวาไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเราประสานงานศูนย์ทางด่วนเข้าช่วยเหลือนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้พี่เวทินสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: พี่เวทินวันนี้อยู่ไหนครับ
2: ตอนนี้ผมออก340มุ่งหน้าออกไปทางสุพรรณบุรีนะคุณเสมานะ
1: ครับผม
2: พอดีมาพบเจออุบัติเหตุ
1: ครับ
2: อุบัติเหตุนี้จะเลยสี่แยกลำโพงประมาณสัก2กิโลประมาณ3กิโล
1: อ๋อครับผมเป็นรถอะไรอ่ะพี่
2: เป็นรถกระบะตู้ทึบอ่ะคุณเสมาเขาพลิกตะแคงไม่รู้ว่าเขาเสียหลักอีท่าไหนไม่รู้ว่าพลิกตะแคงแต่ว่าผมเมื่อกี้ผมสังเกตดูนี่เหมือนกับมีรอยเบรกจากเลนขวามาเลยมาเลนซ้ายเลยแต่ว่าคือเขามาพลิกตะแคงอยู่เลนซ้ายเลยนะหลายด้านด้านซ้าย
1: ครับมีใครติดภายในมีคนเจ็บไหมพี
2: ่ไม่น่าจะมีนะครับ
1: ไม่มีเนาะ
2: แต่ว่าผมเห็นสังเกตดูน่าจะเป็นผู้ติดตามหรือผู้นั่งมาด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจเห็นนั่งเหมือนคล้ายว่าบาดเจ็บเล็กน้อยกำลังปฐมพยาบาลกันอยู
1: ่
2: แต่เมื่อสักครู่ที่ผมคุยกับหลังไมค์นั้นปุ๊บพอดีกำลังเห็นในรถกู้ภัย1669ของน่าจะเป็นของอบต.หน้าไม
1: ้ครับ
2: เขาวิ่งเข้ามาถึงพอดี
1: อ๋อฮะแล้วตอนนี้รถผ่านได้ยังไงบ้างพี่เวทีในพื้นที่เนี่ย
2: รถผ่านได้ปกติครับเพราะว่าตรงไหลทางตัวนี้มันกว้างมากไหลทางใหญ่มาก
1: อ๋อโอเค
2: เขาไม่ได้กีดฝาอะไรหรอกครับ
1: แล้วเขาบรรทุกอะไรมาสิ่งของที่เขาเอามานี่มันตกหล่นไหมมันกระจายไหมหรือยังไง
2: ไม่กระจาย
1: ไม่กระจาย
2: เหมือนผมมองลอดผ่านไปเหมือนคล้ายๆเป็นลักษณะท่อนไม้อะคุณเสมาท่อนไม้ที่เขาตัด
1: ท่อนไม้ที่ตัด
2: ที่เหมือนต้นไม้เขาตัดเป็นท่อนมาแล้วก็ใส่ตู้กระบะตู้ทึบมา
1: อ๋อครับ
2: นั่นแหละฮะ
1: แต่เจ้าหน้าที่ถึงแล้วเนาะ
2: กู้ภัยน่าจะเป็นของอบต.หน้าไม้เขาถึงแล้วฮะ
1: ครับเดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้กลับกันก็ไม่ติดนะวันนี้รถน้อยนะแถวนั้นใช่ไหม
2: รถน้อยครับวิ่งฉิวเลยคุณเสนา
1: แล้ววันนี้ไปไหนมาครับพี่เวทินเนี่ย
2: อ๋อพอดีว่าผมจะไปนะครับไปแค่อำเภอลาดบัวหลวงเองครับ
1: อ๋อครับผมเดินทางปลอดภัย
2: ครับคุณเสมาเมื่อวานก่อนเมื่อคืนคุณเสมา
1: อือครับ
2: ผมฝันว่าอินซีเลตได้แชมป์แล้วอ่ะ
1: จริงเหรอเยอรมันเหรอปีนี้เหรออ
2: ือ
1: ไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวรอดูดีกว่า
2: ไม่ใช่ผมฝัน
1: ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าเออ
2: แต่หลักความเป็นจริงมันก็น่าจะใช่นะคุณเสมานะพูดถึงนะ
1: หรอ
2: เมื่อเก่งเหมือนใช้ได้นะจากการติดตามผลงานเขาอ่ะ
1: ใช่สิเพราะเขามีตัวเก่งจากลิเวอร์พูลไงฟอนเลียนเวียด
2: โอเคโอเค
1: ขำซะผมเขินเลยอ่ะเออเอาขอบคุณมากพี่เวเทน
2: โอเคครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวตามต่อให้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเวทินนะครับอุบัติเหตุ340ไม่มีใครเป็นอะไรนะล่าสุดก็ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยถึงที่เกิดเหตุละเขาบอกว่าเป็นกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงนะฮะมีคนเจ็บแต่คิดว่าน่าจะเจ็บเล็กน้อยไม่ได้เป็นอะไรมากนะเขาบอกว่าอยู่ประมาณช่วงไหลทางซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะตรงนี้มันวิ่งได้นะมันไม่ได้ติดนะเขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ไปกลับ340บางบัวทองสุพรรณบุรีฝั่งขาออกนะฮะเลยปากทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้มาประมาณ300เมตรนะฝากระวังด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้วนะตอนนี้ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วขณะแจ้งเมื่อสักครู่นี้ส่วนฝั่งกลับกันคล่องตัวเลยวันนี้ไม่มีปัญหาการจราจรนะฮะคุณวิมลเขารายงานจราจรมาแล้วเขาก็มีเพิ่มเติมแถมมาให้ผมด้วยนะคุณวิมลบอกว่าอยู่บนทางด่วนนะทางพิเศษเฉลิมพระนครมาจากสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางนานะเขาบอกว่าการจราจรนี้เคลื่อนตัวได้นะไปกลับ2ฝั่งเขาบอกว่าขออวดคุณเสมาทางด่วนวันนี้รถไม่ติดค่ะแล้วก็ทางด่วนขึ้นฟรีนะคะแค่นี้ใช่ไหมที่จะอวดกันขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะการจราจรนี่คุณวิมลบอกว่าเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะไม่มีปัญหาการจราจรวันนี้ยกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางนะครับทางพิเศษเฉลิมพระนครทางพิเศษศรีรัตน์และทางพิเศษอุดรรัตยาเฉพาะ3สายทางนะถึงเที่ยงคืนนะฮะคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
1: เชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
3: ์ขอพันทิพย์งาม
1: ม
3: าแยกพงเพชรเลี้ยวขวาวิ่งประชาชื่นใช้การได้ดีไม่มีปัญหา
1: ครับผม
3: คุณเขียวเดียวผ่านไม่มีปัญหา
1: ครับผม
3: การได้ดีมาวงสว่างก็หนึ่งเขียวแต่ทีนี้มันจะมาติดรถตรงเนี้ยคุณเสมา
1: ตรงไหนเอ่ย
3: จากพระรามเจ็ดแล้วก็จะยูเทิร์นเข้าบิ๊กซีอ
1: ่
3: ะ
1: ครับผม
3: ขอแทรกเขาออกมาเพราะว่ารถเข้าบิ๊กซีเนี่ยมันเข้าไม่ได
1: ้
3: อาจจะเป็นรถเต็มหรือบางท่านอาจจะกดบัตรแล้วบัตรไม่ออกไม้กั้นไม่ยกอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าก็กีดขวางการจราจรอยู่ก็เลยรอดไปได้ตอนนี้มาถึงพระรามเจ็ดแล้ว
1: ครับผม
3: จราจรไม่มีปัญหาก็ใช้การได้ดีบอกว่าปีนี้ฝนน้อยแต่ถ้าตกบ่อยๆก็ไม่ดีเท่าไหร่นะ
1: ฮะ
3: เพราะว่ารถเปลี่ยนสีได้แต่เรื่องฟุตคุยเรื่องฟุตบอลนิดนึง
1: ได้ดิเอาสิ
3: สมัยเป็นหนังสือนี่ก็คือชอบเป็นปีกนะ
1: ปีกผมชอบเป็นน่องนะบางทีก็เป็นสะโพก
3: ใช่เป็นสะโพกไม่เอานะอกไม่เอาเอาปีก
1: ปีกปีกปีก
3: เป็นคนเล่นบอลแล้วดื้อคุณเสมาผมอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
3: ผมดูบอลไปที่ไหนก็จะวิ่งมั่วไปหมดเลยแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตำแหน่งไหน
1: อ๋ออ
3: าจารย์ด่าประจำอาจารย์ตะโกนด่าประจำบอกว่าอยู่ปีกซ้ายดันไปด้านขวาหน่อย
1: อ๋อเหรอ
3: ได้บอกว่าผมวิ่งตามลูก
1: ครับครับผม
3: เป็นคนชอบแย่งฟุตบอลอ่ะตอนเด็กๆก็ชอบใครไม่ให้เล่นนี่โกรธเลยนะคุณเสมา
1: แล้วพอโตขึ้นไม่เตะฟุตบอลละ
3: เหนื่อย
1: เหนื่อยเออครับ
3: พอโตขึ้นมีกำลังซื้อเองได้มันก็เลยไม่ชอบเล่นแล้ว
1: ไม่ต้องไปแย่งกับใครละ
3: ไม่ต้องไปแย่งสมัยก่อนถ้าจะซื้อลูกหนังทีเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มีทุนนี่ซื้อไม่ได้นะคุณเสมา
1: ใช่
3: ตอนราคามันสูงมาก
1: ใช่ฟุตบอลหนังนี่โอ้โหถ้าหนังเย็บหนังแท้นี่แพงนะเมื่อก่อนเนี่ย
3: ใช่ถูกต้องเลยเพราะว่าบอลพลาสติกสมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีสมัยผมไม่มีนะ
1: อ้าวเหรอฮะสมัยผมมีละบอลพลาสติก
3: มันมีไม่กี่สิบปีนี่เองสมัยก่อนไม่มีหรอก
1: ครับครับ
3: ทำพี่ปีชาได้สมัยก่อนไม่มีมีแต่ลูกหนังขายในตลาด
1: อ๋อฮะผม
3: ขายข้าวหลายกระสอบถึงจะซื้อมาเตะได
1: ้อืม
3: พอซื้อได้ก็มีตะก้อ
1: ครับ
3: ฟุตบอลไม่เก่ง
1: อืม
3: คุยกับเขาไม่ได
1: ้คุยได้ไม่เป็นไรคุยกันได้ขอบคุณมากพี่ชัยรัตน
3: ์ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์นะฮะคุณพีรพันธ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
4: ตอนนี้อยู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าคลองเตยครับผมอ๋อ
1: แล้วเห็นของตกเหรออื
4: มพอดีเหตุตอนผมขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นตรงจามจุรีสแควร์มุ่งหน้าไปทางคลองเตยครับผม
1: ครับ
4: พบราวตากผ้าหรือราวแฝงเสื้อผ้าสีขาวพิงอยู่ด้านเลนขวาครับผม
1: ขนาดใหญ่ไหมอ่ะ
4: ไม่ใหญ่มากแต่เห็นว่าผิดรูปเลยไม่รู้ว่ามีคนชนยางหรืออะไรหรือเปล่าแต่เห็นพิงไว้อยู่ราวเหล็กด้านขวาเลนขวาแล้ว
1: เลนขวาเนา
4: ช่ครับผมก็เลยโทรมาแจ้งประมาณช่วงก่อนจะถึงดุสิตปาร์คครับผม
1: โอเคก่อนถึงดุสิตโอเคเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเก็บออกให้แล้วรถติดไม่ติดเนี่ยติดไหมรถเยอะไหม
4: ยังไม่ติดครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติคนที่รีบขึ้นจากจามจุรีขึ้นมาเร่งเร็วๆอาจจะมีสิทธิ์เขียวได้ครับ
1: แล้วเลนขวามันวิ่งได้ไหมครับที่เขาวางอยู่
4: ยังวิ่งได้อยู่ครับ
1: เอาวิ่งได้อย
4: ู่ยังวิ่งได้อยู่ครับคือเหมือนทับอยู่เลนอยู่เส้นด้านขวาครับผม
1: เหมือนพิงกับขอบทางไว้
4: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเคเดี๋ยวเราประสานงานให้เลยเดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งให
4: ้เราปวดได้ครับ
1: ยินดีเลยครับขอบคุณมากครับคุณพีรพันธ์
4: ขอบคุณครับสวัสดี
1: ครับขอบคุณคุณพีรพันธ์นะฮะยังไงฝากระวังด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมหน้าใหม่นะฮะด้านบนสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับมาจากทางด้านของโรงพยาบาลจุฬานะก่อนถึงดุสิตปาร์คเล็กน้อยเยื้องๆกันอ่ะเขาบอกว่าเป็นเหมือนน่าจะเป็นราวตากผ้าสีขาวมันพิงอยู่กับขอบทางด้านขวานะเตือนให้ระวังด้วยแต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งสองฝั่งช่วงนี้พักกันก่อนครับ
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติม

0: หัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
8: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
9: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

0: คุณสุบุญยลินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นบอกว่าคุณตาหายออกจากบ้านเหรอครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เหตุการณ์เป็นยังไงอะครับคุณตาชื่ออะไรครับเนี่ย
1: คุณตาชื่อคุณตานายเลี่ยมโสภาค่ะ
0: เลี่ยมโสภานะครับ
1: ค่ะ
0: อายุเท่าไหร่ครับ
1: 93ปีค่ะ
0: 93
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แล้วหายไปได้ยังไงครับเนี่ย
1: ปกติอะค่ะคุณตาจะอยู่กับลูกสาวคนโตทีนี้วันนี้ค่ะลูกสาวคนโตนะคะแกออกไปข้างนอกแล้วทีนี้แกก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปซึ่งเราไม่รู้ว่าจะไปไหนคือปกติอะค่ะมอเตอร์ไซค์อะลูกสาวพี่จะเอาไปโรงเรียนแต่พอดีว่าวันนี้โรงเรียนหยุดคุณตาก็เลยขับออกไปเลยค่ะ
0: ที่ไหนอะครับบ้านอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
1: อยู่หลังวัดป่าสารวันค่ะติดกับหนองน้ำหนองแกช้างเลยค่ะ
0: อ๋อนครราชสีมา
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อตอนนั้นกี่โมงคะเนี่ย
1: ตอนที่พี่เปิดกล้องวงจรปิดอะค่ะคุณตาขับรถออกจากบ้านอะตอนเที่ยง50
0: เที่ยง50วันนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่งกายยังไงอะครับ
1: อ๋อคุณตาใส่เสื้อเชิ้ตสีส้มกางเกงขาสั้นถุงเท้าสีดำรองเท้าผ้าใบใส่หมวกกันน็อกขับออกไป
0: หมวกกันน็อกสีอะไรครับ
1: หมวกกันน็อกสีดำค่ะ
0: สีดำเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อรุ่นทะเบียนครับ
1: ฮอนด้าค่ะ
0: ครับรุ่น
1: เวฟสีดำ
0: ฮอนด้าเวฟสีดำทะเบียนครับ
1: ทะเบียนเลข2ค่ะ
0: ครับ
1: กไก่ยอหญิง
0: ครับ
1: 9850ชลบุรีค่ะ
0: หมวดจังหวัดชลบุรีนะครับ
1: ใช่ค่ะทะเบียนรถชลบุรีค่ะ
0: อ๋อสวมเสื้อเชิ้ตสีส้มกางเกงขาสั้นสีดำรองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินแล้วก็ถุงเท้าสีดำ
1: ค่ะ
0: มีอะไรติดตัวไปบ้างครับ
1: น่าจะมีกระเป๋าตังค์คุณตานะคะติดตัวไปอยู
0: ่มีกระเป๋าตังค์เขาจะมีบัตรประชาชนพกติดตัวด้วยไหมฮะ
1: ใช่ค่ะมีค่ะคุณตามีบัตรประชาชนพกติดตัวอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: มีเงินสดไหมครับ
1: มีค่ะมี
0: มีเยอะไหมเงินสดเขาเนี่ย
1: น่าจะหลายบาทอยู่ค่ะ
0: คิดว่าเขาจะขับไปไหนฮะเนี่ย
1: ตอนแรกพี่เข้าใจว่าตาน่าจะไปซื้อแค่ยาเพราะมันจะมีร้านหมอยาอยู่ตรงขับออกไปอีกประมาณ5กิโลมันจะมีร้านหมอยาอยู่อะค่ะพี่คิดว่าตาน่าจะไปแค่ตรงนั้นแต่พอเราขับรถไล่ดูอะไม่เจอแล้วตาก็ไม่กลับตามเวลาที่ต้องกลับ
0: อ๋อปกติเขาเคยขับมอไซค์ไปไหนมาไหนคนเดียวอย่างนี้ไหมฮะ
1: เคยค่ะเคยคุณตาเคยหลงทีนึงแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่เขารู้จักอะค่ะพากลับมาเดี๋ยวทีเนี้ยวันเนี้ยก็คือไม่รู้หลงไปทางไหนเนี่ยแหละค่ะคือไปไม่บอกใครด้วยค่ะ
0: ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันหรือยังครับ
1: กลับไปแล้วค่ะ
0: ที่ไหนเอ่ย
1: คลองเมืองค่ะ
0: สภ.คลองเมืองเหรอครับ
1: คลองเมืองค่ะใช่ค่ะ
0: อ๋อฮะแล้วมีการไล่ตรวจสอบกล้องอะไรหรือเปล่าครับกล้องวงจรปิด
1: กำลังให้พี่เขากำลังประสานอยู่ค่ะว่าจะขอดูกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: น้ำมันนี่มีมากน้อยแค่ไหนครับมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยเติมไปเต็มถังกันเลยป่ะ
1: น่าจะประมาณครึ่งถังค่ะ
0: ครึ่งถังโอ้เวฟนี่ก็ไกลเหมือนกันนะถ้าครึ่งถังเนี่ย
1: ค่ะ
0: มีโทรศัพท์ไหมคุณตาพกโทรศัพท์ติดตัวไหม
1: ไม่พกค่ะ
0: แล้วคราวที่แล้วเขาไปไหนมาครับที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ย
1: เราก็ไปตลาดจีระค่ะแต่ว่าเราอ่ะก็ไปดูที่ตลาดจีระแล้วมันไม่มีแล้ววันนี้ตลาดจีระก็ไม่มีของขายด้วยค่ะ
0: มันไกลจากบ้านเยอะไหมครับตลาดจีระเนี่ย
1: ไกลอยู่ค่ะ
0: ประมาณกี่กิโลได้ครับ
1: ประมาณ10กิโลได้เลยค่ะ
0: 10กิโลแล้ววันนี้ไปหาที่ตลาดนี้หรือยังครับที่ก่อนหน้านั้นเขาเคยไป
1: แล้วค่ะไปแล้วค่ะ
0: ก็ไม่มี
1: ใช่ค่ะ
0: คุณตามีอาการหลงลืมไหมครับ
1: มีค่ะ
0: โอ้มีอาการหลงลืมด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: มีโรคประจำตัวอะไรต้องทานยาอะไรต่อเนื่องไหมครับ
1: ไม่มีค่ะไม่มี
0: แข็งแรงเดินไหวเนาะ
1: ค่ะแข็งแรงเดินไหว
0: สูงประมาณเท่าไหร่ได้ครับรูปร่างลักษณะ
1: ประมาณ160ค่ะ
0: ผิว
1: ขาวค่ะ
0: ผิวขาวแล้วผมล่ะครับ
1: ผมออกเป็นสีงอกๆแล้วค่ะ
0: ผมสั้นผมยาว
1: ผมสั้นค่ะ
0: ผมสั้นแล้วก็ผมเป็นสีขาวใช่ไหม
1: ใช ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วเวลาลักษณะถ้าคุณตาเขาเดินนี่เขาจะเดินเหินไหวไหมต้องมีไม้ค้ำมีไม้เท้าอะไรไหม
1: ไม่มีค่ะตาเดินได้ปกติค่ะแต่ว่าก็จะเดินหลังค่อมๆหน่อยแต่เดินได้ค่ะปกติ
0: เดินหลังค่อมหน่อย
1: แต่ว่าคุณหูตึงค่ะ
0: อะไรนะหูตึง
1: หูตึงค่ะ
0: หูตึงอาจจะต้องตะโกนกันหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จำชื่อตัวเองได้ไหม
1: ได้ค่ะได้
0: อ
1: ๋
0: อเขาเรียกว่าอะไรถ้าอยู่ที่บ้านเรียกว่าอะไรฮะ
1: ตาเลี่ยมหรือตาทวดค่ะ
0: ตาทวดหรือตาเลี่ยม
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเผื่อว่าใครถามว่าใช่ตาเลี่ยมหรือเปล่าใช่ตาทวดหรือเปล่าเขาตอบได้ใช่ไหมเขาจำชื่อเขาได้เนาะ
1: ใช่ค่ะท่านค่ะจำได้ค่ะจำได
0: ้แล้วจำบอกบ้านได้ไหมว่าบ้านอยู่ไหน
1: อันนี้ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ากลัวเนี่ยแหละค่ะกลัวหลงไปบอกทางเขาไม่ถูกเนี่ยแหละค่ะก็ตอนนั้นที่คุณตาหลงอ่ะก็บอกเขาแล้วเขาถ่ายรูปลงเราก็เลยตามตัวเจอค่ะ
0: ครับครับมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมครับนอกเหนือจากนี้ครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: เอายังไงเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วย
1: ค่ะ
0: เขาเคย
1: คุณนะคะ
0: เขาเคยหายไปข้ามคืนไหมเนี่ย
1: ไม่เคยค่ะเต็มที่ก็ไม่เกินชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็ตาเจอแล้วค่ะ
0: โอ้เขามีเพื่อนหรือมีญาติที่เขารู้จักที่คิดว่าเขาจะขับไปหาไหมครับ
1: แป๊บนึงได้ไหมคะพอดีที่สาวโทรมา
0: ได้รับสายก่อนเผื่อเจอเอารับเลยรับเลยครับเดี๋ยวทางเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะฮะเอาใจช่วยนะฮะกับทางด้านของหลานนะคุณสุบุญยลินนะเป็นหลานนะฝากประชาสัมพันธ์ตามหาคุณตานะครับอายุ93ปีนะฮะโอ้โหขับมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ Honda Wave สีดำ2กไก่ยหญิง9850ชลบุรีใส่หมวกกันน็อกสีดำหายที่หลังวัดป่าสารวันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาลักษณะการแต่งกายใส่เสื้อเชิ้ตสีส้มกางเกงขาสั้นสีดำรองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินแล้วก็มีถุงเท้าสีดำเน้นย้ำเรื่องรถจักรยานยนต์ก็แล้วกันนะครับเผื่อคุณตาท่านขับอยู่แถวไหนใครอยู่แถวนครราชสีมารบกวนช่วยดูหน่อยนะครับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำ2กไก่ยหญิง9850ชลบุรีหมวดจังหวัดชลบุรี Honda Wave สีดำ2กไก่ยหญิง9850ชลบุรีนะครับถ้าเจอนี่อาจจะเรียกว่าตาทวดก็ได้นะเพราะว่าจำชื่อจำอะไรตัวเองได้อยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เก็บศูนย์ข่าวจราจรจส100นะยังเหลืออีก2เบรกนะสุขุมวิทเข้าออกอโศกชะลอตัวนะครับได้ตามรอบไฟเพชรบุรีประตูน้ำราชเทวีหนาแน่นไปกลับเพลินจิตชิดลมพระราม1รถมากเชิงทางลงสะพานพระปกเกล้าต่อเนื่องประชาธิปกแยกมันแขยังเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8สะพานสังฮีไม่มีปัญหาการจราจรครับ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รัชดาภิเษกนะครับบริเวณช่วงประชานุกูลบริเวณช่วงเข้าออกแยกวงสว่างใช้การได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้มีชะลอตัวไปพักหนึ่งเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะแล้วก็ด้านของรัชวิภาและโชตินก็ดีขึ้นให้แยกลาดพร้าวก็ดีขึ้นนะทั้งฝั่งพหลที่ก่อนหน้านี้แน่นอยู่ตอนนี้ก็คลี่คลายละดีขึ้นละก็จะเหลือหน้าห้างนะฮะส่วนของให้แยกลาดพร้าวส่วนของลาดพร้าวเข้าออกให้แยกวิภาวันนี้ใช้ได้นะครับให้แยกลาดพร้าวรัชวิภาบางเขนดอนเมืองหลักสี่ยังเคลื่อนตัวได้รัตนาธิเบศรมุ่งหน้ามาแยกแครายก็ใช้การได้ดีขึ้นนะครับติวานนท์ไปกลับมีชะลอตัวฝั่งซอยเลวดีนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณแยกแครายผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันใช้การได้นะครับแล้วก็งามวงหวานวันนี้ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับสามัคคีไม่ค่อยมีปัญหานะมีใต้ทางด่วนนิดหน่อยท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวนะครับส่วนฝั่งกลับกันมุ่งหน้าตัดประชาชื่นยังเคลื่อนตัวได้กาญจนาฝั่งตะวันตกชะลอตัวขาออกก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ฝั่งกลับกันคล่องตัวกว่าช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานไม่มีปัญหาการจราจรสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินใช้การได้ไปกลับเจริญราษฎร์ยังแน่นอยู่นิดๆหน่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะแยกสาทรสุรศักดิ์ด้านสาทรเหนือเคลื่อนตัวได้สาทรใต้ใช้การได้สีลมยังเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม4เคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าฝากระวังเรื่องของราวตากผ้าบนสะพานไทยญี่ปุ่นนะฮะเยื้องๆกับดุสิตปาร์คนะก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีราวตากผ้าวางพิงอยู่นะครับขอบทางด้านขวาฝากระวังด้วยนะครับอยู่ด้านบนสะพานไทยญี่ปุ่นเลยจุดนี้เรามีการประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะเราแจ้งไปทางด้านของสน.ทุ่ง2ห้องให้แล้วนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็คุณหนุ่มนะบอกว่าลาดกระบังฝั่งขาออกรถมากช่วงหน้าห้างเลยไปใช้การได้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เคลื่อนตัวช้าอยู่เหมือนกันนะส่วนฝั่งกลับกันนี่ยังใช้การได้นะครับกรณีอุบัติเหตุจากคุณเวทินที่บอกว่าเป็นรถกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็เห็นว่ามีคนได้รับบาดเจ็บแต่ว่าบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะไม่คาดว่าน่าจะไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยอยู่ในจุดเกิดเหตุละเขาบอกว่ากีดขวางอยู่เลนซ้ายประมาณไหล่ทางนะฮะแต่คราวนี้มันไม่ได้ส่งผลกระทบการจราจรสักเท่าไหร่นะสำหรับจุดนั้นก็มีการประสานงานไปท้องที่สภ.ลาดหลุมแก้วดำเนินการต่อให้นะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ใครอยู่แถวตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับฝากรบกวนช่วยสอดส่องหน่อยนะฮะถ้าหากว่าเห็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำ2กไก่ยหญิง9850หมวดจังหวัดชลบุรีรบกวนช่วยรีบติดต่อกับจสร้อยเลยนะฮะตาเลี่ยมฮะตอนนี้เรากำลังตามหากันอยู่นะครับหรือว่าตาทวดนะฮะท่านอายุ93ปีที่สำคัญคือท่านมีอาการหลงลืมนะครับใส่เสื้อเชิ้ตสีส้มกางเกงขาสั้นสีดำสวมหมวกกันน็อกสีดำรองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินถุงเท้าสีดำสูงประมาณ160ซมผิวขาวผมสั้นแล้วก็ผมเนี่ยเริ่มเป็นสีขาวแล้วนะฮะใครที่พบเห็นคุณตาท่านอยู่ที่ไหนติดต่อกลับจสร้อยเลยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงร่วม8หน่วยงานรัฐเอกชนปรับปรุงถนนประชาชื่นช่วงเชื่อมต่อถนนแจ้งวัฒนะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาจราจรเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐและบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
5: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
10: แกไปเที่ยวทะเลกัน
11: ไม่เอาอ่ะ
10: ยันไปคาเฟ
11: ่ไม่อยาก
10: ไปกินหมูกระทะ
11: กลัวอ้วน
10: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
12: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
13: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
14: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
15: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
14: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
15: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
14: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
15: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
14: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณหันตุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ำนี้นะครับมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจนถึงเที่ยงคืนนี้นะก็มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้งหมดใน3สายทางด้วยกันทางพิเศษเฉลิมพระนครนะครับจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านทางพิเศษอุดรลัทยาจำนวน10ด่านนะครับวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลนะเรื่องของฝนฟ้าที่กรุงเทพและปริมณฑลมีการพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ60ของพื้นที่นะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าทางปภ.ก็มีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงวันนี้จนถึงวันที่8มิถุนายน2569สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มทั้งหมด6จังหวัดด้วยกันระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเมื่อเช้าครับนะฝากไว้กับทางด้านของคุณอนุพงศ์ที่ประชาสัมพันธ์ตามหากระเป๋าเป้สีดำข้างในมีกล้องถ่ายรูปยี่ห้อโซนี่พร้อมกับเลนส์กล้อง 4-5 ตัวมูลค่าของในกระเป๋าประมาณ 300,000 กว่าบาทนะฮะเขาทำตกหล่นระหว่างขับรถจักรยานยนต์เขาผูกไว้ด้านท้ายกำลังจะไปทำงานเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินของเขาอะตั้งแต่6โมงครึ่งเช้าเลยวันนี้ใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยเส้นเรียบทางด่วนประดิษฐ์มนุธรรมช่วงบริเวณตัดกับเกษตรนวมินทร์นะถึงประมาณรามคำแหง21เพิ่งจะมารู้ตัวว่ามันตกหล่นหายไปก็พยายามที่จะวนกลับไปนะแล้วก็ไปแจ้งความที่สน.โชคชัยก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ยังไม่มีความคืบหน้านะฮะท่านใดที่พบเจอกระเป๋าเป้สีดำนะข้างในมีกล้องโซนี่แล้วก็มีเลนกล้องอีกประมาณ 4-5 ตัวแจ้งติดต่อกลับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสน.โชคชัยก็ได้หรือว่าติดต่อกับทางจส.ร้อยก็ได้1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายวันนี้ได้เพิ่มเติมกับท่านนายกเทศมนตรีที่บางปะกงนะเกี่ยวกับเรื่องของโกดังรีไซเคิลแบตลิเธียมที่บอกว่าเกิดไฟไหม
2: ้
1: นะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ดับกันมาตลอดนะจนถึงช่วงบ่ายก็สอบถามเพิ่มเติมบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นละควบคุมเพลิงไว้ได้และอยู่ในวงจำกัดละก็เอารถแบคโฮมาขุดเหมือนเดิมแล้วก็ข้างใต้เนี่ยมันจะระอุขึ้นมาก็ใช้น้ำเนี่ยฉีดเลี้ยงรอบๆยังไม่สนิทก็ใช้เนี่ยใช้รถแบคโฮขุดแล้วก็ฉีดเลี้ยงไว้รอบๆ บริเวณจุดดังกล่าวนะฮะวันนี้ในช่วงของกรมทางหลวงได้เพิ่มเติมกับท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2นะท่านผอ.ธีรพันธ์นะก็วันนี้เปิดใช้เป็นวันแรกตั้งแต่ช่วงสายๆละกรณีของอุโมงค์ลอดแยกนครราชสีมาหรือว่าชื่อเล่นของเขาเนี่ยก็คืออุโมงค์ตรงเทอร์มินอลนะฮะที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นทิศทางเดียวนะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพมาจากขอนแก่นจะได้ใช้มาทางด้านของสระบุรีต่อเนื่องมา2ช่องทางการจราจรระยะทางในอุโมงค์ประมาณ300ถึง400เมตรนะครับเป็นช่วงมิตรภาพหรือว่าทางหลวงหมายเลข2ฝั่งขาเข้าตัดกับทางหลวง224หรือว่าหลักกิโลเมตรที่0ของทางหลวง224ก็ได้ใช้กันแล้วข้อจำกัดก็คือห้ามใช้นะสำหรับรถบรรทุก6ล้อขึ้นไปรถจักรยานยนต์รถ3ล้อรถจักรยานปั่นอันนี้ห้ามใช้นะห้ามใช้จำกัดความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้มีรับแจ้งช่วงเย็นประมาณ4โมงครึ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะเขาบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้โรงงานอยู่ที่ปทุมบางเลน346ใกล้เคียงกับปั๊มน้ำมันเชลนะฮะเขาบอกว่าจุดเกิดเหตุนี่อยู่ที่บางภาษีที่บางเลนนครปฐมมีรถกระบะรถแท็กเตอร์เนี่ยถูกเพลิงลุกไหม้แล้วก็ได้รับความเสียหายด้วยสำหรับจุดนี
2: ้
1: ล่าสุดเห็นบอกว่ามีรถดับเพลิงในพื้นที่ประมาณ5คันละเดี๋ยวคงได้ติดตามรายละเอียดความคืบหน้ากันต่อในช่วงของคุณฐานุตรานะฮะวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงเนี่ยก่อนจะ6โมงเพราะว่าเขาปิด6โมงสำหรับศาลเจ้าไต่ฮงกงหยกขาวที่เจริญราษฎร์รถเยอะตลอดทั้งวันที่จอดรถของเขาเนี่ยมีประมาณ200กว่าคัน
2: ไม่พอ
1: เต็มตลอดฮะทั้งวันเลยตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเพิ่งจะมาดีขึ้นตอนประมาณเนี้ย 17:30 นาทีโดยประมาณเพราะว่าเขาจะปิด 18:00
2: น.ก็ทยอยกลับไง
1: ถูกต้องก็ต้องกลับแล้วล่ะฮ
2: ะ
1: เปิดตั้งแต่7โมงนะจนถึง6โมงเย็นนะฮะวันนี้คนเยอะมากว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ค
2: นเยอะมากการให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้
1: ใช่ครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายของวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ตามหาคุณตาเลี่ยมโสภาท่านอายุ93ปีนะฮะหายออกจากบ้านไปขับรถมอเตอร์ไซค์อายุ93ปีขับรถมอเตอร์ไซค์นะ Honda Wave สีดำ2กไก่ยหญิง 9850หมวดจังหวัดชลบุรีใส่หมวกกันน็อกสีดำสวมเสื้อเชิ้ตสีส้มกางเกงขาสั้นสีดำรองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินและถุงเท้าสีดำสูงประมาณ160ซมผิวขาวผมสั้นแล้วก็มีผมขาวแล้วเรียกว่าตาเลี่ยมก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าตาทวดก็ได้จำชื่อตัวเองได้มีเอกสารติดตัวมีบัตรประชาชนติดตัวมีกระเป๋าสตางค์มีเงินด้วยแต่ไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่ก็คงไม่เยอะเท่าไหร่นะฮ
2: ะ
1: แต่ว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือติดตัวไปมีอาการหลงลืมอันนี้สำคัญเลยมีอาการหลงลืมหูตึงอาจจะต้องตะโกนคุยกับท่านหน่อยแล้วก็เวลาเดินท่านจะเดินหลังคอมนะฮ
2: ะ
1: รบกวนหน่อยนะครับบ้านเขาอยู่ที่หลังป่าวัดสารวันนะวัดป่าสารวันอยู่ด้านหลังวัดอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาลงบันทึกประจำวันไว้แล้วที่สภ.เมืองนครราชสีมาเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวด้วยนะครับใครพบเห็นติดต่อกลับเลยที่จส.100นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้อยู่ต่อกับทางคุณฐานุตรานะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางหน้า YouTube ของ JS Roy Radio ด้วยนะคะในวันนี้ดิฉันฐานุตราอยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้ไปจนถึงเวลา 24:00 นค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่สายของทางคุณสมคิดนะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุที่ลาดพร้าวนะสวัสดีค่ะคุณสมคิด
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะมีอุบัติเหตุตรงไหนคะเนี่ย
1: ตรงข้ามซอย102ครับ
0: ตรงข้ามซอย102เป็นรถอะไรคะ
1: เป็นรถปิดครับกับคอนด้านะเสียเงินกันแล้วก็รถคว่ำ
0: เป็นรถปิกอัพฮัลโหล
1: มันจะปิกอัพมันเป็นรถเก๋งคันใหญ่นะ
0: ค่ะเป็นรถ SUV แบบนั้นไหม
1: ตรงนั้นแหละครับเพราะว่ามันหงายท้องมาผมไม่เห็นด้านหลังเห็นแต่ด้านท้อง
0: ค่ะแล้วอีกคันนึงเป็นอะไรนะ
1: อีกคันเป็นรถHonda Civic นะ
0: ค่ะ2คันหงายเลยเหรอ
1: ล
0: ้อชี้ฟ้าเลยเหร
1: อตะแคงฮะข้างชี้ฟ้า
0: ค่ะตะแคงขวางอยู่ตรงปากซอยเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับตรงปากซอยเลนที่3
0: เลน3แต่รถก็ยังถ้าอยู่เลน3นี้คือรถยังเลี้ยวเข้าซอยได้ใช่ไหม
1: ได้ๆตอนนี้เขากำลังกลับรถละอ๋อเป็นรถเก๋งเดี๋ยวนะเดี๋ยวพูดใกล้ๆก่อนแป๊บนึง
0: ค่ะ
1: เป็นรถเก๋งโตโยต้าคนที่พลิกคว่ำนี่นะกท3กไก่กไก่เดี๋ยวนะมีคนกำบังอยู่แป๊บนึง
0: ค่ะ
1: 8779เป็นโตโยต้าอะไร
0: ไม่เป็นไรชนิดของรถไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: แล้วคนยังติดอยู่ในรถไหม
1: อยู่ในรถแต่ว่าไม่เป็นไร
0: ผู้หญิงผู้ชายคะ
1: เดี๋ยวนะผมก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เห็นเขาขับเข้ามาในซอยละพาวละ
0: รถคันที่เกิดเหตุเนี่ยที่คุณสมคิดบอกเนี่ยเป็นรถสีอะไรคะเนี่ยที่บอกว่า
1: สีดำค่ะสีดำ
0: โตโยต้าคันนี้นะเป็นรถสีดำเน
1: า
0: ะแล้วก็มีคนติดอยู่ในรถเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บหนึ่งเขากำลังขับเข้ามาข้างใน
0: เอาแยกย้ายแล้วเหร
1: อแยกย้ายแล้วเพราะว่าเขางัดคนเขาช่วยมางัดแล้วก
0: ็
1: ทำตรงนี้เขาเข้ามาต่อข้างใน
0: ขับต่อได้เหรอคะ
1: ได้ได้ก็พลิกคว่ำอย่างเดียวหมุนเคว้งอ่ะหมุนเคว้ง
0: ตรงถนนค่ะแล้วก็กลับมาก็คือตอนนี้เอามาจอดในซอยเหรอคะ
1: ใช่ตอนนี้รวมตะตันยูเขาขับมาจอดแต่ว่าคนที่ขับในรถเนี่ยไม่รู้หญิงผู้ชายนะ
0: ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างคะคุณสมคิด
1: ตอนนี้ก็คือเรียบร้อยละเดินทางได้ปกติละ
0: ค่ะไม่ได้กีดขวางการจราจรนะแล้วปริมาณรถเยอะไหมเส้นลาดพร้าววันนี้ในฝั่งขาเข้าร
1: ถไม่เยอะเท่าไหร่รถพอประมาณ
0: ค่ะได้ต้องขอบคุณคุณสมคิดมากสำหรับข้อมูลนะคะไม่กีดขวางแล้วนะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณสมคิดด้วยนะคะแจ้งมานะว่ามีอุบัติเหตุที่ลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าตรงช่วงบริเวณปากซอยลาดพร้าว102นะคะเป็นอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันแล้วก็พลิกตะแคงนะแล้วระหว่างที่กำลังคุยกับคุณสมคิดก็คือสามารถเอารถเนี่ยกลับมาตั้งตรงแล้วก็คือเจ้าหน้าที่นะคะก็ช่วยเหลือพารถเนี่ยเข้าไปจอดตรงบริเวณในซอยและไม่กีดขวางการจราจรซึ่งวันนี้เส้นลาดพร้าวนะคะปริมาณรถไม่ได้หนาแน่นนะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดด้วยแหละนะปริมาณรถไม่หนาแน่นทำให้ตอนนี้ก็คือยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันลาดพร้าวในฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาเพิ่มด้วยนะจากคุณพงศกรนะคะสวัสดีค่ะคุณพงศกร
2: สวัสดีครับพงศกรครับ
1: ค่ะอยู่ตรงไหนคะ
2: ครับก็เป็นอุบัติเหตุบนถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาออกนะครับ
1: กาญจนา
2: ซึ่งผมอยู่ในฝั่งขาเข้าแล้วก็สังเกตได้ทำไมฝั่งขาเข้าอะครับรถชะลอตัวเพราะว่าเขาดูอุบัติเหตุในฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งขาออกตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือก่อนถึงวัดส้มเกลี้ยงครับ
1: ค่ะ
2: ครับก็คือถ้ามาจากต่างระดับโคโรมาครับมุ่งหน้าขาออกวัดมอครับก็จะพบท้ายแถวตั้งแต่ช่วงโรงคลองน้ำมหาประวัติอะครับ
1: โอ้ท้ายแถวยาวนั่นน่ะ
2: ประวัติ
1: ค่ะ
2: แต่อุบัติเหตุนั้นลักษณะว่าเขากำลังแคลมเคลียร์พื้นที่อะครับ
1: ค่ะ
2: เขาก็เลยแล้วก็เกิดในช่องทางด่วนชิดเกาะกลางครับ
1: ทางด่วนชิดเกาะกลางนะคะเป็นรถอะไรอะคะที่เห็น
2: ผมเห็นรถบรรทุกตู้ทึบอะครับ
1: ตู้ทึบนะ
2: บรรทุก6-400ใหญ่อะครับ
1: ค่ะ
2: นะฮะตอนนี้ลักษณะเขาหันหัวทางขาเข้าซึ่งเขาอยู่ในช่องทางฝั่งขาออกก
1: ็
2: แล้วก็มีรถยกแล้วก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ครับก็ทำให้เกิดการชะลอตัวเพราะว่าจุดเกิดเหตุอ่ะมันอยู่ตรงฝั่งช่องทางบวชตรงฝั่งช่องต้องชิดเกาะกลางครับรถก็ชะลอตัว
1: อยู่ขวาสุด
2: ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาชนรถอะไรนะครับแต่เท่าที่ทราบเนี่ยมีรถยกเขากำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู
1: ่ค่ะ
2: ครับก็แต่ผ่านพ้นไปแล้วไปทางต่างระดับที่จะไปนครอินไปพระมอครับก็ปกติผมใช้ช่องทางฝั่งกาญจนาฝั่งขาเข้าอ่ะครับก
1: ็
2: โล่งโล่งโปร่งแล้วก็พุ่งผ่านตรงต่างระดับบรมอ่ะครับก
1: ็
2: ใช้การได้ดีมาถึงตรงจะออกไปทางสาย2ก็ใช้การได้ดีครับทั้งไปทั้งกลับ
1: ค่ะแสดงว่าฝั่งขาเข้าของเส้นกาญจนาจะชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุในฝั่งขาออกนะชะลอดูใช่ไหมคะ
2: คือฝั่งขาเข้าไม่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวเขาจะรอตัวดูนิดนึงแต่ทั้งฝั่งขาออกที่จะต้องผ่านจุดเกิดเหตุนะครับมีท้ายแถว
1: ค่ะค่ะมีท้ายแถวยาวถึงตรงบริเวณโรงกลองน้ำมหาสวัสดิ์เลยเน
2: า
1: ะ
2: ที่ฝั่งข้ามโรงกลองน้ำให้ระวังนิดนึงเพราะว่าตรงช่วงนั้นเริ่มจะมีท้ายแถวแล้ว
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ได้ค่ะ
2: ก็เลยฝากไว้เป็นข้อมูลครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณพงศกร
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณข้อมูลจากคุณพงศกรด้วยนะคะใครใช้กาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกเพิ่มความระมัดระวังด้วยท้ายเนี่ยอยู่ตรงแถวบริเวณโรงกลองน้ำมหาสวัสดิ์นะชะลอตัวตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่แถวสะพานข้ามคลองบางคูเวียงนะคะเป็นอุบัติเหตุที่อยู่ในช่องทางด้านขวาสุดชิดกับเกาะกลางนะคะเป็นรถใหญ่นะเห็นบอกว่าเป็นรถบรรทุกนะคะแล้วก็มีรถเครนนะคะอยู่ตรงนั้นเหมือนก็จะมายกรถหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามีรถคู่กรณีเป็นรถอะไรเนี่ยคุณพงศกรไม่เห็นนะเพราะว่าใช้ฝั่งขาเข้าเนาะแต่ว่าฝั่งขาเข้าก็ชะลอตัวเช่นกันนะคะตรงบริเวณจุดเกิดเหตุเนื่องจากชะลอตัวเพราะดูนะไม่ได้มีเหตุอะไรนะดูฝั่งขาออกเขาเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปกันอย่างช้าๆฉะนั้นระวังด้วยนะคะตรงนี้นะถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าชะลอนะไปเรื่อยๆเลยนะคะในช่องทางด้านฝั่งขาเข้านะคะเดินทางได้ไม่มีเรื่องของปัญหาการจราจรเว้นเสียแต่ชะลอดูเรื่องอุบัติเหตุนะคะส่วนฝั่งกลับกันรถอาจจะเยอะนิดนึงในฝั่งขาออกเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเส้นกาญจนาค่ะส่วนในสายทางอื่นเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมการเห็นเพื่อนสมาชิกส่งข้อมูลผ่านทางหน้า X ของ JS Roy Radio ด้วยนะก่อนหน้านี้นะคะมีในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแจ้งมาบอกว่าตรงอันนี้ลาดพร้าว102เนาะเส้นที่มีอุบัติเหตุอีกเส้นหนึ่งนะคะตรงถนนรัชดาท่าพระนะเผื่อใครใช้ในฝั่งขาออกจากตรงบริเวณแยกมหาสวรรค์มุ่งหน้าไปทางอุโมงค์ลอดแยกรัชดาตัดราชพฤกษ์ตรงนั้นนะคะมีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มมันอาจจะทำให้ในพื้นที่เรื่องของการสัญจรเนี่ยชะลอตัวนะคะล่าสุดเห็นบอกว่านำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ว่ารถยังชะลอตัวอยู่นะคะยังช้าอยู่นะสำหรับจุดนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยรถเอาออกจากพื้นที่นะคะแล้วก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะจริงๆการเดินทางวันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับตรงนี้นะคะแต่พอมีอุบัติเหตุมันก็เลยจะช้าหน่อยฉะนั้นต้องระวังด้วยละกันนะคะระวังนิดนึงนะส่วนในสายทางอื่นๆถ้าเพื่อนสมาชิกกำลังเดินทางอยู่อัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่เส้นไหนก็แล้วแต่นะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวเราจะได้แจ้งเพื่อนสมาชิกให้ทราบไปพร้อมๆกันแต่ว่าวันนี้เชื่อว่าหลายคนนี่ก็อาจจะพักผ่อนอยู่บ้านนะคะพักผ่อนกันอยู่บ้านเนื่องจากเป็นวันหยุดนะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามผ่านทางหน้า YouTube ด้วยนะคะทักทายกันมาได้นะสำหรับช่วงเย็นวันนี้นะคะคุณฉลาดบอกว่าวันพุธที่มีฟ้าครึ้มฝนพรึมพรำอันนี้บ่นหรือเปล่าคะฝนพรึมพรำนะพรำพรำไหมขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยเรื่องสภาพฟ้าฝนวันนี้ก็จริงๆเนี่ยในหลายพื้นที่นะที่อยู่บริเวณปริมณฑลแล้วก็รอบนอกนะอาจจะมีในเรื่องของกลุ่มฝนอาจจะเยอะสักหน่อยแต่กรุงเทพมหานครเท่าที่ดูจากเรดาร์สถานีเรดาร์นะคะหนองจอกเองสถานีเรดาร์หนองแขมเองตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีกลุ่มฝนนะคะไม่พบกลุ่มฝนนะจะมีแต่บริเวณโดยรอบด้านนอกแถวราชบุรีเพชรบุรีนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ทางชลบุรีฉะเชิงเทราไปทางนู้นนะคะปราจีนบุรีเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเลยคือจะมีฝนตีอบทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ตรงกลางนะคะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่อยู่ตรงกลางภาพเลยเนี่ยจะไม่มีฝนนะสำหรับวันนี้นะมันยังไม่มีฝนก็ไม่แน่ว่าค่ำคืนอาจจะมาหรือเปล่านะคะอาจจะต้องติดตามกันเรื่อยๆสำหรับเรื่องของฟ้าฝนและช่วงนี้ไม่ค่อยแน่นอนนะตอนแรกบอกไม่มีอีก 2-3 ชั่วโมงไม่รู้พัดเปลี่ยนทิศทางขึ้นอยู่กับกระแสลมด้วยนะคะนี่ก็เอามาฝากกันในช่วงเย็นวันนี้นะเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะตรงบริเวณจุดที่มีอุบัติเหตุเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณเอกกันก่อนดีกว่านะอยู่แจ้งวัฒนะนะคะคุณเอกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฐานุตาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ครับตอนนี้เส้นแจ้งวัฒนะการจราจรคล่องตัวทั้งสองฝั่งนะครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ผมกำลังข้ามแยกตรงสงประพาน
1: ค่ะ
2: นะฮะคลองประปาเอ้ยคลองประปาไม่ใช่คลองประปา
1: ไม่ใช่
2: ตรงสงประปา
1: ค่ะ
2: ถูกแล้วล่ะนะฮะก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับทั้งสองฝั่งครับฝนไม่มีนะครับตอนนี
1: ้สบายเลยนะครับวันนี
2: ้ครับวันนี้ดีใจมากเลยแจ้งวัฒนะขับได้ดีขนาดนี
1: ้คล่องเลยนะครับวนสักสองรอบสิคุณเอก
2: เดี๋ยวจะไปลำลูกกาครับก
1: ็
2: เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะแจ้งไปนะฮะอุบัติเหตุไม่มีนะครับตลอดทางเลย
1: ค่ะ
2: นะครับใช้เวลาได้ใช้ความเร็วได้ดีเลยครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณเอกด้วยนะคะบอกว่าวันนี้แจ้งวัฒนาขาออกดีดีนะคะขับคล่องเลยแล้วก็ดูดีทั้งสองฝั่งเลยนะคะกำลังจะไปต่อลำลูกกาแหมดิฉันหยอกหน่อยนึงบอกว่าให้ขับวนสักสองรอบนะไม่ค่อยเจอสภาพรถโล่งๆแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะถึงแม้ว่าถนนจะโล่งนะคะขับสบายแต่ยังไงก็เพื่อความปลอดภัยอย่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะเรื่องของการเดินทางนะพอพูดเรื่องของการเดินทางมาอัปเดตกันตรงนี้นิดนึงสำหรับในเส้นทางนะคะที่ทาง MEA นะคะหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขาได้แจ้งในเรื่องของการปิดการจราจรนะคะย้ำกันอีกทีแล้วกันเป็นเส้นถนนบางกรวยไซน้อยนะคะปิดจราจร2เลนค่ะ MEA แจ้งปิดจราจร2เลนถนนบางกรวยไซน้อยบริเวณจุดกลับรถด้านร้านส้มตำเจ๊ปากแดงนะคะก็คือปิดมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วนะคะยาวๆไปจนถึงวันที่6กรกฎาคม2569ค่ะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการดำเนินการคืนสภาพผิวจราจรถาวร นะคะตามโครงการสายใต้ดินคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรได้ในวันที่6กรกฎาคม2569เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็คือยังมีการปิดการจราจร2เลนบนถนนบางกรวยไซน้อยตรงแถวจุดกลับรถหน้าร้านส้มตำเจ๊ปากแดงอยู่นะคะยังปิดอยู่นะตรงนั้นไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมนะคะที่เขาจะเปิดให้ใช้งานอีกครั้งหนึ่งช่วงเวลาตีห้าก็ใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้นะคะศึกษาเส้นทางนิดนึงแล้วก็อย่าลืมวางแผนการเดินทางไว้ด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทาง MEA ค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกไว้นะเรื่องของอุบัติเหตุที่คุณพงศกรแจ้งมาบนถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะเราสอบถามเพิ่มเติมไปทางสภ.ปลายบางเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยย้ายรถแล้วนะคะย้ายรถพ้นกีดขวางแล้วแหละแล้วตรงจุดเกิดเหตุค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ1คนไม่แน่ใจว่านำส่งโรงพยาบาลอะไรนะคะแต่ตอนนี้คือเคลียร์แล้วสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะรถเนี่ยย้ายไปแล้วก็เป็นรถบรรทุก4ล้อใหญ่นะคะไม่ทราบคู่กรณีที่กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาชิดเกาะกลางเคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยส่วนรถการจราจรตรงจุดนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าเนื่องจากมีท้ายแถวสะสมอยู่นะคะอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักครู่นึงนะสำหรับจุดนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ย อยู่ตรงบริเวณสะพานข้ามคลองบางคูเวียงนะคะแต่ย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสภ.ปลายบางด้วยนะคะที่อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เนาะส่วนในสายทางอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันระหว่างช่วงเวลาตอนนี้นะคะเรื่องของการเดินทางในช่วงเย็นวันนี้นะถามว่ามีตรงจุดไหนที่รถเยอะบ้างดูสายทางต่างๆที่หนาแน่นในวันธรรมดาอย่างเช่นในเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นพระราม4เส้นสาทรนะคะเส้นสีลมวันนี้ดูดีท้ายแถวสั้นนะคะเท่าที่เห็นจากกล้องวงจรปิดณเวลานี้เองอย่างพระราม4เองเนี่ยตรงหน้าสวนลุมนะคะก็ดูใช้การได้ดีคล่องตัวนะคะรถค่อนข้างทำความเร็วได้นะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยสำหรับจุดนี้นะคะยังเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาอะไรตรงลุมพินีเช่นกันนะคะก็ไปกันได้นะคะไม่ช้าถือว่าไม่ช้าบรรยากาศยามเย็นแต่รถเยอะก็ยังเยอะอยู่นะแต่มันไม่แน่นไอ้ที่เราจะเห็นทุกเย็นก็คือหนาแน่นมีท้ายแถวสะสมวันนี้ปริมาณรถเยอะจริงแต่ว่าเคลื่อนตัวได้นะคะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆทั้งสองฝั่งเลยค่ะนะคะสำหรับเส้นพระราม4มาดูตรงบริเวณแถวสีลมกันบ้างนะสีลมจุดที่อาจจะมีชะลอตัวนะคะตรงหน้าถนนแยกสีลมนราธิวาสตรงนั้นนะคะชะลอตัวนะคะตามจังหวะสัญญาณไฟนั่นแหละติดอยู่ตรงหน้าแยกตรงนี้นะคะนิดนึงท้ายแถวสั้นไม่ได้ยาวอะไรนะคะรถที่มุ่งหน้าแยกสาราแดงก็ยังคงไปกันได้นะคะยังคงไปกันได้อยู่ติดตามสัญญาณไฟเท่านั้นเองท้ายไม่เยอะท้ายไม่เยอะนะคะสำหรับเส้นสีลมในวันนี้ส่วนเส้นสาทร สาทรเหนือเองนะคะสาทรเหนือเองปริมาณรถเท่าที่ดูจากกล้อง CCTV ของทางกรุงเทพมหานครปริมาณรถนะคะไม่เยอะนะคะจากแยกสาทรนราธิวาสมุ่งหน้าไปแยกวิทยุตอนนี้ยังบางตาอยู่นะคะโล่งๆเลยเห็นแบบนี้ดิฉันถือว่าโล่งเพราะว่าธรรมดานี่จะเต็มทุกช่องทางตอนนี้ก็รถนี่ก็จะห่างๆกันนิดหนึ่งทำความเร็วได้แหละนะคะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งสาทรใต้นะคะสาทรใต้มุ่งหน้าไปทางแยกนะคะตรงช่องนนทรีตรงนี้ก็ยังดูดีอยู่นะคะมีชะลอตัวนิดเดียวตรงหน้าสัญญาณไฟนะคะท้ายแถวไม่ยาวติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นเองนะคะก็ยังไปกันได้เรื่อยๆสำหรับเส้นทางนี้นะนี่แหละวันหยุดนะจะดูดีดูสบายตามากเลยนะคะบนสะพานตากสินทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะรถคล่องตัวดีเดินทางได้ดีแต่หนึ่งเส้นวันนี้นะคะดูตรงแถวเจริญกรุงเหมือนมีรถสะสมอยู่นะคะมีรถสะสมอยู่บ้างนะคะตรงเจริญกรุงนะตรงแยกสาทรเจริญกรุงอาจจะช้าหน่อยนะคะมีรถสะสมอยู่ตรงหน้าแยกนะตรงจุดนี้ท้ายแถวไม่ยาวธรรมดาจะหนาแน่นกว่านี้นะคะวันนี้ดูท้ายแถวไม่ยาวเท่าไหร่ก็ยังคงไปกันได้เรื่อยๆค่ะนี่ก็เพิ่มเติมให้สำหรับสายทางตรงบริเวณนี้นะส่วนใครอยู่จุดอื่นนะคะอัปเดตเพิ่มเติมได้ตลอดเลยนะระหว่างนี้นะคะก็ในเรื่องของการเดินนอกจากเรื่องของการเดินทางแล้วเนี่ย เดี๋ยวก็มาขอดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เองในพื้นที่อื่นๆเนี่ยมีเรื่องของเหตุนะคะเหตุเพลิงไหม้อีกหนึ่งที่นะ เป็นก่อนหน้านี้นะคะสักประมาณชั่วโมงที่แล้วอ่ะที่เขาบอกว่ามันมีในเรื่องของแก๊สหุงต้มรั่วไหลที่รามคำแหง24แยก24ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหัวหมากอ่ะค่ะเขาก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะปรากฏว่าตรงจุดเกิดเหตุในลักษณะที่บอกว่าเป็นแก๊สรั่วไหลเนี่ยเป็นถังแก๊ส15กิโลนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกันทำการระบายแก๊สให้หมดนะคะตรวจสอบเรียบร้อยนะเวลานี้บอกว่าตรวจสอบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสายแก๊สมันชำรุดก็เลยทำให้เกิดการรั่วไหลแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ทำการเปลี่ยนสายนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยเปลี่ยนสายแก๊สหุงต้มอันนี้ซะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วก็สะดุดใจเหมือนกันว่าเอ๊ะสายแก๊สหุงต้มที่บ้านเราบางทีต้องเช็คเหมือนกันนะใช้ไปนานๆมันก็เสื่อมสภาพได้ของทุกอย่างไม่มีวันอยู่เป็นอมตะนะคะคุณผู้ฟังของใช้นะคะฉะนั้นเราต้องเช็คนิดนึงอะไรที่ เกี่ยวกับชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟนะคะก๊าซหุงต้มสายต่อเข้ากับตัวเตาเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะว่ามันชำรุดมันเก่าไปหรือเปล่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
5: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบ ั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้วันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันเร็วสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงเวลา18 นาฬิกา

0: บุรพากูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณฐานุตรา
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะข่าวแรกก็เป็นข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะก็เดินทางไปที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุม OECD นะคะหรือว่าการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ได้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะคะได้ยื่นหนังสือถึงไทยและก็เลขาธิการสหประชาชาติเพื่อที่จะเริ่มต้นกระบวนการนะคะประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982นะคะหรือว่าอันโครสนะคะก็บอกว่าตามที่กัมพูชาได้แถลงแล้วว่าจะเริ่มกระบวนการนะคะกับประเทศไทยเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งที่จริงแล้วเรื่องราวดังกล่าวนะคะฝ่ายไทยยังเห็นว่าการตัดสินใจของกัมพูชาเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะซึ่งเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 44ก็เพราะว่าไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงนี้มานานกว่า20 ปีนะคะเจตนาของไทยที่จะให้มีการยกเลิก MOU 44ก็เพื่อที่จะให้มีการเริ่มต้นการเจรจาในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในลักษณะของการเริ่มต้นกันใหม่ซึ่งเป็นการเจรจาที่แท้จริงของซึ่งเป็นเจตนาที่แท้จริงของฝ่ายไทย
0: ค่ะ
2: ขณะที่กัมพูชากลับพูดว่าฝ่ายไทยยกเลิกเพราะตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ใช่แต่เราต้องยอมรับความจริงว่า MOU 44ไม่มีความคืบหน้าซึ่งเมื่อทั้งสองประเทศเข้าเป็นภาคีของอันโครสแล้วเนี่ยนะคะเราก็น่าจะเจรจากันภายใต้กระบวนการของอันโครสนะคะแล้วก็ควรให้โอกาสในการเจรจาในระดับทวิภาคีก่อนแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะตกลงกันว่าจะไปสู่กลไกต่างๆซึ่งมีตั้งแต่เรื่องของการประนีคือก่อนเข้าสู่ในเรื่องของการเจรจากันระดับนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะคุยกันทั้งสองประเทศก่อนได้นะคะในลักษณะประนีประนอมนะคะคุณเสียศักดิ์บอกว่าสามารถพูดคุยกันได้หรือมีการตั้งคณะประนีประนอมขึ้นมาพูดคุยกันอีกขั้นหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งก็เรียกว่าก่อนที่จะไปสู่เรื่องของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเนี่ยนะคะเราควรให้โอกาสสำหรับการเจรจาระหว่างกันก่อนข้อเท็จจริงก็คือการประนีประนอมภาคบังคับมันใช้เวลานะคะแต่ทำไมไม่ลองให้มีการเจรจากันเสียก่อนนะคะถ้าลองก็อาจจะรู้ข้อตกลงได้เร็วขึ้นได้นะคะดังนั้นนะเจตนาของฝ่ายกัมพูชาจึงเป็นที่สงสัยคงต้องการกำหนดเงื่อนไขของเขาและการสร้างความได้เปรียบให้กับฝ่ายกัมพูชานะคะซึ่งมันไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเมื่อตัดสินใจไปในเส้นทางนี้ฝ่ายกัมพูชาก็ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของเขาด้วยเพราะขณะที่เขาไม่เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันเลยในเรื่องของเขตแดนทางทะเลแต่อยากให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์อยากให้มีการพูดคุยในเรื่องของความมั่นคงชายแดนรวมไปถึงเรื่องเขตแดนทางบกอะไรต่างๆซึ่งถ้ามีความจริงใจต่อกันก็ควรพร้อมที่จะริเริ่มการพูดคุยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ฝ่ายกัมพูชาเริ่มมาอย่างนี้ก่อนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อการพูดคุยในแง่ของการฟื้นฟูความสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะ
2: การพูดคุยเรื่องของความมั่นคงชายแดนและการเริ่มต้นที่จะพูดคุยกันเรื่องของเขตแดนสิ่งที่ฝ่ายกัมพูชาตัดสินใจทำสวนทางกับสิ่งที่กัมพูชาพยายามเรียกร้องกับไทยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะฝ่ายไทยพร้อมอยู่แล้วนะคะเพราะคาดการอยู่แล้วว่าจะต้องมาในเส้นทางนี้นะคะและได้เตรียมการมาสักพักหนึ่งแล้วว่าถ้าเขามาทางนี้เราจะดำเนินการได้อย่างไรจำเป็นดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็ในวันที่3มิถุนายนซึ่งเป็นวันนี้นะคะนอกจากที่จะมีการร่วมประชุม OECD แล้วนะคะคุณศิริศักดิ์ก็บอกว่าจะยังไปคุยกับทางที่ปรึกษากฎหมายชาวฝรั่งเศสของไทยว่าเราจะต้องเตรียมการอย่างไรนะคะและแนวโน้มจะเป็นอย่างไรค่ะซึ่งขณะนี้ถือว่าเขาปิดประตูแล้วหลายอย่างนะคะสำหรับการพูดคุยในเรื่องของเขตแดนทางทะเลการไปสู่กลไกประนีประนอมภาคบังคับฝ่ายไทยพร้อมไม่ได้หวั่นไหวอะไรแต่เขาก็ปิดประตูสำหรับการพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขามีประสงค์จะให้มีความคืบหน้าเป็นการนี่เป็นการตัดสินใจของเขาเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นนะ

0: คะซึ่งคุณเสียศักดิ์บอกว่าในช่วงที่เดินทางไปประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กนะคะก็ได้หารือกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาและก็ได้บอกว่าทำไมเราไม่ลองได้พูดไปแล้วนะคะบอกว่าทำไมไม่ลองให้มีการพูดคุยกันเสียก่อนนะคะถ้าไม่ได้จริงค่อยไปใช้กลไกอื่นเมื่อมีการพูดคุยแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ในเรื่องอื่นๆได้เช่นเดียวกันกับเรื่องอื่นๆที่กัมพูชาให้ความสำคัญด้วยแต่เส้นทางนี้คือการปิดประตูค่ะซึ่งเมื่อพูดถึงสันติวิธีการพูดคุยคือสันติวิธีที่ดีที่สุดแต่เมื่อเขามาทางนี้ก็เท่ากับว่าเขาปิดประตูที่จะพูดคุยเรื่องอื่นนะคะเรื่องความเข้าใจเรื่องความพยายามที่จะร่วมมือกันมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาพูดเลยนะคะล็อกเลยดีไหมคะประตู
1: ล็อกไปเลย
0: เขาปิด
1: ปกติเราก็คุยกันไม่ค่อย
0: เราคุย
1: เราอะคุยแต่ว่าเขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไง
0: เขาก็พูดรู้เรื่องของเขาอะใช่ไหมแต่ไม่รู้เรื่องของเราก็บอกว่าในเรื่องนี้มันก็ต้องแก้ไขด้วยการพูดคุยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะของพวกนี้มีที่มาที่ไปมันไม่ใช่เรื่องของการปักบันเขตแดนแน่นอนแต่ว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดนต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจมีไหมตอนนี้ยังไม่มีก็ต้องสร้างก่อนนะ
1: คะ
0: ท่าทีของไทยซึ่งเรามองด้วยความเป็นจริงเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเล่นเกมอะไรกับกัมพูชาแต่เข้าใจว่าฝ่ายกัมพูชาต่างหากที่มองเรื่องนี้เป็นเกมที่จะต้องมีผู้ชนะผู้แพ้หรือทำเพื่อกระแสภายในประเทศเราก็ไม่รู
1: ้
0: โดยท่าทีของไทยคือเราแสดงความหวังที่จะมองไปในอนาคตซึ่งการเดินไปข้างหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความพยายามและต้องสร้างบรรยากาศที่ดีมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราใช้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหากัมไทยกัมพูชานะคะแต่ในเมื่อเขาไปทางนี้เราก็เต็มที่ของดิฉันแหมอยากจะยกมือให้คุณศรีศักดิ์เลยนะขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลและการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศว่าเราพร้อมเรามั่นใจว่าถ้าเขามาทางนี้เราก็มั่นใจในสิ่งที่เราจะนำเสนอและมั่นใจในความสามารถที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเดิมเนี่ยคุณศรีศักดิ์เนี่ยจะต้องกลับเดินทางกลับประเทศไทยช้าคือกำหนดเดิมเนี่ยปรากฏว่าคุณเสียศักดิ์เนี่ยตัดสินใจกลับเร็วกว่ากำหนดเดิม1วันค่ะคุณฐานุตราเพื่อที่จะเดินทางกลับมาในเช้าของวันที่5มิถุนายนเพื่อที่จะไปชี้แจงกับคณะทูตต่างประเทศในประเทศไทยนะคะถึงเรื่องนี้แล้วก็จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการอีกทีนึงค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องพูดเยอะหน่อยนะคะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสคุณใช้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช้แล้ว
0: นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ได้ยินมาก็คือร้านค้าบางร้านเนี่ยเขาไม่รับเขาไม่ร่วมโครงการนะคะเขาบอกเขากลัวค่ะเรื่องของการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะคะวันนี้คุณลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าทุกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะและบรรเทาค่าครองชีพที่ผ่านมาของภาครัฐเช่นโครงการคนละครึ่งทั้ง5เฟสโครงการชิมช็อปใช้ไม่เคยมีการนำข้อมูลร้านค้ามาใช้เรียกเก็บภาษีย้อนหลังอยู่แล้วดังนั้นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ไม่ต้องเป็นกังวลค่ะว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังข้อมูลร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ลงทะเบียนสำเร็จล่าสุดเมื่อ2มิถุนายนเนี่ยนะคะอยู่ที่ 939,737 ร้านค้าเป็นร้านค้าเดิม 844,364 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าใหม่ 95,373 ร้านค้าขณะที่ร้านค้าอยู่ระหว่างรอตรวจสอบอีก 3,634 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ระหว่างการยอมรับ TNC อยู่ที่ 135,748 ร้านค้าค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณลวรนต์เตือนนะคะกล่าวเตือนว่าร้านค้าไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ใช้โอกาสนี้อันนี้ดิฉันก็ได้ยินนะขายสินค้าบริการราคาสูงกว่าเดิมพอมีโครงการแล้วขายบวกขึ้นไปพลัสก็พลัสไปเหมือนกัน
1: ตามไปด้วย
0: เขาบอกว่าถ้าเกิดลูกค้าที่ไปใช้แล้วก็รู้สึกว่าผิดปกติเนี่ยนะคะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สมควรถ้าพบว่าร้านค้ามีการทำผิดข้อตกลงผิดเงื่อนไขที่ได้ยินยอมไว้กับโครงการนี้อาจจะมีการลงโทษมีบทลงโทษตามมานะคะรัฐบาลต้องการให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำที่ ที่ให้คนไทยช่วยคนไทยนะคะช่วยคนอุดหนุนร้านค้ามากขึ้นร้านค้าขายดีนะคะขึ้นดังนั้นร้านค้าก็ควรจะช่วยผู้บริโภคไม่ควรฉวยโอกาสขึ้นราคานะคะสำหรับประชาชนที่พบปัญหาเรื่องนี้ก็สามารถร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์รวมถึงสำนักงานคลังและก็พาณิชย์จังหวัดค่
1: ะ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะมียอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ที่4,542.08 ล้านบาทนะคะโดยเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 2,641.23 ล้านบาทแล้วก็เงินที่ประชาชนจ่าย 1,985 ล้านบาทนะคะมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จนะคะทะลุไปถึง 14.4 ล้านคนแล้วนี่คือสถิติเมื่อวานนะคะวันนี้ยังไม่ได้สรุปมาส่วนจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จนะคะกว่า 39,200ขออภัย 792,045 ล้านค้าค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะช่วยดัน GDP ไตรมาส3ให้โตเพิ่มขึ้นค่ะทางคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสงครามอิหร่านนะคะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประมาณการอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของ GDP ปี2569ใหม่นะคะที่ได้มีการปรับให้โตเหลือเพียง 1.5% นะคะอย่างไรก็ดีหลังจากที่รัฐบาลได้มีการออกพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเนี่ยนะ
1: คะ
0: แบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทแรกเพื่อใช้จ่ายเยียวยานะคะประคับประคองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเนี่ยนะคะแล้วก็อีก 200,000 ล้านบาทก็จะเป็นการเปลี่ยนผ่านนะคะซึ่งทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการปรับประมาณการ GDP ใหม่ค่ะโดยคาดว่าปีนี้จะโตได้ถึง 2% นะคะส่วนที่โตหลักๆก็จะมาจากการบริโภคที่โตเพิ่มจาก 1.6% เป็นประมาณ 2.6% นะคะซึ่งถ้าดูละเอียดลงไปถึงการเติบโตที่ 2% นี้นะคะตัวที่สนับสนุนหลักก็จะมาจากการบริโภคถึง 1.5% ส่วนส่งออกสุทธิเป็นลบจึงก็ไม่ได้ช่วยสนับสนุนการเติบโตนะคะโดยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมามีผลช่วยประคับประคองเศรษฐกิจในไตรมาส3ได้มากนะคะทำให้ GDP ในไตรมาสนี้จากเดิมที่คาดว่าโตจะโต 1.9% เนี่ยโตได้เพิ่มเป็น 3.2% เลยนะคะนับว่าเป็นการกระตุ้นที่มีผลในการดึงเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นมากค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจผ่านไปแล้วเรายังมีสิ่งที่ต้องติดตามในช่วงค่ำๆเร
0: ื่อง
1: ของหุ้นทองคำ
0: แต่หุ้นไทยวันนี้ปิดนะคุณฐานุตรา
1: อ๋อใช่วันนี้
0: นะคะวันนี้หุ้นไทยและตลาดเงินไทยหยุดค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าหุ้นของจีนหุ้นเอเชียเขาก็เปิดกันนะคะทางดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้เปิดนะคะแต่ว่าตอนปิดตลาดเนี่ยปิดบวกนะคะก็เรียกว่าได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเหมือนเดิมค่ะทั้งตอนนี้อย่างที่บอกว่าหุ้นเทคโนโลยีนี่เรียกว่าดีนะ
1: คะ
0: รวมทั้งรายงานที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของภาคบริการของจีนนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 4,083.93 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 8.87 จุดค่ะส่วนฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วงลงมากกว่า400จุดในวันนี้นะคะนำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงินเนื่องจากว่านักลงทุนอ๋อเทขายทำกำไรหลังจากที่ดัชนีพุ่งขึ้นนะคะพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ค่ะนอกจากนี้ตลาดก็ยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะทำให้วันนี้หั่งเส็งปิดที่ 25,633.21 จุดนะคะลดลง 405.11 จุดค่ะส่วนนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวก็วันนี้ปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากนักลงทุนเดินหน้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความเติบโตแข็งแกร่งของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ทำให้วันนี้นิเคอิเนี่ยพุ่งไปถึงที่ 86,000 ขออภัย 68,402.13 จุดนะคะพุ่งขึ้นไปถึง 1,667.89 จุดเลยนะคะส่วนราคาทองคำในประเทศวันนี้คุณฐานุตราทั้งวันปรับไปทั้งหมด19ครั้งโดยเปิดตลาดนะคะปรับครั้งแรกนี่ลบไป500บาทนะคะจากนั้นก็สลับบวกลบค่ะโดย19ครั้งทั้งวันเนี่ยนะคะเป็นปรับลบไป10ครั้งแล้วก็ปรับบวกไป9ครั้งค่ะปิดตลาดลบอยู่600บาทนะคะ
1: ค่ะ
0: ทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,000 บาทค่ะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,200 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,613.60 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 70,000 บาททั่วๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนราคาทองคำตลาดโลกนะคะหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่4,400ขออภัย
1: ค่ะ
0: 4,463นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 32.75 บาทค่ะ มาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกบ้างนะคะความไม่แน่นอนเรื่องของการตกลงเรื่องของการเจรจาสันติภาพเนี่ยตอนนี้ทำให้น้ำมันบวกเพิ่มนะคะคุณฐานุตาดิฉัน
1: ลงอยู่ไม่กี่วันเองนะ
0: ใช่ก็เป็นอย่างนี้สลับขึ้นลงอยู่เนี่ยนะคะ
1: ค่ะบวกเพิ่มอีกเยอะไหมคะเนี่ยสำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาด
0: โดยตอนนี้นะคะเวสเท็กซัสบวกเพิ่มไปอีกเหรียญกับอีก97เซนต์ค่ะตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 95.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ก็บวกเพิ่มไปอีกเหรียญกับอีก95เซนต์ใกล้เคียงกันนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยราคาขายอยู่ที่เบรนท์อยู่ที่ 97.95 เหรียญสหรัฐ97.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ใกล้เคียงกันส่วนเวสเท็กซัสก็95นะคะประมาณ2เหรียญ นะที่ต่างกัน
1: ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นอีกอ่ะดิฉันว่าสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยยังเจรจากันไม่ได้ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแบบ
0: พอมีข่าวทีก็ปรับทีปรับขึ้นปรับลงกันอยู่ตรงนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของข่าวต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นเรื่องของภาษีค่ะ
1: ค
0: ณะบริหารของประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ของผู้นำสหรัฐเนี่ยนะคะได้เสนอให้เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมอีก 10-12.5% สำหรับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะหลังจากที่พบว่าประเทศเหล่านี้ไม่ได้มีการดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อที่จะควบคุมการค้าสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานภาคบังคับหรือว่า forced labor นะคะซึ่งสหรัฐมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผลและเป็นข้อจำกัดต่อการค้าของสหรัฐค่ะทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวนะคะที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ได้เผยแพร่ในวันอังคารถือเป็นผลการตัดสินล่าสุดจากการสอบสวนพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา301นะคะ USTR ระบุว่าหน่วยงานที่ได้ตัดสินที่จะเรียกเก็บภาษี 10% ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการใช้แรงงานภาคบังคับเนี่ยนะคะการคือการใช้แรงงานแบบบังคับเนี่ยจากสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดาเอกวาดอร์สหภาพยุโรปอินโดนีเซียเม็กซิโกปากีสถานอาร์เจนตินาบังกลาเทศกัมพูชาเอลซาวาดอร์กุเตมาลามาเลเซียไต้หวันและสหราชอาณาจักรอันนี้คือชิดจะเก็บ 10% ส่วนอีก45ประเทศที่เหลือนะคะจะถูกสอบสวนอีกครั้งแล้วก็จะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในอัตรา 12.5% รวมทั้งไทยด้วยนะคะเจมิสันกรีเออร์นะคะผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่าการแถลงนี้นะคะการที่ประเทศคู่ค้ารายสำคัญที่สุดของสหรัฐล้มเหลวในการจัดการกับการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และก็สิ่งนี้เป็นการสร้างพลวัตที่ทำให้คนงานชาวอเมริกันถูกบังคับให้แข่งขันในระดับโลกบนสนามแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกัน USTR ได้เปิดฉากการสอบสวน60ประเทศเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาภายใต้มาตรการภายใต้มาตรา301ของกฎหมายการค้าเพื่อพิจารณาว่าประเทศเหล่านี้จะมีแนวปฏิบัติทางการค้า ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นะคะโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการดำเนินมาตรการป้องกันสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานนะฮะด้วยการบังคับใช้แรงงานเนี่ยแหละค่ะการสอบสวนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบว่ารัฐบาลต่างประเทศได้ดำเนินมาตรการเพียงพอหรือไม่ในการนำห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยการบังคับใช้แรงงานนะคะรวมทั้งประเมินด้วยว่าการไม่สามารถขจัดแนวปฏิบัติดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อแรงงานและภาคธุรกิจของสหรัฐนะคะความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลทรัมป์พยายามที่จะกลับมาใช้มาตรการภาษีเพื่อที่จะกดดันประเทศคู่ค้าทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ศาลสูงสหรัฐมีคำสั่งตัดสินไปเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์นะคะบอกว่าการเก็บภาษีศุลกากรทั่วโลกของทรัมป์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะแต่หลังคำตัดสินทรัมป์ก็ได้ประกาศเรียกเก็บอีก 10% เป็นระยะเวลา150วันภายใต้มาตรา122ของกฎหมายการค้าปีค.ศ. 1974ค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับประเด็นแรงงานในการบังคับใช้แรงงานเนี่ยนะคะสหรัฐได้ดำเนินมาตรการเข้มงวดต่อสินค้าคือแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็สินค้าประเภทอื่นๆจากเขตซินเจียงของจีนนะคะภายใต้กฎหมายป้องกันแรงงานการบังคับแรงงานชาวอุยกูค่ะซึ่งลงนามเป็นกฎหมายโดยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะที่ผ่านมาสหรัฐก็กล่าวว่าทางการจีนเนี่ยได้จัดตั้งค่ายแรงงานสำหรับชาวอุยกูและชาวมุสลิมอื่นๆขณะที่รัฐบาลจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวนะคะบอกว่าไม่มีจริงค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: ติดตามข่าวกันไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวดิฉันขอพักตรงนี้ครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงเวลานี้นะคะ19 นาฬิกากับอีก8 นาทีกลับมาดูเพิ่มเติมกันในเรื่องของการเดินทางค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณมานพทักทายมาทาง YouTube นะบอกว่าถนนศรีนครินทร์ช่วงนี้โล่งทั้ง2ฝั่งเลยครับผมแสดงว่าโล่งทุกเส้นจริงๆนะคะสำหรับในช่วงค่ำๆวันนี้นะเรื่องของการเดินทางไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะในหลายๆสายทางก็คือใช้การได้ดีนะคะไม่มีปัญหาส่วนบางเส้นทางที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุตอนนี้ก็เคลียร์แล้วนะคะก็สามารถเดินทางได้ตามปกตินะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการเดินทางเดี๋ยวมาดูช่วงค่ำนิดนึงและเวลานี้เนี่ยมีเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าเมื่อสักครู่เห็นมีแจ้งมาด้วยนะคุณเบนนริศคุณเบนนริศบอกว่าที่สุขุมวิทขาออกนะคะในช่วงหัวค่ำวันนี้นะตั้งแต่สุขุมวิท101/1ไปจนถึงอุดมสุขนะคะสุขุมวิท103ตอนนี้ดูฝั่งขาออกเนี่ยค่อนข้างช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางช้ามากไหมไม่แน่ใจนะคะออกอาจจะไม่หนาแน่นทุกวันแต่ว่าดูช้าๆใช่ไหมคะขอบคุณข้อมูลจากคุณเบนนริศด้วยนะคะคุณกอล์ฟเยาวราชค่ะใช้ทางด่วน1นะคะดินแดงมุ่งหน้าไปบางนาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด่วน1เนี่ยนะคะตรงบริเวณช่วงทางขึ้นจากกรมศุลนะคะไปจนถึงโค้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพดูค่อนข้างยังใช้กันได้นะแต่ไปตรงบริเวณที่จะลงนะคะลงอ่านอรงเนี่ยอยู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์นะคะขับขี่ขึ้นมาบนทางด่วนนะคะ2 คันแล้วก็ไปจอดอยู่ไหล่ทางด้านซ้ายอ้าวนะคะตอนที่คุณกอล์ฟเห็นเนี่ยเห็นบอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จุดนี้ฝากไว้เป็นข้อมูลละกันเผื่อผู้ใช้เส้นทางจะได้เพิ่มความระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะสำหรับจุดนี้นะก่อนถึงทางลงอ่านอรงมีรถจักรยานยนต์เนี่ยวิ่งสวนขึ้นมา2 คันนะคะอยู่ไหลทางด้านซ้ายแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะสำหรับเส้นทางนี้เรื่องของการเดินทางไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดยังเคลื่อนตัวได้อยู่ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะนี่ก็ขอบคุณคุณกอล์ฟด้วยนะคะคุณกอล์ฟเยาวราชแจ้งมาค่ะและมีเพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาด้วยนะจากถนนพรานนกนะคะแยกพรานนกกัญจนาบนสะพานข้ามคลองบางขุนศรีมีรถจักรยานยนต์ค่ะนะคะในฝั่งขาออกเนี่ยเห็นบอกว่าได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ไม่มีคู่กรณีนะไม่ทราบคู่กรณีคนขับขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัส1 รายอันนี้เราก็เลยสอบถามเพิ่มเติมไปยังพื้นที่นะคะก็คือสน.บางเสาธงทางเจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่ามีการนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลสิริราชไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วส่วนรถจักรยานยนต์ที่อยู่บนสะพานข้ามคลองบางขุนศรีตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการเคลื่อนย้ายนะคะย้ายรถพ้นกีดขวางแล้วค่ะสำหรับเส้นทางนี้นะคะแต่มันยังมีในเรื่องของปริมาณรถที่ก่อนหน้านี้นี่มันอาจจะสะสมมาในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุก็ทำให้ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่นะคะยังมีท้ายแถวอยู่นะถ้าใครใช้ในฝั่งขาออกอาจจะชะลอตัวนิดหนึ่งนะคะสำหรับเส้นพันนกกัญจนาส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหาค่ะใช้กันได้เคลื่อนตัวตามกันได้นะคะคุณวีรพลอันนี้กด SOS แจ้งมานะบอกว่าในซอยเพชรเกษม114นะคะเพชรเกษม114เข้าจากปากซอยไปประมาณ1 กิโลเมตรนะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ชนกันนะคะ2 คันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะมีคนเจ็บ1 รายค่ะจุดนี้เนี่ยคือเหตุเกิดในซอยนะคะเกิดอยู่ในซอยรถยังผ่านไปผ่านมาได้นะคะอุบัติเหตุอยู่ในซอยเพชรเกษม114อันนี้จะเป็นเส้นทางอยู่ในฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ากลับเข้ามาทางบางแคเนี่ยนะคะก็ขอบคุณคุณวีรพลด้วยนะสำหรับอุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามานะกด SOS แจ้งมาอันนี้ SOS ที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเราคุณสามารถใช้งานได้นะคะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็สามารถแจ้งเรามาได้ตลอด24 ชั่วโมงเพียงแค่คุณโหลดแอปพลิเคชันของเราไว้ตรงนี้คุณก็ เวลาไปพบเห็นเหตุนะคะหรือว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นกับตัวเองในพื้นที่ที่ยังไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือใครนะคะกด SOS
ในแอปพลิเคชันของ JS100 เนี่ยแหละค่ะแจ้งเรามาเดี๋ยวเรานะคะจับพิกัดจากโทรศัพท์ของคุณว่าเกิดเหตุอยู่ตรงไหนนะคะเราจะแจ้งประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงคุณที่สุดเพื่อไปให้ความช่วยเหลือคุณได้อย่างทันท่วงทีนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสำหรับแอปพลิเคชันของ JS100 ค่ะตรงนี้สามารถโหลดติดโทรศัพท์ไว้ได้เลยนะใช้พื้นที่ไม่เยอะนะใช้พื้นที่ไม่เยอะก็คุณก็สามารถได้รับเขาเรียกอะไรนะการช่วยเหลือที่ทันนะทันเวลาแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะโหลดเก็บไว้ได้เลยบางทีบางคนบอกอาจจะไม่ยังไม่จำเป็นฉันอาจจะไม่มีเหตุฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตฉันหรอกแต่โหลดไว้นะคะโหลดไว้ก็ได้เผื่อคุณไปเจอในเรื่องของเหตุฉุกเฉินหรือว่าอยากให้ความช่วยเหลือใครเกิดเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาคุณคุณอยากช่วยเขาเนี่ยคุณอยู่ตรงนั้นพอดีคุณกด SOS แจ้งมานะคะเราจะได้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ได้เลยอันนี้หลายเสียงที่เขาบอกไว้นะสำหรับคนที่เคยโหลดไว้แล้วยังไม่ได้ใช้แล้ววันนึงเกิดได้ใช้จริงเขาบอกก็โหลดเก็บไว้อย่างนั้นแหละไม่คิดว่าจะได้ใช้แต่พอวันนึงเกิดเหตุปุ๊บสิ่งแรกที่นึกถึงคือแอปพลิเคชันของ JS100 เนี่ยแหละค่ะนะคะลองกดดูแล้วก็ใช้งานง่ายใช้ไม่ยากนะคะสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆได้ที่สำคัญฟังก์ชันอื่นๆยังมีให้คุณได้เล่นนะคะอีกหลายฟังก์ชันเลยสำหรับแอปพลิเคชันของเราลองโหลดมาแล้วลองเข้าไปค้นหาดูลองเล่นดูนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยรักใครอย่าลืมบอกต่อนะสำหรับแอปของ JS100 นะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายต้องย้ำอีกครั้งนึงนะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้ใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเมื่อสักครู่ที่เราแจ้งคุณผู้ฟังไปนะบอกว่าที่คุณกอล์ฟเยาวราชแจ้งมานะว่าอยู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์สวนขึ้นมาตรงบริเวณทางลงนะคะลงด่วน1อ่ะตรงอาจณรงค์แล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเราได้ประสานเพิ่มเติมถามไปที่ศูนย์ทางด่วนเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาหลงขึ้นมานะคะพลัดหลงขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้พาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพา2คันนี้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลงอีท่าไหนไม่รู้นะขึ้นไปข้างบนทางด่วนเลยนะคะดีว่ามันจะเป็นช่วงระยะแค่ทางลงไม่ได้ขึ้นไปไกลเท่าไหร่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วก็พาลงมาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะมีแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนค่ะที่บริเวณซอยล่มเกล้า5แยก2นะคะถนนล่มเกล้าที่มีนบุรีตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางชันกำลังไปยังจุดเกิดเหตุนะคะกำลังไปยังจุดเกิดเหตุนะได้รับแจ้งปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็รีบไปดำเนินการต่อเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะนำมาแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบกันต่อไปนะคะเพราะว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้ก็เล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปว่ามันเกิดเหตุแก๊สรั่วนะคะแล้วก็ประชาชนก็แจ้งมาเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยนะระบายแก๊สออกให้หมดแล้วก็ตรวจสอบปรากฏว่าสายนะคะสายชำรุดอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้เจ้าของบ้านเนี่ยดำเนินการเปลี่ยนสายนะคะสายแก๊สอันนี้ตรวจสอบด้วยเพิ่มเติมส่วนกรณีเหตุเพลิงไหม้เมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าอยู่ตรงซอยร่มเกล้า5แยก2นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางชันไปตรวจสอบเนี่ยลักษณะที่เกิดเหตุค่ะเป็นบ้านไม้2ชั้นนะเป็นบ้านไม้2ชั้นก็ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยค่ะเพลิงกำลังลุกไหม้อยู่ทีเดียวเชียวนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำทำการดับอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอัปเดตให้ได้ทราบกันก็อยู่ที่ตรงบริเวณร่มเกล้านะคะในซอยร่มเกล้า5แยก2ค่ะอัปเดตกันนาทีต่อนาทีเลยนะสำหรับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เห็นบอกว่าตอนนี้เพลิงสงบแล้วเหรอคะเพลิงสงบแล้วนะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยค่ะเพลิงสงบเบื้องต้นเสียหายจำนวน1หลังคาเรือนเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ติดค้างภายในบ้านหลังนี้แต่อย่างใดนะแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยโชคดีนะคะเสียหายเฉพาะตัวบ้านที่เป็นบอกว่าบ้านไม้2ชั้นนะคะเสียหายเฉพาะตัวบ้านเท่านั้นภายในไม่มีผู้ติดค้างแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนรายละเอียดในการเกิดเหตุสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะณเวลานี้นะ
ก็เป็น1จุดค่ะที่มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เข้ามาส่วนในพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะเรื่องของการเดินทางวันนี้ช่วงหัวค่ำนี้เดี๋ยวดูซิมีอัปเดตเพิ่มอีกไหมนะคะสำหรับเส้นทางต่างๆตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องของปริมาณรถก็ไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงหัวค่ำนี้นะคะรถไม่ได้เยอะแต่อย่างใดนะยังเดินทางกันสบายๆนะใครอยู่สายทางไหนก็อัปเดตได้นะคะศรีนครินทร์อย่างที่บอกดูดีทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะไม่มีปริมาณรถที่ตกค้างหรือว่าติดสะสมหน้าแยกสัญญาณไฟวันนี้ดูดีไม่มีนะคะแจ้งวัฒนะเองน่าใช้มากนะเวลานี้ก็ยังดูดีโอ้หลายเส้นนะหลายเส้นสีจากที่เคยแดงๆเนี่ยวันนี้ดูเขียวสวยงามไปหมดเลยนะคะตรงบริเวณถนนศรีอยุธยาค่ะตรงช่วงแยกวัดเบญจมบพิตรแยกวัดเบญนะคะตรงแยกวัดเบญตรงนี้ก็ไม่มีปริมาณรถตกค้างนะมีชะลอตัวตรงหน้าแยกสัญญาณไฟเท่านั้นเองนะคะอยู่ตรงบริเวณหน้าแยกสัญญาณไฟแต่ว่ารถไม่ได้เยอะนะสำหรับเส้นถนนศรีอยุธยานะคะส่วนใหญ่จะติดตรงแยกสัญญาณไฟสามเสนช่วงค่ำวันนี้นะคะตรงบริเวณหน้าธนาคารแห่งประเทศไทยรถน้อยมากๆนะนานๆจะผ่านตรงหน้ากล้อง CCTV ของทางกรุงเทพมหานครไปสักคันหนึ่งนะคะเส้นนี้ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกปริมาณรถน้อยคล่องตัวดีค่ะสำหรับจุดที่มาจากแยกเทเวศแล้วก็มุ่งหน้าไปแยกบางขุนพรหมนะคะก็ดูดีไม่มีปัญหาปริมาณรถไม่มีในพื้นที่น้อยมากถือว่าน้อยมากวิ่งสบายวิ่งฉิวเลยนะคะมาดูตรงสะพานพระราม8บนสะพานพระราม8เองวันนี้ก็คล่องตัวดีนะคะฝั่งที่เป็นฝั่งขาออกก็ยังใช้การได้ดีนะคะปริมาณรถน้อยเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆค่ะไม่มีรถชะลอตัวนะคะฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าเองนะคะฝั่งขาเข้าเองก็ใช้การได้ดีเหมือนกันรถน้อยจริงๆนานๆจะผ่านมาสัก1คันนะคะคนละเรื่องกับวันทำงานเลยจริงๆคุณผู้ฟังนะในช่วงค่ำๆจริงๆประมาณทุ่มกว่าๆแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ารถปริมาณในฝั่งขาออกนะคะบนสะพานพระราม8เนี่ยจะเต็มพื้นที่ฝั่งขาเข้าเองก็มีปริมาณรถนะคะค่อนข้างเยอะแต่วันนี้นี่คือโล่งมากนะคะโล่งมากนานๆจะผ่านมา1คันคล่องตัวดีทั้งคู่เลยนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยใช้การได้ดีส่วนในฝั่งขาออกของถนนนะคะตรงบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ไปดูตรงบรมนะคะตรงแยกอรุณตรงนี้ดูเรื่องของปริมาณรถนะคะรถน้อยนะคะรถน้อยคล่องตัวยังใช้การได้ดีนะคะสำหรับอรุณอมรินทร์ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะตรงบริเวณสะพานขึ้นสะพานต่างระดับตรงนี้นะคะจุดที่เชื่อมต่อระหว่างสะพานพระราม8นะคะมุ่งหน้าเข้าทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีก็ยังใช้การได้ดีนะคะธรรมดาเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่เนาะให้การให้สัญญาณจราจรสลับกันนะคะระหว่างฝั่งที่มาจากสะพานพระปิ่นเกล้านะคะให้ตรงไปก่อนหรือว่าบางทีที่มาจากสะพานพระราม8สลับกันอ่ะให้ผลัดกันเดินรถนะแต่วันนี้เนี่ยคล่องดีเลยนะคะยกระดับทางฝั่งปิ่นเกล้าก็ไปได้ดีนะคะมาจากสะพานพระราม8ก็สามารถเลี้ยวเข้าคู่ขนานบรมราชชนนีแล้วก็ตรงไปได้ดีเช่นกันนะไม่มีรถตกค้างก็สะดวกสบายต้องบอกว่าวันนี้สบายจริงๆนะคะน่าจะทำความเร็วทำเวลาได้นะคะช่วงแยกบรมขาออกบนคู่ขนานลอยฟ้าลดโล่งค่ะพื้นราบเองนะคะพื้นราบเองของถนนบรมราชชนนีก็ยังไปได้ดีไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะก็ถือว่าเรื่องของการเดินทางสบายมากนะคะวันนี้ดูดีจริงๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่บ้านนะคะวันนี้ก็สามารถติดตามจสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่เราไม่หยุดนะคะเราก็ยังคงทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตรงนี้นะคะตลอดเวลาในเรื่องของ
กิจกรรมต่างๆวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในช่วงหัวค่ำวันนี้นะคะถ้าใครติดตามฟังนะคะสำหรับคนที่ติดตามจสร้อยนะเรามี2ช่องทางใช่ไหมทั้งทางวิทยุนะคะแล้วก็ทาง YouTube นะในทางวิทยุค่ะในช่วงเวลา 19:25 นในช่วงค่ำคืนนี้นะคะจะมีการถ่ายทอดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เป็นพิธีที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะทางวิทยุเนี่ยเราจะตัดสัญญาณนะเข้าเป็นสัญญาณถ่ายทอดสดนะคะเราก็จะมีการถ่ายทอดไปพร้อมๆกับทางพื้นที่นะคะทางพิธีการที่เกิดขึ้นณบริเวณท้องสนามหลวงแต่ว่าใครที่ติดตามนะคะทาง YouTube คุณก็ยังติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะก็ยังมีเรื่องของการรายงานในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ยังจะมีการดำเนินรายการกันต่อนะคะก็ติดตามกันต่อไปได้ส่วนใครที่ฟังทางวิทยุนะคะก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะที่เราจะได้ติดตามในเรื่องของพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอสัญญาณถ่ายทอดสดก่อนนะระหว่างนี้เนี่ยเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะในช่วงค่ำๆวันนี้นะก็เป็นช่วงที่ถ้าไปดูเรื่องของอากาศอ่ะไหนๆก็มาดูช่วงการจราจรค่อนข้างดีไปแล้วมาดูอากาศกันบ้างดีกว่าว่าดีขนาดไหนนะคะตอนนี้สภาพอากาศเองไม่เป็นปัญหาในกรุงเทพมหานครฝนฟ้าไม่มีนะคะช่วงชั่วโมงนี้ก็ยังไม่มีฝนนะแต่ว่ากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันจะไปโผล่อยู่แถวนู่นนะทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะคะของประเทศไทยทางด้านฝั่งตะวันออกก็จะอยู่แถวๆชลบุรีฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็จะพัดขึ้นไปทางด้านบนนะคะไปสระบุรีนะคะเป็นกลุ่มฝนที่ไต่ระดับขึ้นไปทางด้านข้างบนนะคะส่วนทางฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งตะวันตกเองเนี่ยก็จะมีกลุ่มฝนกลุ่มค่อนข้างใหญ่นะคะอยู่ตรงบริเวณปากท่อราชบุรีนะคะแถวจอมบึงนะคะรวมไปถึงตรงบริเวณเมืองการด้วยนะคะด่านมะขามเตี้ยในอำเภอเมืองการนะคะบ่อพลอยก็จะมีกลุ่มฝนกระจายขึ้นไปทางด้านนู้นนะคะคืนนี้เมืองการเองธรรมดาเนี่ยจะร้อนใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะใครอยู่เมืองการรู้เลยแหละว่ากลางวันร้อนร้อนนะคะเพราะมันเป็นแอ่งกระทะนะแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนอากาศอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแต่คืนนี้น่าจะสบายแล้วนะคะสำหรับค่ำคืนนี้กลุ่มฝนกลุ่มใหญ่พัดเข้ามาตอนนี้น่าจะตกอยู่นะคะในพื้นที่เมืองการพื้นที่ราชบุรีเนี่ยกำลังน่าจะลงโปรยปลายเลยหัวค่ำนี้อากาศดีเลยนะคะก็ถือว่าสองกลุ่มใหญ่ๆที่เข้ามาในพื้นที่ตอนนี้เหมือนกับที่ทางกรมอุตุเองเขาก็บอกไว้นะว่าเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้มันจะมีในเรื่องของอิทธิพลฝนฟ้าค่อนข้างกระหน่ำนะคะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางภาคใต้นะคะทางภาคใต้ที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนกันไปเนาะที่ทางปภ.เองเขาก็แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ว่ายังไงก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงตั้งแต่ช่วงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านะคะยังไงก็ต้องติดตามให้ดีนะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะอันนี้ต้องเฝ้าระวังเลยแหละนะคะมีจังหวัดอะไรบ้างก็มีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะ6จังหวัดด้วยกันที่มีเรื่องของฟ้าฝนที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะรวมไปถึงคลื่นลมในทะเลด้วยนะคะส่วนในกรุงเทพกับปริมณฑลเองช่วงสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีฝนหนักเป็นบางแห่งนะอาจจะมีฝนหนักเป็นบางแห่งเราก็จะต้องติดตามละกันในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามได้เป็นหลักนะคะแต่ละวันมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันนะก็อาจจะต้องตามดูหน่อยนะคะบางคนบอกอุ๊ย
ตามทุกวันบางทีก็ไม่ได้เข้าไปดูไม่เป็นไรคุณติดตามจสร้อยก็ได้ในช่วงเช้านะช่วงเช้าๆ6 โมงเช้าอย่างเงี้ยก็เราก็จะมีการรายงานเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของสภาพอากาศนะมีการพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมจากทางกรมอุตุมาให้คุณได้ติดตามกันด้วยนะคะในแต่ละวันก่อนที่จะออกเดินทางอันนี้ฉันว่าก็ดีนะตอนเช้าตื่นขึ้นมาฟังจสร้อยก่อนจะออกจากบ้านนะคะเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมกันนะว่าแต่ละวันเราควรจะเตรียมร่มไปไหมหรือว่าเผื่อเวลาดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ติดตามผ่านทางหน้า YouTube ทักทายกันมานะคะคุณ AA สวัสดีค่ะเห็นบอกว่าแถวอันนี้คำถามดิฉันใช่ไหมแถวมีนบุรีฝนป่ะมีนบุรีฝนป่ะตอนนี้ยังไม่มีนะคำถามวัยรุ่นมากคุณ AA นะตอนนี้ยังไม่มีค่ะนะคะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็อัปเดตได้เผื่อใครอยู่มีนบุรีตอบคุณ AA หน่อยนะว่ามีหรือเปล่าฝนนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจสวัสดีค่ะแวะมาคุยแวะมาทักทายกันได้นะในช่วงค่ำวันนี้นะเอาไปดูเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการเดินทางเห็นมีแจ้งมานะคะว่ามีรถเสียอยู่ตรงบริเวณถนนราชพฤกษ์คุณอภิสินนะคะบอกว่าในฝั่งขาออกเนี่ยก่อนถึงหมู่บ้านสัมมกรเล็กน้อยเป็นรถใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ไปติดตามในเรื่องของพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณท้องสนามหลวงค่ะ

กลับมาติดตามกันต่อค่ะนะคะในช่วงชั่วโมงนี้นะใครติดตามอยู่ทาง YouTube นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเพิ่มเติมกันเมื่อสักครู่นะคะดิฉันเล่าให้ฟังว่ามีรถเสียอยู่ที่ราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกใช่ไหมคะตรงก่อนถึงหมู่บ้านสัมมากรเล็กน้อยเป็นรถบรรทุก6ล้อนะเผื่อใครผ่านไปในเส้นทางตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยรถใหญ่คันนี้ค่ะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางขนานนะคะยังจอดอยู่ตรงนั้นนะแต่ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการจราจรแต่อย่างใดแต่อยากให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวค่ำแล้วนะอาจจะต้องสังเกตให้ดีๆอีกสักนิดหนึ่งนะคะเขาจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางขนานค่ะส่วนในฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะคะที่แจ้งในเรื่องของเหตุรถเสียมาให้เราได้ทราบกันนะคะเอาขออภัยมีแจ้งมาใหม่นะบอกว่าจอดอยู่อันนี้นะคะราชพฤกษ์ขาออกเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกจอดอยู่ก่อนถึงหน้าหมู่บ้านสัมมากรแก้ไขนะคะเขาบอกว่าเป็นช่องทางซ้ายของช่องด่วนนะคะของช่องด่วนไม่ใช่ช่องขนานนะอยู่ซ้ายช่องด่วนนะคะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมด้วยส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้เราอัปเดตให้คุณได้ทราบแล้วใช่ไหมในเรื่องอุบัติเหตุในซอยเพชรเกษม114นะคะอันนี้รถชนกันอยู่ในซอยนะไม่ส่งผลต่อการจราจรทางด้านนอกนะคะยังคงใช้การได้เคลื่อนตัวตามกันได้อยู่สำหรับเส้นเพชรเกษมเองในช่วงค่ำๆวันนี้ก็ดูดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะยังเดินทางได้คล่องเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีชะลอตัวนิดนึงตรงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้านะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นกับอีกหนึ่งจุดที่มีรถชะลอตัวนั่นก็คือถนนเพชรเกษมตรงบริเวณช่วงใต้นะคะ BTS บางว่ารถในฝั่งขาออกจะชะลอตัวนะคะก่อนถึงตรงบริเวณสถานี BTS บางว่าจะช้านิดหนึ่งนะคะมีท้ายแถวสะสมอยู่ตรงนี้นะคะส่วนฝั่งกลับกันก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยเช่นกันนะคะส่วนในสายทางเพชรเกษมทั้งเข้าและออกยังใช้การได้ดีอย่างที่บอกไปก็คือจะมีชะลอตัวอยู่แค่ตรงบริเวณแถวแถวหน้าห้างสรรพสินค้านะนิดหน่อยนะคะตรงตลาดบางแคเล็กน้อยนะคะรวมไปถึงตรงบริเวณหลัก2นะตรงจุดนี้ในฝั่งขาออกเนี่ยจะช้านิดหนึ่งนะคะตรงฝั่งตรงข้ามกับเดอะมอลล์บางแคตรงนั้นนะรถจะชะลอตัวแล้วก็จะมีเรื่องของปริมาณรถที่จอดอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่องทางด้านซ้ายนะคะถ้าใครอยู่ตรงนั้นเป็นประจำเนี่ยจะรู้ว่ามันเดินทางลำบากนิดนึงนะถ้าบ้านไม่ได้อยู่ในซอยบริเวณนั้นนะคะก็ถ้าไม่ได้อยู่คอนโดแถวนั้นก็คือจะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมก็จะออกขวาเลยวิ่งขวาอย่างเดียวนะคะเนื่องจากรถติดมากจริงๆนะรถชะลอตัวอยู่ตรงบริเวณนี้และตรงบริเวณกาญจนานะคะถนนกาญจนามุ่งหน้ามาออกเพชรเกษมนะคะมีท้ายแถวสะสมอยู่ตรงบริเวณแถวๆหน้าห้างนี่แหละค่ะรถชะลอตัวอยู่ตรงนี้นะผ่านพ้นจุดนี้ไปเข้าสู่เพชรเกษมทั้งขาเข้าแล้วขาออกนี่ก็คือไปได้นะคะอย่างที่บอกชะลอตัวอยู่แถวหน้าห้างเท่านั้นเองนะสำหรับในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะคุณกระปุกแดงบอกว่าสมุทรปราการยังไม่มีฝนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะในเรื่องของฝนก็บอกแล้ววันนี้กรุงเทพกับปริมณฑลยังไม่มีนะคะมันจะออกไปไกลอีกหน่อยถึงจะมีเรื่องของกลุ่มฝนนะคะล่าสุดนี่นะนอกจากในพื้นที่ตรงบริเวณถนนพานกกาญจนานะคะตอนนี้ก่อนหน้านี้มีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะสำหรับถนนพานกกาญจนาตรงบริเวณสะพานข้ามคลองบางขุนศรีนะคะตอนนี้ดูดีนะคะดีขึ้นแล้วนะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าการจราจรชะลอตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูใช้กันได้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะก็คือเขาเคลียร์เรียบร้อยนะคะเคลียร์เรียบร้อยไปแล้วนะก็เดินทางต่อได้ก็ไม่มีปัญหาสำหรับจุดนี้ส่วนในสายทางอื่นๆเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมนะเท่าที่ดูจากกล้อง CCTV วันนี้ก็ดูดีนะคะใช้การได้ดีเลยทีเดียวเชียวแหละนะเส้นที่รถค่อนข้างเยอะก็ไม่เป็นปัญหาละนะคะมาทางพระราม2เองนะคะตรงพระราม2เองวันนี้ก็โปร่งโล่งสบายนะ
ล่งนะคะค่อนข้างโล่งเลยไปดูจากกล้อง CCTV ตรงหน้าโรงพยาบาลบางมดใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งเลยทั้งขาเข้าและก็ขาออกนะคะเคลื่อนตัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องด่วนเนี่ยโล่งนะคะแต่ในช่องคู่ขนานทั้งสองฝั่งอยากให้เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากรถค่อนข้างเยอะนะในช่องทางขนานนะคะรถค่อนข้างเยอะกว่าในช่องด่วนนะต้องระวังหน่อยนะคะต้องระวังหน่อยวันนี้ดูดีนะคะสำหรับเส้นพระราม2ไม่เป็นปัญหาค่ะไปดูกันต่อในจุดอื่นๆนะสำหรับในช่วงค่ำวันนี้นะคะนอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเรามีอัปเดตเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะคะไปดูเรื่องของเพลิงไหม้เนี่ยมีตรงบริเวณพหลโยธิน31อ้ออันนี้ไม่ใช่เหตุเพลิงไหม้นะเป็นเหตุประชาชนติดในลิฟต์นะคะติดอยู่ในลิฟต์ที่ซอยพหลโยธิน31ค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสุทธิสารไปดูยังจุดเกิดเหตุแล้วเขาบอกว่าคนที่ติดในลิฟต์เนี่ยเป็นผู้ชายนะคะ2คนด้วยกันติดอยู่ในลิฟต์แล้วก็มีผู้หญิงอีก1คนนะคะล่าสุดดีเจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือทั้ง3คนนี้ออกมาด้านนอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้ติดอยู่ในลิฟต์นะในซอยพหลโยธิน31พูดถึงติดลิฟต์นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่ากลัวเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างนี้คนที่กลัวที่แคบนะมันจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะมันจะเกิดอาการหายใจติดขัดอะเวลามันกลัวที่แคบๆนะคะแล้วนี้มันติดอยู่ในลิฟต์ทั้งหมดด้วยกัน3รายชาย2หญิง1นะคะแต่ณเวลานี้คือทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสุทธิสารนำตัวทั้ง3คนออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ขอบคุณโปรดิวเซอร์ดิฉันมากดิฉันนึกคำไม่ออกว่าเกิดอาการอะไรอาการแพนิคขอบคุณมากนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าหายใจไม่ออกติดขัดนะใช้ได้กับหลายๆเรื่องแพนิคนี่ไม่ใช่เพราะว่ากลัวที่แคบอย่างเดียวนะกลัวหลายๆอย่างเลยอะนะบางคนนี่แบบเหงื่อแตกหายใจติดขัดเหมือนจะแบบจะเป็นลมก็ใช่นะอันนี้น่ากลัวนะสำหรับอาการนี้อยากควบคุมได้เหมือนกันแต่บางคนมันควบคุมไม่ได้จริงๆนะคะเอามาดูกรณีที่คุณกอล์ฟเยาวราชแจ้งนะคะตอนนี้นะคะเรื่องของจักรยานยนต์ที่บอกว่าขับหลงขึ้นมาบนทางด่วน2คันนะเป็นการขับหลงขึ้นมาด้วยการสวนขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ไปจอดอยู่ไหลทางด้านซ้ายตรงบริเวณทางลงอาจนรงก่อนหน้านี้นะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้พาลงไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับจักรยานยนต์2คันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนบอกว่าพาออกไปด้านนอกและลงไปเรียบร้อยก็ย้ำอีกทีนึงละกันว่าทางด่วนนะคะไม่สามารถขึ้นไปขับขี่ได้นะบางคนบอกว่าเอ๊ทางด่วนวิ่งฟรีไม่ใช่เหรอใช่ค่ะวิ่งฟรีก็จริงแต่เป็นสำหรับรถใหญ่นะคะไม่ใช่รถเล็ก2ล้อขึ้นไม่ได้นะคะวันนี้เนี่ยยังคงยกเว้นค่าผ่านทางอยู่นะคะเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทางด่วนยังขึ้นฟรี3สายทางด้วยกันแต่ต้องเป็นรถใหญ่รถ4ล้อขึ้นไปรถจักรยานยนต์ไม่ได้นะคะห้ามเอาขึ้นมาใช้เด็ดขาดนะคืนนี้ยังสามารถใช้ได้นะคะ3สายทางมีอะไรบ้างที่ยังวิ่งฟรีได้จนถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะคะก็คือจะต้องเป็นรถใหญ่รถ4ล้อขึ้นไปรถจักรยานยนต์ไม่ได้นะคะห้ามเอาขึ้นมาใช้เด็ดขาดนะคืนนี้ยังสามารถใช้ได้นะคะ3สายทางมีอะไรบ้างที่

ามารถขึ้นฟรีได้จนถึงเวลาเที่ยงคืนนี้นะคะและอีกหนึ่งสายทางนั่นก็คือทางพิเศษอุดรรัฐยาค่ะเส้นบางปะอินปักเกร็ดนะคะอันนี้มีจำนวนด่านขึ้นลง10ด่านด้วยกันก็ยังสามารถขึ้นได้นะคะใช้ได้นะคะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางให้จนถึงเวลาเที่ยงคืนคืนนี้นะคะก็เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปีด้วยนะ3 มิถุนายน 2569นะคะฉะนั้นตรงนี้ถึงเที่ยงคืนเผื่อใครจะเดินทางแล้วแบบเออนะจะลองขึ้นทางด่วนดูซิมันจะเร็วขนาดไหนยังไงยังได้อยู่นะคะยังได้อยู่นะขึ้นได้อยู่ก็สามารถเดินทางได้ในช่วงค่ำคืนนี้3สายทางอย่างที่บอกไปเลยนะคะก็เป็นเส้นทางที่จริงๆแล้วอ่ะวันธรรมดารถจะเยอะมากนะคะแต่วันนี้ดูน่าจะน้อยนิดนึงนะสำหรับเรื่องของรถนะคะฉะนั้นก็ลองดูก็ได้บางท่านบอกว่าธรรมดาก็วิ่งพื้นราบนะแต่วันนี้สามารถเดินทางได้นะคะลองดูลองดูเป็นอีกวันหนึ่งนะที่คุณสามารถขึ้นได้จนถึงเวลาเที่ยงคืนคืนนี้ค่ะมาดูโอ้ยนี่กำลังจะพูดเรื่องคุณตาเลี่ยมพอดีเลยเชื่อไหมโปรดิวเซอร์ดิฉันเหมือนกับดิฉันใจตรงกันแต่เขาบอกว่าณเวลานี้นะคะคุณตาเลี่ยมที่เราตามหาหรือว่าตาทวดที่คุณเสมาฝากฉันไว้ฝากดิฉันไว้เมื่อตอนเย็นนะคะที่บอกว่าอายุ93ปีแล้วขี่รถจักรยานยนต์นะคะหายไปนะตอนนี้ค่ะเจอคุณตาเลี่ยมแล้วนะคะดีใจจังเลยนะเขาบอกว่าคุณตาเลี่ยมโสภานะคะอายุ93ปีที่ขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำออกจากบ้านที่โคราชนะคะออกไปใส่หมวกกันน็อกสีดำด้วยนะหายออกไปเนี่ยล่าสุดนะคะทางคุณสุบุญญรินค่ะก็บอกว่าเจอคุณตาแล้วนะคะโอ้ไปเจอคุณตาเนื่องจากคุณตาเนี่ยขับนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์ไปล้มนะอยู่ที่พื้นที่สภ.โชคชัยแล้วทางสภ.โชคชัยเนี่ยเขาก็ทราบเรื่องนะคะว่ามันมีเรื่องของการแจ้งหายแจ้งคนหายไว้แล้วเขาก็มีการแชร์ข้อมูลต่อๆกันด้วยนะในพื้นที่ก็เลยติดต่อค่ะให้ไปรับคุณตานะคะก็โอ้เป็นเรื่องที่ดีใจอ่ะนะว่าเจอคุณตาแล้วนะคะเพราะว่าฟังดูจากตอนที่แจ้งมาเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเนื่องจากคุณตาอายุเยอะนะคะดิฉันก็ฟังที่คุณเสมาได้พูดคุยกับคุณสุบุญญรินทร์อยู่บอกว่าคุณตาอายุ93แล้วนะแต่ยังขี่รถจักรยานยนต์ได้นะคะยังเก่งอยู่เลยนะแต่หูตึงนะคุณตาหูอาจจะตึงๆนิดนึงเลยต้องพูดกับคุณตาดังๆหน่อยนะคุณตาขับขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้นะออกไปใส่หมวกกันน็อกไปด้วยนะขับออกไปแต่ว่าไม่รู้ไปไหนธรรมดาเนี่ยลูกหลานก็บอกว่าจะหายออกไปประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะแต่ทีนี้เนี่ยหายไปนานเกินโหไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวถ้าเราติดต่อกับคุณสุบุญญรินทร์ได้เดี๋ยวเราจะพูดคุยเพิ่มเติมกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันอายุเยอะแล้วนะสำหรับกรณีนี้หายออกไปนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคราชนะคุณผู้ฟังแต่ก็สามารถแจ้งข้อมูลมากับจสร.ได้เราจะได้ช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการแชร์ข้อมูลกันต่อเรื่องของโซเชียลเนี่ยไม่ได้จำกัดพื้นที่จริงๆนะคะแจ้งเรามาเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ลงไปในโลกออนไลน์แล้วก็ช่วยแชร์ต่อกันไปนะแจ้งข้อมูลต่อกันไปเพื่อที่จะได้ไปช่วยกันตามหาแบบนี้ต้องดีใจกับครอบครัวด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้นะดีใจที่เจอคุณตาแล้วนะคะแต่ไม่รู้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนอีกสักครู่เดี๋ยวค่อยติดต่อกันกับทางคุณสุบินารินนะคะเราจะได้พูดคุยเพิ่มเติมกันนะอันนี้ก็คือหนึ่งเคสที่แจ้งเรามาพอพูดถึงคนพัดหลงสูญหายแบบนี้อยากจะบอกคุณผู้ฟังไว้นะคะว่าถ้ามีกรณีที่คุณรู้สึกว่าคนที่บ้านเราอะเสี่ยงนะเสี่ยงในเรื่องของการพัดหลง
เสี่ยงในเรื่องของการสูญหายอันนี้ดิฉันแนะนำเลยค่ะว่าทางจสร้อยเองเนี่ยเราก็คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มขั้นนะต้องบอกว่าเต็มที่เต็มตัวแล้วจริงๆนะคะสำหรับสังคมผู้สูงวัยฉะนั้นในอนาคตต่อๆไปผู้สูงวัยจะมากขึ้นโอกาสในการพลัดหลงสูญหายมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บ่อยครั้งขึ้นเราก็เลยคิด

ครงการนี้ขึ้นมานะคะที่ใช้ชื่อว่าโครงการ Forget Me Not ตามหาคนหายอันนี้นี่แหละนะในการช่วยกันพาคนที่พัดหลงสูญหายกลับสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยสำหรับโครงการนี้เราทำอะไรบ้างนะคะสำหรับจสร้อยที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมาก็คือเราเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นตัวกลางแล้วกันเป็นสะพานนะคะเป็นสะพานในการเชื่อมในการติดตามตามหาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการประกาศตามหาให้ในโซเชียลนะคะรวมไปถึงการประกาศผ่านสถานีวิทยุจสร้อยของเรานะคะแล้วสำหรับใครที่เข้าโครงการแล้วเป็นสมาชิกเรียบร้อยตรงนี้ค่ะเรามีอุปกรณ์เสริมให้ดิฉันเรียกเป็นอุปกรณ์เสริมเลยนะเป็นเข็มกลัดนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงละกันนี่เข็มกลัดหน้าตาแบบนี้ไซส์นี้เลยเอาไว้ติดหน้าอกนะคะสำหรับใครที่เข้าร่วมโครงการ Forget Me Not กับเรานะคะลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแจ้งข้อมูลกับทางจสร้อยไว้ในเรื่องของการติดต่อเวลาพัดหลงสูญหายพบเจอแล้วจะแจ้งใครติดต่อกลับที่ไหนแจ้งข้อมูลเรียบร้อยปุ๊บเราบันทึกข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลหลังบ้านแล้วนะคะเราก็จะจัดทำเข็มกลัดไปให้นะคะกับผู้ที่ลงทะเบียนกับเราซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแต่ละคนจะมีหมายเลข ID ประจำตัวนะคะตรงนี้เนี่ย1คน1หมายเลขนะสำหรับ ID ประจำตัวเราก็จะส่งเข็มกลัดพร้อมกับสติ๊กเกอร์รีดติดเสื้อไปให้ซึ่งทั้ง2อย่างจะมี ID ระบุไว้ด้วยนะคะเอาไปติดตัวไว้เวลาออกจากบ้านไปไหนนะคะพยายามให้ติดตัวไว้เผื่อวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันพลัดหลงหายขึ้นมาจริงๆนะคะใครเขาพบเห็นว่าเอ้ยมีเข็มกลัดอยู่นะคะมี QR code แบบนี้ช่วยเหลือได้เพราะว่าเราจะเขียนติดไว้เลยว่าสามารถโทรแจ้งได้นะคะให้การช่วยเหลือได้แจ้งกลับได้ก็สามารถโทรได้ตามหมายเลขหรือว่าเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณนี่แหละสแกนนะคะสแกนปุ๊บก็จะขึ้นเบอร์ของจสร้อยนะคะก็โทรออกมาแล้วก็แจ้งเราว่าเจอคนติดเข็มกลัดหมายเลข ID เท่านั้นเท่านี้เราก็จะไปค้นหาในฐานข้อมูลหลังบ้านนะว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรมีญาติอยู่ที่ไหนสามารถติดต่อใครได้เราจะได้แจ้งประสานไปยังญาติของผู้พัดหลงให้เขาไปรับตัวกลับนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราถือว่าเป็นโครงการที่เรายินดีนะยินดีให้การช่วยเหลือจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกสังคมผู้สูงวัยเวลานี้เนี่ยประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัยเต็มตัวเรียบร้อยแล้วฉะนั้นคนชราคนสูงวัยคนป่วยที่มีโอกาสพลัดหลงนะคะคนที่มีอาการทางสมองอาจจะมีอาการหลงลืมมีความเสี่ยงในการพลัดหลงสูญหายเราชาวจสร้อยยินดีให้การช่วยเหลือค่ะนะคะเพียงแค่คุณแจ้งมาว่าอยากลงทะเบียนกับเรานะเราก็จะดำเนินการต่อนะคะเก็บข้อมูลเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่โทรพูดคุยเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการจัดส่งเข็มกลัดไปให้คุณได้ลองใช้กันนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งโครงการที่เราภูมิใจนำเสนอแล้วก็อยากให้สมาชิกของจสร้อยนะได้มีโครงการนี้นะคะติดตัวไว้เพราะเชื่อว่าสมาชิกของเราหลายๆท่านเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเนาะมีโอกาสเสี่ยงอย่าว่าแต่คุณผู้ฟังเลยนะดิฉันเองคนที่บ้านก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้คุณสามารถเข้าโครงการกับเราได้นะคะเพียงแค่แจ้งมานะโทรมาที่1137หรือว่าดอกจัน1808ก็ได้2หมายเลขด้วยกันนะคะว่าคุณต้องการเข้าร่วมโครงการกับเราเดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินการจัดส่งเข็มกลัดไปให้คุณใช้ที่บ้านนะคะเป็นแบบนี้นะมี2อันนะคะเข็มกลัด2อันแล้วก็สติ๊กเกอร์รีดติดเสื้ออีก2อันไปทดลองใช้ดูโครงการนี้ลืมบอกอีกนิดนึงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฝากไว้ด้วยแนะนำกันได้แนะนำต่อได้เลยนะสำหรับโครงการนี้ค่ะกลับมาดูเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวนะตืดเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยที่โคราชไหนๆก็พูดถึงคุณตาเลี่ยมที่อยู่ที่โคราชนะวันนี้เองที่โคราชเขามีการเปิดใช้อุโมงค์นะคะเป็นอุโมงค์ลอดแยกนครราชสีมาที่จังหวัดนครราชสีมานะเป็นทิศทางจากขอนแก่น
นะคะมุ่งหน้าสระบุรีวันนี้เป็นวันที่ทดลองเปิดใช้นะคะ2ช่องจราจรระยะทางก็ประมาณ300ถึง400เมตรนะคะก็สามารถใช้งานได้แล้วแต่ว่าห้ามอันนี้ห้ามนะคะรถบรรทุก6ล้อขึ้นไปนะรถจักรยานยนต์รถ3ล้อนะคะจักรยานปั่นนะคะห้ามใช้นะห้ามใช้เป็นทางลอดนะคะระยะทางประมาณ 3-400 เมตรก็จะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลรถส่วนบุคคลทั่วไปรถ4ล้อปกติธรรมดาใช้ได้แต่บรรทุก6ล้อขึ้นไปห้ามจักรยานยนต์ห้าม3ล้อห้ามจักรยานปั่นก็ห้ามนะคะไปวิ่งบนผิวการจราจรปกติไม่ต้องลอดอุโมงค์ตรงนี้เริ่มนะคะเริ่มใช้งานวันนี้นะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อใครอยู่ในพื้นที่ที่นครราชสีมานะคะจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาใช้ได้แล้วนะก่อนหน้านี้ที่เขามีการทำงานอยู่วันนี้ก็เปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนในสายทางอื่นๆมีอัปเดตในพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเรื่องของการเดินทางนะคะอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้มาดูเรื่องนี้กันดีกว่าพรุ่งนี้พอบอกว่าวันนี้วันแรกนะเรื่องของการเดินทางพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะถือว่าเป็นวันแรกเหมือนกันเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งนะคะบางคนบอกเอ๊ะวันแรกอะไรอีกอะคุณฐานุตาพรุ่งนี้ลงทะเบียนค่ะนะคะเป็นการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569พรุ่งนี้ลงทะเบียนวันแรกนะคะก็ใครที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้นะคะต้องเช็คข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางครม.เองก็ได้เห็นชอบในการปรับนะคะในเรื่องของเกณฑ์การคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ใหม่แล้วนะแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเปิดลงทะเบียนวันแรกด้วยนะคะเผื่อใครที่ยังไม่ทราบข้อมูลเนี่ยก็เตรียมตัวนะแต่ดิฉันว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีการเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะในเรื่องนี้ใช่ไหมไม่พลาดบางคนบอกโอ้ยไม่พลาดหรอกสำหรับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้นะคะเพราะว่ารอมาตั้งแต่แรกแล้วมาดูกันนะว่าในเรื่องของข้อมูลหลังจากที่ทางกระทรวงการคลังค่ะเขาได้เปิดการลงทะเบียนนะคะเปิดการลงทะเบียนไว้ว่ามี เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีใครที่จะลงทะเบียนได้บ้างนะเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่าใครได้ใครชวดนะคะอันนี้ในเกณฑ์เขาเรียกว่าเกณฑ์ใหม่ดีกว่านะเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ตรงนี้นะคะคุณสมบัติพื้นฐานเลยนะพื้นฐานเลยก็คือสัญชาติไทยค่ะต้องเป็นไทยแท้สัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะที่สามารถลงทะเบียนได้นะก็ถามว่าแล้วใครที่จะไม่ได้นะคะในเรื่องของสิทธิ์ตรงนี้กลุ่มที่จะไม่ได้นะจะมีในเรื่องของ10กลุ่มนะคะก็จะมีพระภิกษุสามเณรนักบวชอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะคะผู้ต้องขังคนในสถานสงเคราะห์ของรัฐอันนี้ก็คือจะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเกณฑ์ใหม่นักเรียนนักศึกษาก็จะไม่ได้แล้วนะข้าราชการนักการเมืองพนักงานรัฐนะคะถ้าเป็นพนักงานรัฐทั่วไปเนี่ยเขามีข้อกำหนดเพิ่มเติมแยกออกมานะว่าจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะผู้ที่รับบำนาญหรือว่าบำเหน็จรายเดือนจากรัฐอันนี้ก็คือหมดสิทธิ์เหมือนกันนะคะผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหุ้นส่วนต่างๆอันนี้เกณฑ์ใหม่เขาไม่ให้แล้วนะคะมีบัญชีหุ้นหรือว่าถือครองตราสารหนี้อันนี้ก็ไม่ได้เช่นกันส่วนใครนะคะที่มีประกันชีวิตประเภทสามัญจ่ายเบี้ยตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปนะคะต่อปีนะอันนี้ก็คือไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกันและผู้ที่ถูกญาตินำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในฐานะพ่อแม่คู่สมรสหรือลูกนะคะก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันอันนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะในเรื่องของการได้รับนะการ
เข้าเกณฑ์นะ10กลุ่มด้วยกันนะอย่างที่บอกไปตรงนี้ไม่ได้รับสิทธิ์แน่นอนนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะในเรื่องของประเด็นนะคะที่เขาบอกว่าการที่บางคนบอกเอ๊ะไม่แน่ใจว่าของเดิมกับของใหม่มันต่างกันยังไงอย่างที่บอกไปนะเขาก็มีการเปรียบเทียบให้ดูอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยตั้งแต่ปี2565กับปี2569นะคะจากครอบครัวนะคะก็คือจะเป็นรายบุคคลที่จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็มีกลุ่มต้องห้ามที่เพิ่มเติมจาก4กลุ่มก็เป็นเพิ่มเข้ามาอีก5กลุ่มใหม่นะคะตรงนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าเกณฑ์ที่เขาเพิ่ม5เกณฑ์ใหม่เนี่ยมันจะมีในเรื่องของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานนะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกไปผู้ที่มีชื่อนะอย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะตรงนี้เนี่ยก็จะถูกตัดออกไปผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ก็ถูกตัดเหมือนกันคนที่จ่ายเบี้ยประกันต่อปีเกิน 12,000 บาทก็ถูกตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็ส่วนที่เมื่อสักครู่พูดไปว่าเป็นเรื่องของการนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นถ้าผู้ที่มีบุตรนะคะนำชื่อไปหักค่าอุปการะเลี้ยงดู 30,000 บาทตรงนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์เช่นกันนะคะนอกจากกลุ่มที่ต้องห้ามของเดิม4กลุ่มนะคะก่อนหน้านี้ส่วนรายได้ล่ะผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องมีรายได้นะคะหรือว่ามีการจ่ายเงินให้ผู้อื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์หลักๆเลยที่อาจจะต้องรู้นะคะรู้ของตัวเองอยู่แล้วว่าเข้าเกณฑ์หรือเปล่าถ้ามีรายได้เกินก็ไม่ต้องรอไม่มีโอกาสได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะอันนี้เล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนนะพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะที่เขาจะมีเรื่องของการลงทะเบียนกันฉะนั้นในรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังหลังจากช่วงชั่วโมงนี้ไปตอนนี้ขอพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 17:45 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โอกาสนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนแล้วทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์ณวัคคหายุสัมมาธรรมและทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ณวัคคหายุสัมมาธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยโดยมีราษฎรจำนวนมากมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อถวายพระพรชัยมงคลเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรุฑธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเมื่ออ่านอารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวน3รูปและทรงประเคนสัญญบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน75รูปเมื่อทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ครบแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก
จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะและทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาและเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเกงและทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับอันหนึ่งเวลา12นาฬิกาวันนี้ทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณท้องสนามหลวงโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงด้วยปืนใหญ่จำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทย

พระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นดั่งคู่ฟ้าคู่แผ่นดินด้วยพระราชกรณียกิจนานับประการสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดล้วนสร้างคุณูปการใหญ่หลวงแก่ประชาชนและแผ่นดินไทยครบทุกมิติย้อนรอยภาพความประทับใจในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงเคียงคู่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยและธรรมเนียมแห่งราชสำนักไทยอันสะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามของชาติไทยผ่านกาลเวลาทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติได้อย่างสมพระเกียรติเปี่ยมด้วยความหมายและศิลปหัตถศิลป์อันวิจิตรทรงถ่ายทอดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีเนื้อสิ่งอื่นใดในค่ำคืนในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยและสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะเครื่องเสียราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามสะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของไทยได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพระราชวงศ์

ังแห่งการเจริญพระราชไมตรียังได้ขยายออกไปอย่างงดงามเปี่ยมด้วยพระราชไมตรีที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในโอกาสที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพระองค์ทรงถ่ายทอดเอกลักษณ์อันวิจิตรของผ้าไหมไทยทั้งไหมมัดหมี่และไหมยกดอกให้กลายเป็นพระตราพรที่สะท้อนถึงเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความทันสมัยได้อย่างลงตัวทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าทรงเลือกใช้กระเป๋าย่านลิเผางานจักสานฝีมือประณีตที่สะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเลือกฉลองพระองค์และเครื่องประกอบในทุกรายละเอียดจึงไม่เพียงแสดงถึงความใสในพระราชหฤทัยในศิลปะวัฒนธรรมแต่ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของประสบกรณิกรทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านความงามของผ้าไทยและงานศิลปาชีพอย่างแท้จริงพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามที่เปี่ยมด้วยความสำรวมและให้เกียรตินี้ได้จุดประกายให้ประชาชนชาวจีนจำนวนมากตั้งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะหัตถศิลป์บนฉลองพระองค์ที่แฝงด้วยอัตลักษณ์ไทยจนนำมาซึ่งการยกย่องจากมหาชนว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนแห่งความสง่างามแบบตะวันออกที่แท้จริง

งามทุกฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการทรงพระสิริโฉมงามสง่าในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ทรงสะพักผ้าไหมยกทองอันวิจิตรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีใบสีทูลพระขวัญณหอคำทำเนียบประธานประเทศนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาพความงดงามนี้สะท้อนถึงการให้เกียรติแก่ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านพัสตราพรที่เปี่ยมด้วยความหมายตามโบราณ

ันตราตื่นประสบนิกรในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกระชับสัมพันธไมตรีได้อย่างงดงามและน่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงร่วมกิจกรรมพระราชกรณียกิจเคียงข้างสมเด็จพระราชินีเจสซุนเปมาวังชุกภาพพระราชจริยวัตรอันอ่อนน้อมและสง่างามของทั้งสองพระองค์มิเพียงเป็นที่ประทับใจแก่พระราชวงศ์ทั้งสองประเทศแต่ยังสื่อถึงมิตรภาพอันบริสุทธิ์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนื้อสิ่งอื่นใดภาพทั้งสองพระองค์ทรงร่วมขับเครื่องบินขึ้นลงณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเป็นประจักษ์พยานแห่งมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างทั้งสองพระราชวงศ์และสัมพันธภาพของประชาชนชาวภูฏานและชาวไทยได้ร่วมกันจารึกไว้บนดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยบนแผ่นดินราชอาณาจักรภูฏานนอกจากนี้พระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงประสบกรณิกรและแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาดินน้ำและป่าที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตราษฎรไทยได้จารึกเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายคือการที่พระองค์ทรงนำหนังสติ๊กส่วนพระองค์ไปทรงปลูกป่าทางไกลพร้อมมีพระราชดำรัสชื่นชมวิธีการปลูกป่าที่สร้างสรรค์นี้ว่าช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดินเอดวายดอกไม้จากพระเมตตาพืชพระราชทานสู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานต้นเอดวายซึ่งมีถิ่นกำเนิดบนเทือกเขาแอลในยุโรปให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงได้ยังต่อยอดสู่นวัตวิจัยโดยการสกัดสารจากดอกเอดวายมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ความงามโลชั่นกันแดดสำหรับผิวกายสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักวิจัยไทยเป็นอย่างยิ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในงานโครงการหลวง56ภายใต้แนวคิดฟาร์มทูซิตี้ฟาร์มไทม์สตอรี่นามพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่มหานครที่สำคัญด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสนับสนุนการพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ป่าเล็กในเมืองใหญ่เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินไทยให้ก้าวไกลและมั่นคงพระองค์ได้ส่งสร้างพลังศรัทธาลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดั่งทรงเป็นคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทยอย่าง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 13:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงแสงเดือนณ นครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์จีรัสสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและโครงการหนังสือบุ๊กคลับเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569ที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาสรุปการให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิปีการศึกษา2525ถึง2568สรุปการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2568และรายงานผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา65พรรษาและ70พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569วันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวนางแพรวพันธุ์ยุบลเลิศเกษตรกรที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่25หมู่ที่8ตำบลสามัคคีอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกปล่อยนกเขาชวาจำนวน49ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลาตัดแถบแพรตู้ปลาปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาสร้อยขาวปลายี่สกปลาโพงปลาชะโอนปลาเทโพและปลาแก้มช้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไปประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569วั
ันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพลเอกสุรยุทธ์จุฑานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ซึ่งทางสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรภายในพระบรมมหาราชวังระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยมีบุคคลสำคัญเดินทางไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกงสุลใหญ่กิติมาศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและสมาชิกราชสกุลทุกมหาสาขาส่วนที่ศาลาสาไทยสมาคมนำโดยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางสาขาส่วนที่ศาลาสาไทยสมาคมนำโดยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้และทูลเกล้า

พงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพอากาศพลโทอาวุธพุทธามนวยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตลอดจนหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกคณะผู้บริหารและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3คณะผู้บริหารบริษัทอสมทจำกัดมหาชนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย PBSสมาชิกวุฒิสภามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมคณะบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนคณะผู้บริหาร TCC กรุ๊ปบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดโรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินทร์เดชานักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.โรงเรียนวัดท่าด่านและโรงเรียนวัดท่าชัยจังหวัดนครนายกด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านการทหารด้านการต่างประเทศและด้านกีฬาเป็นต้นและที่บริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในมีประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประสบนิกรไทยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา 19:30 นาทีวันนี้ที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน49ขนาดเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะหมู่ที่4ตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์อย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเวลา10:00 นนางสาวโสภาพันธ์รังกสูตรและคณะสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามันแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทยนางรุ่งเรืองกลิ่นขจรและคณะและนางเรวดีคณาจันและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดชัยชนะสงครามวัดสัมพันธวงศ์สารามกรุงเทพมหานครวัดชนทรารามท่าซิกวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุดมพรหมวิหารวัดวังปลัดสามัคคีวัดคันธารมวิ

นิวาสจังหวัดสุรินทร์และวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นพักไทยก้าวใหม่สโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยสโมสรไลออนสากลภาค310ดีและสโมสรไลออนกรุงเทพนิมิตใหม่ภาค310ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดบุญสโนวัดสามัคคีศรีบูรพาวัดบ้านสนวนทาราวาสวัดหนองคูพัฒนาจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดทับเจริญวัดหนองเกตและวัดคลองตาเพชรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นนางสาวอลิสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวครอบครัวสุขเสงี่ยมมูลนิธิบุญยรัตพันธ์และญาติคณะอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดบูรณสิริมาตยารามวัดบุพพารามวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมและวัดโสมนัสวิหารวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมารวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 นบริษัท PKL Overseas จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีรวมจำนวน8รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปโดยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยซื่อสัตย์กตเวทีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์และทรงบริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาต่ออาณาประชาราษฎรตลอด7ปีนับแต่เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระอัครมเหสีได้ทรงสำแดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรงพร้อมอุทิศพระองค์สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสำฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์สุขของปวงประชาเป็นสำคัญเหนือยิ่งกว่าความเกษมสำราญส่วนพระองค์ซึ่งอาจทรงแสวงหาได้โดยพระราชลาภหรือพระราชอำนาจอันมีมาแด่พระราชอิสริยฐานันดรที่ทรงดำรงการที่ทรงมั่นคงในพระราชจริยาซื่อตรงมิมัวเมาปวนแปรไปตามอำนาจกิเลสย่อมแสดงถึงพระปรีชาญาณในการฝึกตนโดยความเพียรหมั่นตามพระราชปณิธานทรงตระหนักในหน้าที่ที่ทรงรักษาไว้ได้ด้วยดีทุกสถานตามพระราชสถานะอย่างแน่วแน่ซึ่งล้วนมีเหตุมาแต่การฝึกฝนอบรมพระราชหฤทัยให้องค์อาจแก้วกล้าอย่างพระกริยาวาจาอันแสดงออกให้มหาชนได้ประจักษ์บังเกิดความงามประณีตอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีที่ติพระเกียรติยศที่บังเกิดจากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทั้งหลายหาได้เพียงแต่เป็นเครื่องเพิ่มพูนพระบารมีจำเพาะพระองค์หากยังช่วยเสริมส่งเกียรติภูมิของชาติไทยในเวทีสากลอำนวยสุภผลมหาศาลแก่บ้านเมืองว่าชาวไทยได้ถึงความรุ่งเรืองเป็นอริยะก็เพราะมีพระประมุขเคียงข้างด้วยสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดในโลกคดีและในธรรมคดีทุกประการณมงคลวานที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรลุสี่รอบพระนักษัตริย์จึงขออัญเชิญพระพุทธดำรัสมากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่าอุทักกันหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตชะนังทารุงนมยันติตัชกาอัตตานังธรรมยันติบันทิตาแปลความว่าอันคนไข่น้ำทั้งหลายย่อมไข่น้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอประชาราษฎร์ทั้งปวงจงพร้อมเพรียงกันฝึกตนให้มั่นในคุณธรรมตามวิสัยบัณฑิตชาติทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองเพื่อสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์จักได้ทรงพระเกษมสำราญปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงนำพาประชานิกรให้ประสบความเกษมสโมสรยิ่งขึ้นไปสมดังพระราชประสงค์จำนงหมายขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาชนสืบไปเป็นนิติยการเทอญ

0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะชัยวัฒน์ผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมพักประชาชนลงพื้นที่หาเสียงซอยรำคำแหง53ด้านผู้สมัครผู้ว่ากทมพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนชุมชนวัดมะกอกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ชัยวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนลงพื้นที่หาเสียงซอยรำคำแหง53ชูนโยบายเพิ่มจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยพร้อมดึงพื้นที่รกร้างใต้ทางด่วนพัฒนาเป็นแหล่งค้าขายราคาย่อมเยากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทั่วกรุงเทพคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
7: นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเบอร์10พรรคประชาชนพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางลงพื้นที่หาเสียงภายในซอยรำคำแหง53รับฟังปัญหาการสัญจรและการค้าขายในพื้นที่โดยพบปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจรรวมถึงการตั้งหาบเร่แผงลอยริมถนนที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนพร้อมนำนโยบายค้าขายง่ายมานำเสนอแก่ประชาชนในพื้นที่นายชัยวัฒน์ระบุว่าแม้การจัดระเบียบทางเท้าในช่วงที่ผ่านมาจะช่วยคืนพื้นที่ให้ประชาชนและเพิ่มความสะดวกในการสัญจรแต่ผู้ค้าจำนวนหนึ่งยังขาดพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสมจนเกิดการลักลอบตั้งแผงค้านำไปสู่ปัญหาระบบสวยพรรคประชาชนจึงเสนอเพิ่มจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยโดยนำพื้นที่ที่มีศักยภาพเช่นพื้นที่ใต้ทางด่วนริมทางรถไฟและอาคารล้างมาพัฒนาเป็นพื้นที่ค้าขายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอาหารราคาย่อมเยาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ค้ารายย่อยนอกจากนี้ยังเสนอใช้มาตรการจูงใจภาคเอกชนทั้งการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์อาหารราคาประหยัดในย่านต่างๆของกรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าการกำหนดจุดผ่อนผันใหม่จะยึดสิทธิ์ของผู้ใช้ทางเท้าเป็นสำคัญคำนึงถึงบริบทของแต่ละพื้นที่รับเปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาเพื่อให้การใช้พื้นที่สาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ด้านนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอนุชาญกวางทองผู้สมัครสกเขตพญาไทเบอร์7ลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนชุมชนวัดมะกอกบริเวณใต้ทางด่วนโดยเดินหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านร้านค้าขอคะแนนซึ่งระหว่างเดินนายอนุชาได้พบกับกองขยะที่อยู่ริมถนนและในชุมชนโดยนายอนุชากล่าวว่า1ในนโยบายที่เราทำคือเรื่องความสะอาดหนึ่งในนั้นคือเรื่องขยะการจัดเก็บเป็นสิ่งสำคัญการเอามาวางไว้บนถนนใจกลางเมืองแบบนี้เราน่าจะหาการเก็บได้ดีกว่านี้เพราะเวลาเดินผ่านสิ่งแรกที่เห็นคือเรื่องทัศนียภาพความสวยงามส่วนที่สองคือเรื่องของกลิ่นเพราะหากทิ้งไว้ค้างคืนหรือฝนตกลงมาน้ำก็ไหลลงท่อระบายน้ำทำให้เกิดกลิ่นต้องหาภาชนะหรือถังมีฝาปิดให้กลิ่นหรือน้ำอยู่ข้างในส่วนเรื่องการจัดเก็บขยะการนำขยะเหล่านี้ไปเผาเพื่อเป็นพลังงานเพื่อหลีกเลี่ยงการฝังกลบและในอนาคตพยายามให้คนแยกขยะต้องสามารถที่จะทำได้โดยการสร้างแรงจูงใจโดยการลดค่าธรรมเนียมต่างๆ เมื่อแยกขยะแล้วจัดเก็บให้มากขึ้นบ่อยขึ้นและพูดให้ชัดว่าแต่ละวันจะจัดเก็บขยะอะไรเรื่องของขยะสามารถทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
8: สามมิถุนาสุภะวารสีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีสีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคณาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาทิสานุทิศประสาทพรพิพิธสำริดผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปวงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่น

0: 21 นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะกลับไปตามกันต่อกับจอสอร้อยนะคะในช่วงค่ำคืนนี้นะมีหนึ่งเรื่องมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เองที่เราได้รับแจ้งในเรื่องของการปรับนะคะขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดค่ะนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้4มิถุนายน2569นะคะน้ำมันขึ้นราคานะก็มีในเรื่องของราคาที่ขยับขึ้นไปนะคะราคาน้ำมันพรุ่งนี้เนี่ยในส่วนของแก๊สโซฮอล์ E85 นะคะก็ขยับปรับขึ้นนะคะE20 นะคะแล้วก็แก๊สโซฮอล์91นะคะ95และน้ำมันเบนซินกลุ่มนี้เนี่ยปรับราคาขึ้น40สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนน้ำมันดีเซล B20 และน้ำมันดีเซลนะคะก็ปรับเป็นขึ้นราคาอีก80สตางค์ต่อลิตรนะคะในส่วนของน้ำมันซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลและน้ำมันซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ตรงนี้เนี่ยราคายังคงเดิมค่ะซึ่งราคาเหล่านี้เนี่ยจะมีผลในช่วงเวลาพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ตอนเช้านะ5:00 เป็นต้นไปค่ะอันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูราคาของวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะอย่างที่เห็นขึ้นอีก40สตางค์ต่อลิตรนะ E85 E20 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95ส่วนดีเซล B7 นะคะก็เพิ่มขยับขึ้นไปเป็น80สตางค์ต่อลิตรค่ะเริ่มต้นชั่วโมงด้วยข่าวน้ำมันขึ้นราคาก่อนเลยนะเพราะว่าบางท่านอาจจะยังเดินทางอยู่ค่ำคืนนี้มีเวลาก็สามารถไปเติมได้นะคะเติมได้ก่อนที่จะขึ้นราคาพรุ่งนี้ตั้งแต่5:00เป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ได้ทราบกันสำหรับเรื่องนี้ก่อนเลยนะบางคนบอกเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะไม่เป็นไรเข้าบ้านก็เติมพรุ่งนี้ก็ได้นะแต่ก็คืออยากแจ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งลงทางหน้าเพจ Facebook ของ JS Roy แล้วก็ใน X ของ JS Roy ไปด้วยนะสำหรับเรื่องของน้ำมันขึ้นราคาค่ะฝากแชร์ต่อไปด้วยนะเผื่อให้คนอื่นๆได้ทราบกันต่อไปค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะมีแจ้งในเรื่องของรถยนต์นะคะเห็นบอกว่ามีรถยนต์เสียหลักชนศาลาริมทางแล้วก็มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถ1คนด้วยนะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ถนนสุวรรณศรนะคะที่หนองแคสระบุรีค่ะภาพตามนี้เลยนะคะอย่างที่เห็นนี่ก็คือเป็นรถเก๋งนะคะเสียหลักชนเข้ากับศาลาริมทางตรงบริเวณทางหลวงหมายเลข33นะคะถนนสุวรรณศรใกล้เคียงวัดโคกกลางในอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะนำมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังให้การช่วยเหลืออยู่นะคะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้รับแจ้งมานะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเสียหลักจากอะไรนะถึงได้ไปชนเข้ากับพื้นที่ตรงนี้แบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะคะผู้ที่ใช้เส้นทางนะเป็นเส้นทางสาย108ช่วงแม่เสรียงแม่เหาะนะคะถนนสาย108แม่เสรียงแม่เหาะณเวลานี้นะคะก็คือตั้งแต่1 ทุ่มที่ผ่านมาค่ะเส้นทางตรงนี้เนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะรถทุกชนิดงดใช้เส้นทางชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีน้ำป่าไหลหลากผ่านเส้นทางนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทางวิทยุจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่เขาได้มีการอัปเดตข้อมูลแจ้งประชาชนในพื้นที่นะว่าณเวลานี้นี่คือยังผ่านไม่ได้นะคะยังผ่านไม่ได้สำหรับพื้นที่ตรงนี้นั่นก็คือสาย108ช่วงแม่เสรียงแม่เหาะนะคะเนื่องจากมีน้ำป่าไหลหลากท่วมเส้นทางก็งดนะคะงดใช้เส้นทางนี้ไปก่อนนะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่อาจจะต้องหาทางเลี่ยงนะคะหาทางเลี่ยงก่อนสำหรับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผ่านไม่ได้เลยนะคะจากภาพตรงนี้นะคะต้องขอบคุณภาพจากทางเพจวิทยุจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ด้วยดูจากภาพแล้วไปไม่ได้จริงๆนะคะน้ำมันท่วมแบบนี้เลยถ้าผ่านเนี่ยมันจะอันตรายมากนะฉะนั้นเขาก็เลยปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวสำหรับพื้นที่ตรงนี้ค่ะพูดถึงผ่านไม่ได้หรือว่าไม่ควรผ่านเชื่อว่าหลายคนคงติดตามอยู่เหมือนกันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของการขับรถนะเป็นรถ ออฟโรดขับลงไปในพื้นที่ที่ไม่ควรขับนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเชื่อว่าหลายท่านคงได้ติดตามอยู่เหมือนกันนะตรงบริเวณที่เป็นลานดินกว้างๆที่ชื่อว่าพื้นที่สถานีนิเทศที่อยู่ในพื้นที่นะคะของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะคะกรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนายสิริวัฒน์แสงฉวีกันเลยดีกว่านะคะหัวหน้าอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะหัวหน้าคะอันนี้เป็นประเด็นที่ในโลกออนไลน์เนี่ยพูดถึงกันมากเลยทีเดียวสำหรับแก๊งออฟโรดกลุ่มออฟโรดกลุ่มนี้ที่ขับรถลงไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ตรงนี้สรุปแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นวันไหนยังไงคะอยากให้หัวหน้าเล่าย้อนให้ฟังอีกทีนึงอะค่ะ
1: ครับก็จากการสอบถามนะครับกลุ่มบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เล่าว่าได้เข้าไปบริจาคของนะครับให้ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เมื่อช่วงวันที่31พฤษภาคมครับก็เดินทางกลับแล้วก็แวะลงไปบริเวณสถานีนิเทศนะครับซ
0: ึ่
1: งเป็นชุมทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่เนี่ยทางเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้ปล่อยน้ำระบายน้ำค่อนข้างมากครับเพื่อซ่อมบำรุงทำให้ร่องรอยของเส้นทางรถไฟบ่อน้ำแล้วก็พื้นที่หลุมระเบิดหรือแคมป์เนี่ยมันโผล่ผลน้ำขึ้นมานะครับซึ่งนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจนะครับเข้าไปเยี่ยมชมก็อย่างต่อเนื่องนะครับครับก็ในช่วงวันที่31นะครับก็กลุ่มนี้นะครับได้ขับรถลงไปเที่ยวชมสถานที่นะครับก็จะมีอยู่คันนึงครับที่ขับออกนอกเส้นทางสัญจรนะครับก็คือในพื้นที่เนี่ยจะมีเส้นทางที่ทางประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาใช้เป็นเส้นทางในการเข้าออกพื้นที่อยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ได้เอารถนะครับลงไปในหลุมระเบิดนะครับตามภาพข่าวที่ปรากฏทางในสื่อโซเชียลนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปติดลมอยู่ตรงนั้นนะครับครับก็ทางอุทยานนะครับก็ได้รับประสานเข้ามานะครับว่ากลุ่มบุคคลเนี่ยจะเข้ามาพบกับทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเมื่อวันที่สองเนี่ยก็ได้เข้ามาพบกับทางผู้ช่วยอุทยานแห่งชาตินะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางอุทยานก็ได้แจ้งตัวระเบียบกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องให้ทราบนะครับว่าการจะทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งโทษเนี่ยก็เป็นโทษทางพินัยครับดำเนินการปรับเป็นพินัยครับจำนวน10,000 บาทนะครับกับผู้ที่ได้เอารถลงไปในหลุมระเบิดครับ
0: ค่ะอันนี้ปรับแค่10,000 บาทแล้วไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรต่อใช่ไหมคะ
1: กรณีดังกล่าวครับเป็นความผิดที่ไม่ใช่ความผิดอาญาครับก็ดำเนินการปรับพินัยครับ
0: ค่ะปรับพินัยอย่างเดียว
1: ซึ่งความผิดตามมาตรา20นะครับไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทนะครับก็คือถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครั้งแรกเราก็จะปรับถ้าเป็นเคสกรณีที่ฝ่าฝืนเคสอื่นๆนะครับเราก็จะปรับอยู่ประมาณ 5,000 บาทนะครับในครั้งแรกครั้งที่2ถ้ายังมีพบการกระทำผิดก็จะปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 20,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้ากระทำผิดครั้งต่อไปก็โทษปรับก็จะเพิ่มสูงขึ้นครับแต่ก็ไม่เกิน 100,000 บาทครับในการดำเนินการปรับที่ไหนครับ
0: ค่ะแล้วอันนี้ปรับกันไปทั้งหมดกี่คันคะหัวหน้า
1: ปรับคันเดียวครับเฉพาะคันที่ลงไปที่หลุมระเบิดครับ
0: อ๋อแล้วคันอื่นที่ไปลงในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นคือขับได้เหรอคะดูจากในภาพเนี่ยจะมีคันอื่นๆที่ไปจอดอยู่ข้างๆอีก
1: คันอื่นเนี่ยเขาจอดอยู่บนถนนครับ
0: อ๋อตรง
1: คือลักษณะเหมือนกับว่าพอคันนี้ติดลมเนี่ยเพื่อนๆคันอื่นก็จะเข้าตามเข้ามาช่วยก็จอดกันอยู่ข้างบนถนนซึ่งตัวถนนเนี่ยเป็นทางสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่อยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตัวทางอุทยานเองเนี่ยได้ติดป้ายประกาศนะครับว่าในการเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่เนี่ยให้ใช้เส้นทางหลักที่มีอยู่ในพื้นที่ห้ามออกนอกเส้นทางประมาณนี้ครับ
0: ค่ะแล้วตรงจุดที่เขาบอกว่าไปติดหล่มอยู่ในพื้นที่ตรงที่เป็นหลุมระเบิดเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองสร้างความเสียหายอะไรให้กับพื้นที่ตรงนั้นบ้างคะหัวหน้าม
1: ัน ความเสียหายก็ไม่เยอะครับ
0: ดูมันเละไปหมดเลย
1: ปัจจุบันเนี่ยครับก็คือตรงหลุมระเบิดก็จะมีรอยล้อรถรถที่ติดลมครับก็คือทางอุทยานเนี่ยก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปปรับพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิมตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่2แล้วครับ
0: เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องไปปรับสภาพพื้นที่อีกนะคะแล้วโดยปกติแล้วตรงนี้ค่ะหัวหน้าค่ะคนที่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้เราก็คือเขาก็จะเห็นว่ามันมีป้ายอยู่ใช่ไหมคะเราจะมีป้ายแจ้งไว้แล้วใช่ไหมคะ
1: คือตัวป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายข้อห้ามต่างๆเนี่ยเราจะติดไว้ตั้งแต่ช่วงทางลงซึ่งอยู่บริเวณด่านตรวจรันตีครับเป็นด่านตรวจร่วมนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแล้วก็ลงมาในพื้นที่ก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์อีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็ทางผู้อำนวยการสำนักสามบ้านโป่งเนี่ยก็ได้สั่งการให้ทางอุทยานเนี่ยเข้าไปฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับในบริเวณที่ห้ามนำยานพาหนะหรือรถยนต์เนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็กำชับไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขับรถออกนอกเส้นทางหลักนะครับก็คือให้ขับรถเที่ยวชมเนี่ยขับรถเข้าไปเนี่ยให้อยู่ในเฉพาะเส้นทางส่วนร่องรอยทางประวัติศาสตร์ต่างๆนี่ก็ขอความร่วมมือให้เดินเข้าไปเที่ยวชมดีกว่าครับ
0: เดินลงไปได้
1: ขอความร่วมมือไม่ให้นำรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เข้าไปขับเข้าไปนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นเส้นทางรถไฟนะครับ
0: ค่ะในจุดนี้ในทุกๆปีคือเขาจะมีการพร่องน้ำจากทางเขื่อนวชิราลงกรณ์แบบนี้ทุกปีไหมคะหัวหน้า
1: อ๋อไม่ครับปกติเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะไม่ปรากฏนะครับก็
0: จะอยู่ใต้น้ำ
1: ใช่มันจะอยู่ใต้น้ำตลอดแต่พอดีปีนี้ทางเขื่อนเนี่ยเขาปล่อยน้ำออกปริมาณค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะซ่อมบำรุงตัวเขื่อนครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่แต่ก็มีครับบางช่วงบางปีที่มีความแห้งแล้งมากๆเขื่อนต้องพร่องน้ำเพื่อช่วยภาคการเกษตรหรือรักษาระบบนิเวศในพื้นที่เนี่ยมันก็มีครับที่ทำให้เราเห็นร่องรอยเส้นทางรถไฟนี้ได้ครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าธรรมดาจะไม่มีโอกาสได้เห็นบ่อยครั้งนักสำหรับเส้นทางรถไฟใต้น้ำตรงนี้โอ้นานๆจะได้เห็นสักทีหนึ่งนะคะนี่ก็คงตื่นเต้นมากเลยลงกันไปแบบนั้นเลยจริงๆในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเราเคยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ่อยครั้งไหมคะหัวหน้าในเรื่องของการไปใช้สถานที่แบบไม่ได้ไปด้วยจิตสำนึกหรืออนุรักษ์ธรรมชาติแบบนี้ค่ะ
1: แต่ส่วนน้อยครับ
0: ส่วนน้อย
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จุดที่นักท่องเที่ยวหรือกลุ่มที่เป็นกลุ่มออฟโรดเข้าไปบ่อยๆก็จะเป็นโซนบ้านปิล็อกขี้ที่อำเภอทองผาภูมินะครับ
0: ค่ะ
1: คือพื้นที่บริเวณนี้ถ้าจะเข้าไปก็ต้องทำหนังสือขออนุญาตกับทางอุทยานเข้ามาต้องมีหนังสือรับรองจากทางผู้ใหญ่บ้านว่ากลุ่มนี้นะเข้าไปในพื้นที่จริงแล้วก็จะกำชับให้อยู่ในเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านเส้นทางรองในป่านี่ก็เราก็จะไม่อนุญาตให้นำรถหรือยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะนี่แสดงว่าเขาก็ทำหนังสือขออนุญาตมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเข้าพื้นที่
1: บริเวณอื่นครับบริเวณอื่นอย่างโซนปิล็อกขี้นะครับที่เป็นที่นิยมเป็นที่นิย
0: ม
1: ก็ทางอุทยานก็จะให้ทำหนังสือขออนุญาตเข้ามาเพราะว่าบริเวณป่าที่อยู่นอกพื้นที่ชุมชนเนี่ยพื้นที่ส่วนนั้นค่อนข้างเปราะบางครับ
0: ค่ะที่ก็ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการจริงนะคะเพราะว่าลงไปแบบนี้มันก็สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ด้วยนะคะก็โดนปรับไป1คันถ้วนคันเดียว
1: 1คันครับ
0: ค่ะ
1: คันเดียวครับ
0: 10,000 บาทนะก็เป็นตัวอย่างให้เห็นกันนะคะสำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานหัวหน้ามีอะไรจะแนะนำไหมคะว่าจริงๆเราควรจะไปแบบไหนยังไง
1: ก็ช่วงนี้ก็จะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ก็คือช้างป่าครับที่เขาออกมารบกวนชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะโซนบ้านที่ผู้เยี่ยที่ช้างเนี่ยจะออกมาอยู่ตามชายไร่หรือข้ามถนนก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับผู้ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณบ้านทุ่งหนังควนบ้านที่ผู้เยนะครับก็ฝากใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็ถ้าพบเห็นช้างป่านะครับก็ให้แจ้งให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ พื่อเขาไปผลักดันให้ช้างเนี่ยเขากลับเข้าสู่ป่านะครับก็ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่เขาแหลมครับก็พื้นที่อื่นๆที่มีปัญหาช้างป่านะครับในพื้นที่ป่าหลักตัวประเทศก็ถ้าพบเห็นช้างป่าก็ฝากแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับอย่าไปไล่เองครับมันค่อนข้างอันตรายครับ
0: ค่ะเห็นว่าคืนที่ออกไปติดตามดูเฝ้าระวังช้างป่ากันด้วยใช่ไหมคะหัวหน้า
1: ใช่ครับของอุทยานเองก็จะมีชุดปฏิบัติการผลักดันช้างป่าอยู่2ชุดครับก็ปฏิบัติงานทุกวันครับช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติงานช่วงกลางคืนครับตั้งแต่ 6:00 นเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าช้างเขาก็จะออกมาช่วงเย็นๆครับ
0: ค่ะส่วนใหญ่
1: ก็จะข้ามถนนบ้างมีเข้ามาทำลายพืชผลอาศินของชาวบ้านบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
0: เป็นช่วงฤดูการนี้หรือว่าเป็นปกติของเขาคะที่เขาจะข้ามจากในพื้นที่ป่าเข้ามาในพื้นที่ชุมชนนะคะ
1: จริงๆเนี่ยช้างเขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วครับคือช่วงหน้าแล้งเนี่ยเขาจะอยู่ในป่าพอเหมือนกับหน้าฝนเนี่ยเขาจะอพยพออกมาเขาจะเดินข้ามไปข้ามมาระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาแหลมกับข้ามไปที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูครับเป็นเส้นทางเดินของเขาอยู่แล้วครับ
0: อ๋อตัดข้ามระหว่าง2อุทยานแต่ว่ามันต้องผ่านชุมชนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในส่วนของข้อปฏิบัติล่ะคะถ้าสมมติว่าเกิดไปเจอจริงๆไปพบช้างป่าเนี่ยควรจะทำยังไงบ้างสำหรับใครที่ขับรถในพื้นที
1: ่ครับครับถ้าอยู่บนถนนก็อยู่ห่างๆครับให้เขาเดินเข้าป่าไปก่อนเราค่อยไป
0: ต้องดับเครื่องเลยไหมคะ
1: ไม่ต้องครับ
0: ไม่ต้องนะกลัวว่าเสียง
1: เดี๋ยวอย่าไปไล่เขาเองครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าครับ
0: ค่ะให้แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยาน
1: ครับซึ่งในส่วนนี้ก็ทางอุทยานก็ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่เนี่ยทราบทั้งเบอร์โทรประสานงานคือถ้าเจอก็จะให้แจ้งหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ใกล้เคียงครับเข้าไปแล้วก็ให้แจ้งชุดเฝ้าระวังครับ
0: ค่ะแสดงว่าชุมชนที่อยู่ใกล้กับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทางอุทยานแห่งชาติก็จะมีการประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดมีการเข้าถึงชาวบ้านอยู่ตลอดเนาะแล้วคืนนี้ที่ไปเฝ้าระวังนี่ได้เจอช้างไหมคะหัวหน้าม
1: ีเมื่อวานเจอครับ
0: เมื่อวาน
1: เจอมา 2-3 วันติดแล้วครับช้างกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราพบตอนนี้ประมาณสัก10ตัว20ตัวครับ10ถึง20ตัว
0: ค่ะผ่านเส้นทางไหนอะคะที่หัวหน้าไปเจอประจํา
1: เป็นเส้นทางระหว่างมันจะเป็นเส้นทางไปทุ่งใหญ่นเรศวรครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือจาก323เนี่ยเราจะเข้ามุ่งหน้าเข้าทุ่งใหญ่นเรศวรตรงนั้นเขาเรียกแยกพุทโธครับไปบ้านที่ผู้เยทุ่งนางควรห้วยเสืออะไรประมาณนี้ครับ
0: ไปบ้านที่ผู้เย
1: พอดีจำชื่อจำหมายเลขถนนไม่ได้ครับ
0: ค่ะเข้าป่าเข้าทุ่งใหญ่นเรศวร
1: คือมันเป็นโซนนั้นเป็นพื้นที่รอยต่อครับก็จะมีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมลำคลองงูแล้วก็ทุ่งใหญ่นเรศวรครับจะเป็นพื้นที่รอยต่อซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีช้างป่าเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วครับเพราะจากการสำรวจมันมีทั้งหมดประมาณสัก40ตัวกลุ่มนี
0: ้
1: เขาก็จะเดินข้ามไปข้ามมาจากเขาแหลมไปทุ่งใหญ่จากเขาแหลมไปลำคลองงูจากลำคลองงูมาเขาแหลมอะไรประมาณนี้
0: เส้นที่หัวหน้าบอกนี่น่าจะเป็นเส้น3087บ้านทิพุเยทุ่งนางครวนลำคลองงูนะคะที่จะผ่านอยู่ค่ะก็ตรงนี้แสดงว่าก็จะเป็นช่วงเวลาฤดูกาลหน้าแล้งเข้าหน้าฝนแบบนี้ก็จะต้องคอยไปเฝ้าระวังอยู่เรื่อย
1: ๆคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะก็ต้องขอบคุณหัวหน้ามากๆนะคะที่มาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะแล้วอย่างนี้ต้องออกไปติดตามในทุกคืนเลยใช่ไหมคะช่วงนี
1: ้เจ้าหน้าที่ชุดผักดันช้างจะออกปฏิบัติงานทุกคืนครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงค่ำคืนนะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณหัวหน้ามากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวเพิ่มเติมนะคะจากทางหัวหน้าสิริวัฒน์แสงชวีค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีที่มาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ แก๊งออฟโรดนะคะที่เขาเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ไปขับรถนะคะบนเส้นทางที่ไม่ควรขับนั่นก็คือลงไปในหลุมระเบิดนะคะที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะตรงจุดที่เป็นสถานีรถไฟที่เรียกว่าสถานีนิเทศนะคะซึ่งนานๆทีเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะโผล่พ้นน้ำนะคะเนื่องจากปีนี้เนี่ยทางเขื่อนวชิราลงกรณ์เองก็พร่องน้ำนะคะมีการปล่อยน้ำออกไปค่อนข้างเยอะเพื่อรอรับน้ำใหม่นะส่งน้ำลงไปในพื้นที่ด้านล่างนะคะก็เลยทำให้พื้นดินตรงเนี้ยมันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นนะคะสถานีรถไฟประวัติศาสตร์แห่งนี้เห็นหลุมระเบิดตรงนี้นะคะแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเรื่องของการดำเนินคดีนะคะตรงนี้ดำเนินคดีอาญาไม่ได้นะก็ปรับพินัยไปทั้งหมด1คันนะคะที่ลงไปอยู่บนหลุมระเบิดตรงนั้นนะคะ 10,000 บาททวนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งถามว่าจริงๆแล้วตรงนี้นะคะ เรื่องของการเข้าไปใช้พื้นที่นะคะพื้นที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติตรงนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพื้นที่เหล่านี้ได้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะวิธีการที่เราจะสามารถทำได้เคารพกฎอันนี้ไม่ยากเลยเขามีกฎระเบียบอะไรวางไว้ว่าให้ขับไปในเส้นทางไหนอย่างไรเราเคารพกฎระเบียบตรงนั้นนะคะปฏิบัติตามป้ายประกาศแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ถูกทำลายนะคะเป็นการเคารพกฎกติกานะคะอย่างเคร่งครัดอันนี้เราสามารถช่วยได้สองนะคะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะเขาบอกว่าให้ใช้หัวใจในการท่องเที่ยวสัมผัสความงามโดยไม่ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้เบื้องหลังนะคะอันนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพื้นที่ตรงนั้นได้เช่นกันและในการลงเที่ยวในแต่ละเส้นทางช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะหากพบเห็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำลายธรรมชาติก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ของอุทยานเราสามารถแจ้งได้นะคะโทรไปแจ้งเลยก็ได้หรือว่าแจ้งทางหน้าเพจของอุทยานได้ทันทีอันนี้ล่ะค่ะเรียกว่าเป็นพลังสำคัญที่จะเป็นเรื่องของการช่วยกันนะคะในการดูแลรักษาพื้นที่อุทยานแห่งชาติไม่เฉพาะที่เขาแหลมนะในทุกที่เลยนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องเตือนใจได้นะคะว่าการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดคือท่องเที่ยวที่ทำให้ธรรมชาติยังคงสภาพเดิมให้มากที่สุดแล้วก็ถ้าทุกคนร่วมกันรักษาในเรื่องของกฎกติกาสภาพผืนป่าแล้วก็สถานที่ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็จะเป็นจุดหมายที่งดงามแล้วก็ยั่งยืนสำหรับพวกเราทุกคนตลอดไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่องเตือนใจละกันว่าตรงพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติเนี่ยเราต้องไปท่องเที่ยวแบบไม่ไปทำลายอะนะคะตอนนี้อย่างที่หัวหน้าบอกเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเขาเข้าปรับปรุงพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิมแล้วหลังจากที่มีรถนะคะรถออฟโรดลงไปปั่นแล้วก็ไปติดหล่มอยู่ตรงบริเวณนั้นทำให้พื้นมันสภาพมันเป็นหลุมนะคะเสียทัศนียภาพเสียหายไปก็มีการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยนะคะถือเป็นบทเรียนสำคัญค่ะที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าพื้นที่อุทยานเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวนะแต่เป็นสมบัติของชาติที่ทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันรักษาแล้วก็เป็นสมบัติของชาติที่ต้องได้รับความคุ้มครองอย่าใช้ความคึกขนองนะคะมาสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของเขื่อนที่บอกไปนะว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์เขามีการปล่อยน้ำพร่องน้ำออกเนี่ยขออภัยไม่ใช่ปล่อยเพื่อรับน้ำในช่วงฤดูฝนนะตอนนี้ทางกรมชลประทานเองเขามีการประกาศนะคะปรับแผนระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำแล้วก็มีการดำเนินการบำรุงรักษานะคะปรับปรุงตัวเขื่อนนะคะปรับปรุงตัวเขื่อนเรียกว่าเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ในรอบ40ปีนะคะ ก็เป็นการทำงานของทางกรมชลประทานนะก็เลยทำให้ต้องมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ออกไปจนในพื้นที่ตรงนี้มันก็เลยเห็นนะคะพื้นดินธรรมดาสะพานข้ามแม่น้ำรันตีตรงนั้นก็คือจะต้องวิ่งบนสะพานวิ่งบนถนนอย่างเดียวอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอพื้นดินมันโผล่พ้นน้ำมามันก็เลยทำให้เห็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ดิฉันว่าเป็นตัวอย่างที่คงจะสะท้อนให้หลายๆคนที่ยังคิดจะไปเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาตินะคะต้องมีจิตสำนึกแล้วก็คิดเยอะๆก่อนที่จะไปกระทำการอะไรแบบนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นปลายเดือนที่แล้วนะช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วก็มีการโพสต์ในช่วงต้นเดือนแล้วทางอุทยานก็ได้มีการเรียกนะคะเรียกคนที่ลงไปในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมารับทราบนะคะแล้วก็มีการปรับไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้อ่ะก็เป็นเรื่องราวเรื่องนึงที่อยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเพิ่มเติมด้วยแล้วก็วันนี้นะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางอุทยานแห่งชาตินะคะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันนะที่เขาเปิดก็ต้องบอกว่าเปิดให้เข้าไปใช้นะคะเข้าฟรีนะอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเนี่ยเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศก็เปิดให้เข้าฟรีนะยกเว้นค่าบริการนะคะทั้งเรื่องของยานพาหนะแล้วก็บุคคลไทยนะคะก็สามารถไปสัมผัสธรรมชาติได้สำหรับวันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปเนี่ยก็ต้องไปเรียกว่าไปด้วยจิตสำนึกที่ดีนะเพื่อที่ธรรมชาติจะได้อยู่กับเราแล้วเราก็สามารถพักผ่อนกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่นะต้องปฏิบัติตามป้ายเตือนต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาจะมาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่พูดถึงทางรถไฟสายมรณะนะสำหรับเส้นทางนี้ในเมืองกาญแล้วก็สถานีรถไฟที่มันอยู่ใต้น้ำมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือสถานีรถไฟนิเทนะมันมีความสำคัญอะไรยังไงมีเรื่องราวอะไรยังไงเดี๋ยวพักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โอ้เร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีApplication ที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติด App มี No Limit ชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 Application ก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
1: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
2: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
0: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
9: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
10: ่
9: ะ
10: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
9: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
11: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
9: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
10: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ได้พูดไว้ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงสถานีรถไฟที่มีชื่อว่านิเทศนะคะซึ่งเป็นสถานีหนึ่งนะคะในเส้นทางรถไฟสายมรณะที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยถามว่าสถานีนี้มีความสำคัญอย่างไรเรียกว่าเป็น

หนึ่งสถานที่ที่มีความสำคัญเดี๋ยววันนี้เรานั่งมโนแอร์ย้อนประวัติศาสตร์กลับไปนะคะไปในยุคที่มีการก่อสร้างสถานีรถไฟอันนี้กันนะคะสถานีนิเทศเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่281นะคะ880ก็เริ่มนับจากตรงสถานีหนองปลาดุกนะปัจจุบันก็จะอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำรันตีในฝั่งตะวันตกตรงจุดนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ราบนะคะพื้นที่ราบกว้างใหญ่อย่างที่เห็นในภาพก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นพื้นที่ทุ่งหญ้าโล่งๆเขียวๆณอดีตมันก็คือสถานีนิเทศนะคะเป็นจุดก่อสร้างโดยปกติอย่างที่บอกไปว่ามันจะจมอยู่ใต้น้ำใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยพอน้ำลดตรงนี้ก็เลยเห็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบนะคะเป็นสถานีใหญ่แห่งหนึ่งใน6สถานีที่อยู่ในฝั่งไทยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ชายแดนมากที่สุดนะคะสำหรับสถานีรถไฟสายไทยพม่าที่มีการก่อสร้างทั้งหมดมี6สถานีด้วยกันนะคะในเส้นทางตรงนี้ต้นทางเนี่ยจะอยู่ที่หนองปลาดุกนะคะจากนั้นก็จะเป็นสถานีกาญจนบุรีอันนี้ก็จะอยู่ตรงปากแพรกตัดกับซอยไปรษณีย์นะคะสถานีวังโพสถานีกิ่งไซโยกที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกสถานีปรังกาลีนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะคะก็เป็นพื้นที่บ้านเรือนประชาชนและสถานีนิเทศค่ะซึ่งในการก่อสร้างในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการก่อสร้างทางรถไฟไทยพม่าเนี่ยก็สร้างจากทั้งสองฝั่งฝั่งไทยก็สร้างไปด้วยพม่าก็สร้างไปด้วยนะคะฝั่งไทยเนี่ยเริ่มสร้างจากหนองปลาดุกก็จะเป็นกรมทหารรถไฟที่9ดูแลการก่อสร้างส่วนฝั่งพม่าเองเขาก็มีกรมทหารรถไฟที่5นะคะดูแลการก่อสร้างในช่วงแรกของการก่อสร้างทางรถไฟค่ะมีกำหนดให้สถานีนิเทศเนี่ยเป็นจุดที่จะให้ทางรถไฟที่สร้างจากฝั่งไทยและฝั่งพม่าเนี่ยมาบรรจบกันนะคะแต่ด้วยการก่อสร้างในฝั่งไทยเกิดความล่าช้าเพราะว่าตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังมีสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ป่านะคะยังถือว่าทุรกันดารในสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่2นะตรงนี้ก็ยังเป็นป่าทั้งหมดนะคะในขณะที่กรมทหารรถไฟที่5ได้สร้างทางรถไฟผ่านด่านพระเจดีย์3องค์ไปถึงตรงสถานีนิเทศแล้วการก่อสร้างฝั่งไทยโดยทหารจากกรมรถไฟที่9เนี่ยเพิ่งสร้างได้ถึงสถานีตำรองผาโทนะคะก็คือยังมาไม่ถึงว่าอย่างนั้นเถอะกองทัพญี่ปุ่นก็เลยเปลี่ยนแผนให้กรมทหารรถไฟที่5เนี่ยสร้างต่อลงมายังจุดบรรจบของรางรถไฟแห่งใหม่ที่ทางเหนือของสถานีแก่งคอยท่านะคะที่เกรงิงกวยทะนะคะไปทางนั้นแทนก็ถือว่าเป็นการเบี่ยงเส้นทางเพราะตรงนี้ยังทำไม่เสร็จใช่ไหมคะแต่ถึงอย่างไรสถานีนิเทศก็มีความสำคัญค่ะเพราะว่าเป็นสถานีที่สร้างบนที่ราบขนาดใหญ่ติดกับแม่น้ำรันตีนะคะเป็นจุดที่เรียกว่าถ้าเป็นสถานีขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะมีย่านสถานีที่มีทางหลีกหลายทางนะคะฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยให้เครื่องบิน B-24 ทิ้งระเบิดสถานีแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำรันตีหลายต่อหลายครั้งจนกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยค่ะสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำรันตี 2-3 สะพานเพื่อใช้เป็นสะพานสำรองแทนนะคะสถานีนิเทศบางคนบอกโอ๊ยทำไมชื่อนี้แปลว่าอะไรนิเทศมาจากนิทยะในภาษากะเหรี่ยงนะคะก็แปลว่าต้นผึ้งแล้วเขาบอกว่าในพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ที่มีต้นผึ้งเยอะนะเป็นต้นไม้ที่มีผึ้งมาทำรังนะคะก็เป็นไม้ใหญ่ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าพอเป็นพื้นที่มีต้นไม้มีหมู่บ้านนิทยะนะคะหรือว่านิเทศเนี่ยก็เป็นชื่อหมู่บ้านที่อยู่ไม่ห่างจากพื้นที่ที่ตั้งสถานีรถไฟนะคะก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดในอำเภอสังขละบุรีสำหรับต้นผึ้งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทหารญี่ปุ่นก็ตั้งชื่อสถานีตามชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ตรงนั้นแหละค่ะกะเหรี่ยงเรียกนิทยะคนไทยเรียกนิเทศนะคะทหารญี่ปุ่นเรียกนิเกะซึ่งแปลว่าเฉลยศึกค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยใช้กำลังคนนะคะในการทำงานกำลังคนล้วนๆล้มหายตายจากไปก็เยอะนะสำหรับคนที่มาทำงานตรงในพื้นที่สถานีนิเทศที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำรันตีนะคะเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำซงกะเลียที่3ศพนะคะแล้วก็ไหลมาบรรจบก่อนที่จะเป็นแม่น้ำแควน้อยนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีอดีตนะคะที่
เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะนะคะเขาบอกว่าตอนที่สร้างตรงนี้เนี่ยตามคำบอกเล่าของพลตรีอิชิดะเอกุเมะที่เข้ามารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองอำนวยการคนสุดท้ายนะคะที่มีหน้าที่ควบคุมการสร้างทางรถไฟสายมรณะเนี่ยเมื่อพลตรีอิชิเดะเนี่ยเดินทางมาถึงสถานีแห่งนี้ก็พบว่าในพื้นที่เนี่ยมีแต่หลุมศพของแรงงานก่อสร้างนะคะแรงงานที่มาสร้างทางรถไฟจำนวนมากนะคะที่ต้องมาจบชีวิตที่สถานีนิเทะก็เกิดความสงสารนะคะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าจะต้องสร้างอะไรให้เป็นอนุสรณ์สถานก็เลยมีการสร้างอนุสรณ์สถานไทยานุสรณ์ขึ้นซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควในเมืองกาญนะคะถามว่าอนุสรณ์สถานยังอยู่ไหมอยู่นะคะถ้าใครไปเที่ยวนะคะในตัวเมืองกาญเนี่ยก็จะคงได้เห็นนะสำหรับอนุสรณ์แห่งนั้นยังอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับพื้นที่ทางรถไฟสายมรณะในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้ฟังแล้วนะสำหรับใครที่บอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยนะเรื่องเก่านะคะก็เอามาเล่าใหม่ให้ฟังแล้วใครที่อยากขึ้นมโนแอร์วันนี้มาแล้วนะคะสถานีที่มีความสำคัญอย่างที่บอกเลยเนี่ยร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเขาก็ได้พยายามถ่ายทอดนะคะแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์ออกไปนะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคือสถานที่ประวัติศาสตร์นะคะใครสนใจอยากไปเที่ยวชมก็ไปได้นะสำหรับในพื้นที่นี้นะคะไปด้วยความเคารพนะคะไปดูร่องรอยที่ครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้แรงงานแรงคนกำลังคนในการทำทางรถไฟนะคะระหว่างประเทศไทยกับพม่าแต่ว่ามันก็ไม่แล้วเสร็จไม่สำเร็จนะมันก็จบลงแค่นี้เราก็เลยไม่มีทางรถไฟทะลุถึงกันสำหรับไทยกับพม่านะคะไม่บรรจบกันว่าอย่างนั้นเถอะแต่สถานีต่างๆที่เคยสร้างไปแล้วนะคะมันก็ยังคงอยู่แล้วก็ทิ้งร่องรอยดิฉันเคยไปเที่ยวที่เมืองกาญนี่แหละมันจะมีช่องเขาขาดใช่ไหมมันก็จะเป็นเส้นทางของทางรถไฟเหมือนกันนะในช่องเขาพอได้มีโอกาสไปสัมผัสพื้นที่จริงในอุทยานในพื้นที่ตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าโหเก่งมากอ่ะต้องใช้กำลังเท่าไหร่วันๆนึงขุดเจาะเท่าไหร่สำหรับแรงงานที่ถูกเกณฑ์มาทำงานตรงนี้แล้วบางคนก็ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านอีกเลยนะคะก็ทิ้งร่างไว้ที่นี่ในพื้นที่ตรงจุดที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ฉะนั้นไปเที่ยวพื้นที่แบบนี้อยากให้เคารพพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเก็บมาเล่าให้ฟังนะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้อ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวประวัติศาสตร์ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะคะในห้วงเวลาต่างๆละกันตามวาระกันไปนะแต่สำหรับช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสภาพการจราจรการเดินทางกันเพิ่มเติมนะคะเห็นเมื่อสักครู่นี้มีเรื่องของอ๋ออันนี้แจ้งไปแล้วนะเรื่องอุบัติเหตุนะก่อนหน้านี้ได้เล่าให้คุณผู้ฟังทราบไปนะว่าตรงถนนสุวรรณสอนที่หนองแคสระบุรีเนี่ยมีรถเสียหลักไปชนศาลาริมทางนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยคนขับนะที่อยู่ในรถเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะสรุปเป็นผู้ชาย1รายเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตภายในรถนะแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับอุบัติเหตุรายล่าสุดที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งมานะคะอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักก่อนนะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวใช้เวลาวันหยุดเดินตลาดสีย่านพบปะประชาชนติดตามการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและพรุ่งนี้จะมีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหุบทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พรุ่งนี้มีการปรับราคาน้ำมันโดยปตท.ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่มขึ้น40สตางค์ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์เว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผล5นาฬิกาของวันที่4มิถุนายน69ไปต่อที่นายกรัฐมนตรีไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวใช้เวลาวันหยุดเดินตลาดสี่ย่านพบปะประชาชนติดตามการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเดินตลาดสี่ย่านเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้พร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยได้พบปะพ่อค้าแม่ค้าตามร้านค้าต่างๆรวมถึงประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยพร้อมติดตามการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้แวะซื้อสินค้าต่างๆตามร้านต่างๆเช่นซื้องอกกระป๋องลิ้นจี่กระป๋องจากร้านโชห่วยรวมทั้งแวะซื้อทุเรียนแจกประชาชนเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างและผู้ค้าลอตเตอรี่ด้วยขณะที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีมีประชาชนและผู้ค้าในตลาดสี่ย่านมาพูดคุยทักทายตลอดทางรวมทั้งมาขอถ่ายรูปด้วยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีทำท่าพลัสถ่ายรูปร่วมกับเจ้าของร้านลูกชิ้นปลาขณะเดียวกันหลายคนเข้าร่วมโครงการและใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างคึกคักยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่ทีมลูกยางสาวไทยประเดิมศึก VNL สัปดาห์แรกที่จีนนัดแรกสู้กับเซอร์เบียเบียดกันแต้มต่อแต้มแต่สุดท้ายสาวไทยแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย3เซตรวดคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกหรือ VNL 2026สัปดาห์ที่1ที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนัดแรกทีมลูกยางสาวไทยอันดับ18ของโลกพบกับเซอร์เบียทีมอันดับ9ของโลกซึ่งสถิติพบกัน5แมตช์หลังสุดทีมไทยชนะ1ครั้งแพ้ไป4ครั้งโดยแมตช์นี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตักเดียงไกลส่ง6คนแรกประกอบด้วยศศิประพรจันทวิสูตรทัดดาวนึกแจ้งพิมพ์พิชยากกรำอัชราพรคงยศแก้วกระยากมุนทลาพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าทีมสาวไทยสู้ได้สนุกในทุกแต้มก่อนจะแพ้ไป0ต่อ3เซต24ต่อ26 22ต่อ25และ19ต่อ25โดยนัดที่2ทีมสาวไทยจะพบกับเจ้าภาพจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.
1: สี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะกลับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยค่ะยังอยู่ต่อตรงนี้เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่กับดิฉันธานุตาค่ะในช่วงชั่วโมงนี้นะเรามาติดตามเรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่าสำหรับใครที่ขับรถนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทำประกันภัยรถยนต์กับใครที่ไหนยังไงดีขอแนะนำเลยค่ะนะคะบริษัทบริยาประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุจอสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีในเรื่องของความคุ้มครองให้กับคนที่ทำกรมธรรม์นะคะทำประกันรถยนต์กับทางโครงการค่ะโดยสมาชิกที่ทำประกันรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการนะคะจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสรับเงินกองทุนคืนนะคะหากสินไหมทั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% แล้วตรงนี้ใครที่ขับรถดีนะคะก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อๆไปอีกด้วยค่ะในกรณีที่คนที่ทำประกันรถยนต์กับทางโครงการแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะตรงนี้เองถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกนะไม่ต้องกังวลเรามีเรื่องของรถสำรองให้ใช้ระหว่างที่เอารถไปซ่อมนะคะในเวลานั้นเนี่ยคุณสามารถเอารถโครงการไปขับได้เลยนะคะในช่วงระยะเวลาไม่เกิน20วันอันนี้เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเนื่องจากถ้ารถต้องเอาไปซ่อมเนี่ยมันจะลำบากกับการเดินทางใช่ไหมทางโครงการก็มีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะส่วนรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งกับทางโครงการได้นะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามในเรื่องของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้กับทางเจ้าหน้าที่เลยที่หมายเลขโทรศัพท์จำง่ายหมายเลขนี้เลยค่ะ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ผ่อน 0% ได้นานถึง6เดือนด้วยค่ะใครสนใจนะคะสามารถโทรได้เลยนะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-150-0888กับทางวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะส่วนในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับใครที่ติดตามในช่วงค่ำคืนตอนนี้จริงๆเราก็มีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาอัปเดตเพิ่มเติมให้คุณได้ทราบนะคะทั้งเรื่องของการเดินทางทั้งเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะเมื่อสักครู่ชั่วโมงที่แล้วเราพูดคุยเราเล่าให้ฟังในเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมใช่ไหมเรื่องของแก๊งออฟโรดนะคะที่ลงพื้นที่มีเกิดเหตุกับพื้นที่อื่นอีกด้วยนะไม่ใช่พื้นที่ในเมืองกาญจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเดียวนะคะล่าสุดนี่เห็นบอกว่าเรื่องของแก๊งออฟโรดเนี่ยนะคะไปขับลุยลำธารนะแล้วก็ไปจอดตั้งแคมป์กลางน้ำแล้วก็บินโดรนนะคะในพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวรไปทำลายเขาเรียกว่าทำลายระบบนิเวศแหล่งมรดกโลกนะคะก็ทางFacebook นะคะ Aeromax เนี่ยเพจสายันยนต์เนี่ยเขาได้โพสต์นะวันนี้นี่เองนะคะมีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความก็เห็นนะคะในเรื่องของกลุ่มออฟโรดอันนี้เนี่ยแหละที่ไปทำนะคะไม่ดีเลยอ่ะกับธรรมชาตินะเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เราไปพูดคุยเพิ่มเติมเรื่องนี้กันก่อนนะคะที่เราตามหาคนหายนะคุณตาเลี่ยมหรือตาทวดนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสุบุญญรินทร์ค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะดีใจด้วยนะคะเจอคุณตาเลี่ยมแล้ว
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเจอตั้งแต่ตอนไหนคะกี่โมงคะ
2: อ๋อพอดีว่าสักประมาณหกโมงหน่อยๆอะค่ะพี่สาวได้ไปทำการแจ้งความที่สภ.กองเมืองทางกองเมืองก็ประสานงานอย่างรวดเร็วโดยการส่งลูกคุณตาเข้าระบบสายสืบในโคราชหรือสายตรวจในโคราชทั้งหมดนะคะไปพอดีว่าแล้วทีนี้ทางสภ.โชคชัยเขาเห็นพอดีเขาก็เลยโทรกลับมาบอกว่าเจอคุณตาแล้วอยู่ที่โชคชัยค่ะ
1: อยู่ที่โชคชัยแล้วคุณตาไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นคะตอนที่สายตรวจเขาไปเจอค่ะ
2: คุณตานะคะคง ขับออกจากบ้านนั่นแต่เที่ยงนะคะแล้วทีนี้ด้วยความที่คุณตาล้าคุณตาก็เลยล้มอยู่ตรงข้ามกับขนส่งโชคชัยแล้วทีนี้ก็เลยมีคนใจดีอะค่ะเรียกรถพยาบาลมาให้คุณตาแต่คุณตาไม่ยอมไปกับเขาคุณตาก็มีแผลถลอกตามตัวเสร็จแล้วก็เลยโทรตามตำรวจนะคะมารับคุณตาไปรอที่สภ.โชคชัยแล้วก็ประสานลูกหลานไปรอรับค่ะ
1: อืมโอ้โชคดีมากเป็นแผลไม่เยอะใช่ไหมคะ
2: ไม่เยอะค่ะคุณตาว่าคุณตาเหมือนร้อนแล้วรูปนะคะเพราะว่าอยู่เยอะ
1: แล้วค่ะเที่ยงเนาะขับรถฝ่าแดดไป
2: ใช่ค่ะคุณตาหลงลืมด้วยค่ะต้องขอบคุณทางจสร้อยด้วยนะคะที่ติดตามอาการตลอดต่อไปแล้วก็จะพยายามเซฟคุณตามากขึ้นแล้วก็ดูแลให้ใกล้ชิดมากกว่าเดิมค่ะ
1: อืมค่ะแต่ต้องบอกว่าคุณตาแข็งแรงนะเก่งมากเลยอ่ะอายุ93แล้วก็ยังขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะธรรมดานี่จะขี่แบบนี้เป็นประจำหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะใช่คือเผลอไม่ได้กับมอไซค์เนี่ยค่ะถ้าลูกสาวพี่ไม่เอามอไซค์ไปโรงเรียนน่ะคุณตาก็จะเดินไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอืม
2: ค่ะ
1: ถ้าไม่มีรถจะเดินแต่ถ้ามีรถก็จะขี่ไป
2: ถ้ามีรถก็จะขี่ไปทีนี้ก็เลยถามตาว่าตาจะไปไหนก็เลยเล่าก็เลยว่าตาน่ะขี่ไปเปลี่ยนทานนั่นอีกตาแล้วบางทีเช่นเราตาก็เลยไปซื้อยาหยอดตาแล้วตาสีขี้เรากลับบ้านปฏิตาลุงตาก็เลยไปหนาระวังสิ
1: ไปเรื่อยเลยทีนี้ได้ฐานนาฬิกาเรียบร้อยได้ยาหยอดตาก็ขี่ตรงไปเลย
2: ไปค่ะไปทั่วเลยค่ะดีว่ามีแบบผู้ใหญ่ใจดีนะคะเขาช่วยเหลือไว
1: ้แล้วโอ้โหโชคดีมากเลยนะแต่คุณตาน่ารักนะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แต่ใส่หมวกกันน็อก
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
2: ค่ะเพราะว่าค่ะก็กลัวจะของเหมือนกันล่ะค่ะ
1: อืมค่ะแล้วอย่างนี้ต้องซ่อนไหมเนี่ยกุญแจรถ
2: คือเราอะค่ะซ่อน
1: อืมแต่ปกติซ่อนใช่ไหม
2: กุญแจที่แอบไปปั๊มอีก 3-4 ดอก
1: ตายแล้วอุ้ยคุณตาคุณตาทวด
2: คุณตาเป็นคนไม่ทำคุณตาทวดเป็นคนไม่แบบตาชอบเที่ยวอะค่ะตาชอบไปคุณตาชอบคิดว่าคุณตาแข็งแรงอยู่คุณตาไม่ได้ลงไม่ได้ลืมนะแต่ว่าไปคุยกับทางโรงพักนะคะก็บอกเขาได้นะว่าแบบว่าตาน่ะมีลูกอยู่ตรงนี้บ้านตาอยู่ตรงนี้ไปส่งตาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็คือเล่าเขาได้หมดแต่ว่าก็จำได้แบบนิดๆหน่อยๆอย่างนี้ค่ะต้องขอบคุณหลายๆฝ่ายเนาะค่ะที่ช่วยเหลือ
1: ค่ะพอรู้อย่างนี้ว่าคุณตาเริ่มหลงลืมคุณบุญยรินเราอ่ะทางจสร้อยเองอ่ะเราจัดทำโครงการที่เรียกว่าโครงการ Forget Me Not ในการตามหาคนที่พัดหลงสูญหายเราจะมีเข็มกลัดในโครงการอันนี้สามารถใช้ได้ทั่วประเทศเลยนะคะคุณบุญยรินสนใจไหมอยากให้คุณตาเข้าโครงการไหมเอาเข็มกลัดไปไว้พกเผื่อคุณตาไปหลงที่ไหนอีกใครเขาเห็นคุณตาติดเข็มกลัดอ่ะเขาจะได้สแกน QR code ที่เข็มกลัดแล้วก็โทรมาแจ้งจสร้อยเราจะได้แจ้งกลับไปเลยว่าเจอคุณตาแล้วอยู่ตรงนั้นตรงนี
2: ้อ๋อได้ค่ะสะดวกค่ะ
1: น่าสนใจไหมน่าสนใจนะ
2: น่าสนใจโครงการนี้น่ารักมากเลยค่ะสำหรับคุณตาที่ดื้อๆแบบคุณตาทวดเนี่ย
1: คุณตาทวดโอ้ยอย่าไปว่าแกดื้อสิแกน่ารักออกแกไปเรื่อยเลยอ่ะอันนี้เราต้องบอกไว้ก่อนว่าโครงการของเรานะคะโครงการ Forget Me Not ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะนะ
2: ค่ะ
1: คุณสุบุญยรินโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปสอบถามเพิ่มเติมถึงรายละเอียดนะคะแล้วเราก็จะจัดเข็มกลัดส่งไปให้ที่บ้านแล้วเข็มกลัดตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยคือจริงๆอ่ะบางคนกังวลไงว่าเอ๊ะจสร้อยอยู่กรุงเทพจะช่วยได้หรอบางทีการติดเข็มกลัดในพื้นที่ต่างจังหวัดเวลาคนเจอมันมี QR code พอสแกนปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถโทรมามันจะเป็นเบอร์ของจสร้อยเราก็จะแจ้งกลับไปแล้วเราช่วยได้อันนี้เป็นตัวช่วยหนึ่งนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: แล้วตอนนี้คุณ
2: ช่วยที่ดีเลยล่ะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจัดให้1ชุดสำหรับคุณตานะคะแล้วตอนนี้คุณตานอนไปหรือยังเนี่ย
2: อ๋อวันนี้ว่ากลับมาถึงบ้านนะคะก็กินข้าวปกติเลยค่ะแล้วก็อาบน้ำพี่สาวทำแผลให้เข้านอนเรียบร้อยค่ะเพราะว่าแต่ว่าจะพาไปหาหมอตาไม่ยอมไปค่ะบอกว่าตาเบิร์ดเจฟบ่ไปกลับบ้านระหว่างเนี่ยค่ะ
1: แต่แผลไม่เยอะแต่ก็ต้องดูอาการเนาะไม่แน่ใจว่าคุณตาล้มยังไงนะคะต้องคอยดูอาการและอาจจะต้องคุณแจที่ปั๊มไว้ 3-4 ดอกอาจจะต้องเอาแอบนะ
2: ได้ค่ะ ้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะ
1: ดีใจด้วยค่ะ
2: ค่ะค่ะ
1: ดีค่ะ
2: ร่วงอกเหมือนกันค่ะ
1: ร่วงอกได้ได้ถ้ามีอะไรแจ้งจสร้อยได้ตลอดเวลานะคะเรารับแจ้งตลอด24ชั่วโมงช่วยกันนะคะ
2: ค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณสุบุญญรินทร์ไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าไปรับคุณตากลับบ้านเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเวลาหายออกไปอายุ93คุณคิดดูสิทุกคนก็ต้องเป็นห่วงแหละหายออกไปตั้งแต่เที่ยงขี่รถปูเลงไปเรื่อยปรากฏว่าน่าจะเพราะว่าโดนแดดด้วยตั้งแต่ช่วงกลางวันก็เลยเกิดอาการนะคะน่าจะล้มแล้วพอดีนะมีคนให้การช่วยเหลือแล้วก็แจ้งไปทางเจ้าหน้าที่สพโชคชัยก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือเพิ่มเติมไปนะคะแล้วก็ค้นหาจนเจอกับญาตินะเขาก็มารับกลับบ้านไปช่วงเวลาตอนเย็นๆนะคุณตาทวดนี่แอบไปปั๊มกุญแจลูกหลานก็เอาแอบแล้วนะกุญแจแต่แกไปปั๊มไว้อีก 3-4 ดอกดูสิดูน่ารักจริงๆนะคะขอให้คุณตาทวดคุณตาเลี่ยมแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราจัดส่งเข็มกลัดไปให้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่แจ้งนะคะแจ้งหายมากับทางจสร้อยเราเองก็พยายามประกาศตามหาให้แล้วก็ดีใจมากหายวันนี้เจอวันนี้นะชื่นใจนะคะว่ากลับบ้านเรียบร้อยนะคะพักผ่อนแล้วคุณตาอย่าหนีออกมาอีกนะคะขี่รถจักรยานยนต์อันตรายนะอายุเยอะนะแต่ว่าคุณตาน่ารักเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าใครเห็นภาพกล้องวงจรปิดนะคุณตาใส่หมวกกันน็อกนะคะอันนี้แหละไม่ว่าคุณจะขี่ระยะสั้นระยะไกลแค่ไหนสวมหมวกกันน็อกไว้นะคะป้องกันจากอุบัติเหตุรุนแรงก็จะบรรเทาลงนะคะเนี่ยภาพนี้ออกจากบ้านไปดูสิซิ่งไหมใส่เสื้อซิ่งไหมสวมหมวกกันน็อกไปแบบนี้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆไปเปลี่ยนฐานนาฬิกาบอกลูกหลานขากลับมาบอกไปเปลี่ยนฐานนาฬิกาแล้วก็ไปทำอะไรนะซื้อยาหยอดตาแล้วก็ไปเรื่อยเลยแล้วก็หลงเลยทีนี้นะกลับไม่ถูกก็นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับเคสที่แจ้งหายแล้วก็พบเจอเป็นที่เรียบร้อยค่ะมีอะไรก็แจ้งจสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะ2หมายเลขด้วยกันนะคะ1137กับดอกจัน1808คุณสามารถแจ้งประสานเรามาได้เราจะได้ช่วยประสานต่อไปในพื้นที่นะคะจะได้ช่วยเหลือกันพร้อมทั้งมีการแจ้งประกาศไปในโลกโซเชียลด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตามหาเนาะมันจะได้กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นเมื่อสักครู่นี้จะเล่าอะไรให้ฟังนะในเรื่องของแก๊งออฟโรดอีกหนึ่งแก๊งที่บอกไปว่าในเพจของ Aeromax นะคะที่เขาได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มออฟโรดที่ไปขับรถลงไปจอดในลำธารแล้วก็มีการบินโดรนในพื้นที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนะคะเขาโพสต์วันนี้เนี่ยแหละนะบอกว่าเป็นพื้นที่มรดกโลกถือเป็นการทำลายระบบนิเวศแล้วก็มีความผิดตามพรบสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562โดยระบุไว้ว่าหยุดการกระทำแบบนี้นะครับทุ่งใหญ่นเรศวรเนี่ยเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะคะถูกควบคุมด้วยกฎหมายพิเศษเฉพาะคือพระราชบัญญัติสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ค่ะแต่กลับปรากฏภาพแบบนี้นะคะแล้วก็ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเองเนี่ยยังเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยโดยการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกด้วยก็อย่างที่บอกนะคะเขาบอกว่าจากภาพเนี่ยกลุ่มออฟโรดอันนี้บอกว่าจะไปเอาอุปกรณ์การเรียนไปให้โรงเรียนในพื้นที่แต่ทำแบบนี้นะลงไปใช้สถานที่แบบนี้ไปบินโดรนในพื้นที่ป่าแบบเนี้ยเรียกว่าไม่รักษานะไม่รักษาสภาพระบบนิเวศเลยนะคะนำรถไปจอดในน้ำมันก็ทำลายสภาพทางธรรมชาติแล้วนะคะไหนจะคราบน้ำมันคราบจระบีสารเคมีจากตัวรถลงแหล่งน้ำซึ่งน้ำในแม่น้ำแบบนี้นะคะในผืนป่าแบบเนี้ยสัตว์ป่าเขาใช้ดื่มกินกันนะเป็นแหล่งต้นน้ำของสรรพชีวิตแต่คุณไปทำแบบนี้มันก็เลยทำลายระบบนิเวศของสัตว์น้ำไปด้วยนะคะก็อย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะมีการทำในเรื่องของหนังสือขอเข้าพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่ที่ได้พูดคุยไปเมื่อสักครู่เขาก็บอกแล้วไม่อนุญาตให้เอารถลงไปในพื้นที่ ที่ไม่ใช่ถนนนะไม่ว่าจะเป็นในลำธารนะคะหรือว่าจะเป็นการไปตั้งแคมป์กลางน้ำแบบนี้นะลงไปเล่นน้ำเอารถไปตั้งแช่กันในน้ำแบบนี้มันไม่ได้เป็นการกระทำเข้าข่ายการทำลายระบบนิเวศแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำค่ะก็ขัดต่อพรบสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562นั่นแหละนะคะก็ไม่ควรจะทำอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ไม่ควรนะแถมยังมีการบินโดรนในทุ่งใหญ่นเรศวรด้วยก็ถือว่าเป็นภาพที่ไม่ควรจะเกิดนะคะผิดพรบนะคะผิดพรบการคุ้มครองสัตว์ป่าการบินในพื้นที่ห่วงห้ามแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรถ้าหากไม่มีหนังสืออนุมัติเรียกว่าเป็นหนังสืออนุมัติพิเศษจากส่วนกลางก็ไม่สามารถทำได้นะตามปกติแล้วนะคะเขาจะมีหนังสือซึ่งที่เขาได้แจ้งไว้นะคะว่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามรดกโลกถูกจัดเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางระบบนิเวศและเป็นเขตห้ามบินโดรนตามกฎหมายการบินหากไม่มีหนังสืออนุมัติพิเศษจากส่วนกลางมาตรา24และมาตรา25ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับที่เราเรียกว่าโดรนเนี่ยล่ะค่ะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็เป็นการประกาศนะคะที่ห้ามเอาโดรนขึ้นบินถ้าไม่มีหนังสืออย่างที่บอกนะคะถ้าไม่มีหนังสืออนุญาตที่ลงนามโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติจะถือว่ามีความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานโดยมีโทษปรับตามระเบียบค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่เก็บมาให้ดูนะคะทางสำนักข่าวเขาก็มีการเอาภาพนี้มาตีแผ่นะว่าคุณไปทำแบบนี้ได้ยังไงต้องมีคำตอบให้สังคมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะนี่เป็นภาพตัวอย่างที่ไม่ดีที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกนะคะอันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเออนอกจากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะก็มีพื้นที่ตรงนี้อีกหนึ่งพื้นที่ในพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวรที่แกงออฟโรดไปทำแบบนี้นะคะไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆนะจะมาอ้างว่าไปทำบุญทำนู่นทำนี่แต่ว่าจะมาทำแบบนี้ในพื้นที่ไม่ควรนะคะเป็นตัวอย่างไม่ดีเลยแล้วเอามาเล่าให้คุณฟังอีกรอบละกันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มีอีกหลายเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ป่าวันนี้เองเนี่ยจากเรื่องไม่ดีเรามาดูเรื่องดีๆบ้างนะคะในพื้นที่ตรงบริเวณน้ำผุดนะคะหน้าผาบริเวณน้ำผุดเขาใหญ่ช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นของวันนี้นะคะวันที่3มิถุนายนปี2569นี่แหละ4โมงเย็นเขาบอกว่ามีเลียงผาเขาใหญ่ออกมายืนอวดโฉมค่ะโชว์ตัววันนี้นะคะออกมาโชว์ตัวท่ามกลางสายหมอกตรงบริเวณริมหน้าผาบริเวณเขาผุดน้ำผุดเขาใหญ่นะคะที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะตัวเบลอเลยนะแล้ววันนี้หมอกลงค่อนข้างเยอะนะคะเขามายืนอยู่ตรงบริเวณนั้นนะก็เป็นภาพที่ดูว่าน่ารักนะนานๆทีจะได้มีโอกาสเห็นเลียงผานะคะมาโชว์ตัวถือว่าเป็นสัตว์ป่าอีกที่อาจจะพบเห็นได้ค่อนข้างยากหน่อยแล้วเขาก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะคะก็อยู่ในพื้นที่บริเวณเขาใหญ่แต่ว่าวันนี้เนี่ยมาปรากฏตัวให้ได้เห็นนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นนะคะหน้าผาบริเวณเขาที่เขาใหญ่บริเวณน้ำผุดเขาใหญ่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เห็นนะคะเลียงผาตัวนี้เนี่ยมายืนอวดโฉมอยู่ช่วงเวลาเย็นๆนะคะท่ามกลางบรรยากาศสายหมอกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากเหมือนกันไม่รู้ใครได้เห็นด้วยตัวเองบ้างนะถือว่าเป็นภาพที่ยังคงบ่งบอกว่าณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรื่องของระบบนิเวศป่าเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะคะสัตว์ป่ายังดำรงอยู่ได้แต่ถ้ามนุษย์ไปบุกรุกไปทำลายหรือว่าไปทำให้ระบบนิเวศมันเสียไปต่อไปเนี่ยมันจะกระทบกันเป็นวงจรเป็นห่วงโซ่และอาจจะทำให้สัตว์ป่าต่างๆรวมไปถึงเลียงผาอาจจะไม่มีมาให้เราเห็นได้อีกนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเข้าไปเที่ยว ชมพื้นที่ป่าพื้นที่อุทยานต่างๆต้องเคารพพื้นที่ด้วยนะคะเก็บภาพมาฝากนะอันนี้เป็นภาพที่ทางเพจข่าวปากช่องนิวนะคะเขาก็ได้มีการโพสต์ไว้นะก็ถือว่าเป็นภาพที่ยอดเยี่ยมนะคะช่วงเวลาเย็นๆพอดีเลยนะเขาก็ออกมายืนหรือว่าเลี้ยงผาเขาออกมาดูว่าเจ้าพวกมนุษย์มาทำอะไรกันตรงพื้นที่ตรงนี้เข้ามาในป่าทำไมไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เนาะเขาอาจจะคิดอยู่ในใจนะคะว่าเอ๊ะมาทำอะไรกันนะพวกมนุษย์นะยืนกันให้เต็มไปหมดดิฉันคิดแทนเองนะคะบางทีอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกคิดแทนคิดแทนมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างดีกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นมีแจ้งบอกว่าในช่วงเวลา4ทุ่มเนี่ยมีหลายพื้นที่ที่ฝนลงแล้วนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะฝนตกอยู่ตรงบริเวณเขตตลิ่งชันดุสิตราชเทวีปทุมวันวัฒนาคลองเตยพระโขนงบางนาโดยที่กลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะเคลื่อนตัวนะคะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือแล้วดูแนวโน้มค่อนข้างคงที่ค่ะแนวโน้มค่อนข้างคงที่นะใครอยู่ตรงไหนได้ยินเสียงฝนบ้างหรือยังคะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพอย่างที่บอกไปนะมีหลายพื้นที่เลยนะทั้งฝั่งทนฝั่งกรุงเทพเลยที่ฝนลงแล้วจ้านะก่อนหน้านี้ก็ยังบอกอยู่เลยนะว่ากรุงเทพไม่มีฝนนะคะแต่ปรากฏว่า4ทุ่มตกซะแล้วนะฝนตกซะแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะคืนนี้นอนเย็นสบายอีก1คืนนะนอกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะเรายังมีอีกหลายพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักใช่ไหมคะฝนตกแล้วก็อาจจะทำให้มีเรื่องของดินสไลด์นะคะในหลายเส้นทางเหมือนกันนะอย่างที่ได้รับฟังข่าวกันมาช่วงที่ผ่านมาก็ทั้งที่ใต้ทั้งเหนือนะคะที่มีเรื่องของเส้นทางต่างๆที่มันอาจจะมีเรื่องของดินนะมากีดขวางการจราจรทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามนะคะในช่วงเช้านะถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะช่วงตอนเช้าๆที่ผ่านมาในเส้นทางหลวงหมายเลข108ที่แม่ฮ่องสอนเขาบอกว่าเปิดการจราจรได้เป็นปกติแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันมีในเรื่องของหินนะหินขนาดใหญ่ที่มันร่วงลงมาจากไหล่เขาเพราะว่าฝนมันตกต่อเนื่องอย่างที่บอกไปอะค่ะช่วงนี้ฝนหน้าฝนก็จะมีทั้งเรื่องของฝนนะคะที่ตกหนักน้ำป่าไหลหลากด้วยเขาบอกว่าหินเนี่ยมันลงมากีดขวางบนถนนนะคะหมายเลข108ตอนหนองแห้งแม่สุรินนะคะที่ขุนอยู่กับแม่ฮ่องสอนแล้วก็ทำให้ผ่านไม่ได้แต่ปรากฏว่าวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยทางแม่ฮ่องสอนเขาบอกเปิดการจราจรได้ตามปกตินะคะเคลียร์หินออกจากเส้นทางไปไว้ไหล่เขาเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถสัญจรได้แต่ปรากฏว่าในช่วงค่ำนะคะหลังจากที่ตรงนี้เนี่ยเคลียร์หินเรียบร้อยนะคะในช่วงค่ำที่ผ่านมาตอนประมาณสัก3ทุ่มนะคะ3ทุ่มอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะในเรื่องของสถานการณ์การจราจรในเส้นทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงนะคะแม่เสรียงฮอดจุดที่เจ้าหน้าที่นะคะได้เปิดเส้นทางตรงบริเวณดินสไลด์นะคะที่บ้านป่าจี้ตรงนั้นเนี่ยที่อำเภอแม่เสรียงนะคะก็รถสามารถสัญจรเพิ่มเติมได้1ช่องแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ต้องปิดเส้นทางไปเหมือนกันนะช่วงตอน3ทุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันเคลียร์นะคะเพราะว่ามันมีดินสไลด์ลงมาตรงบ้านป่าจี้นะคะบ้านป่าจี้แล้วก็เจ้าหน้าที่มาช่วยเคลียร์เส้นทางก็เลยเปิดให้สัญจรได้1ช่องทางนะคะ1ช่องทางเท่านั้นโดยที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานก็ยังอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งในเรื่องของการเคลียร์ดินแล้วก็ปรับสภาพพื้นที่ตรงนั้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเส้นทางการจราจรตรงจุดที่รถสามารถผ่านได้ที่บอกว่า1ช่องตรงนี้เนี่ยค่อนข้างมืดฉะนั้นใครที่อยู่ที่ตรงบริเวณแม่เสรียงนะคะอยู่ที่บ้านป่าจี้ย่อมบ้านป่าจี้ตรงนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในพื้นที่นะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรนะคะให้รถเนี่ยสามารถใช้เส้นทางได้แล้วก็จะเร่งนะคะ ให้รถเนี่ยสามารถสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะแต่ต้องระวังนะคะต้องระวังเพราะว่าตลอดเส้นทางแนวถนนเนี่ยค่ะมันเป็นถนนที่ผ่านเขานะคุณผู้ฟังมันก็เลยจะมีในเรื่องของเศษดินที่มันอาจจะตกค้างนะคะมีดินสไลด์เพิ่มเติมหรือว่าดินด้านข้างทางนะคะก็ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของน้ำที่มันไหลหลากนะผ่านผิวจราจรเป็นบางช่วงด้วยก็อันนี้ต้องระวังให้ดีเลยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะคลิปจากทางในอำเภอแม่เสรียงนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมานะคะทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงฮอดนะคะโอ้ดินสไลด์น่ากลัวมากเลยอะนะเศษดินแบบเต็มพื้นที่เลยเป็นดินเหมือนดินโคลนด้วยนะเนื่องจากมันมีในเรื่องของฝนฟ้าที่มันตกลงมาในช่วงค่ำคืนด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นบอกว่าลมพัดค่อนข้างแรงเลยนะที่เชียงใหม่นะหลายพื้นที่เลยนะสารพีเองก็ลมแรงพายุเข้านะคะแล้วก็ยังมีฝนด้วยอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาขอบคุณคลิปจากนายอำเภอแม่เสรียงด้วยค่ะนี่ก็เอามาอัปเดตเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันนะถึงแม้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ำคืนนี้อาจจะดูเรื่องของปัญหาการจราจรไม่มีแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีแบบเนี้ยค่ะเรื่องของดินโคลนที่มันถล่มลงมาสไลด์ปิดเส้นทางตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวถ้าเรามีข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ต่างๆจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปพร้อมๆกันเพราะเราเชื่อว่าคุณผู้ฟังของจสร้อยมีอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
3: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
4: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
5: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
3: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
4: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
5: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
5: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เรายังคงอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือกันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสารพีค่ะเขาก็ได้มีการโพสต์นะคะมีการพูดถึงเรื่องของเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องจากพายุพัดถล่มในพื้นที่นะคะทำให้ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสารพีได้รับผลกระทบจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเนี่ยได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีสายไฟฟ้าแรงสูงขาดหลายจุดแล้วก็ยังมีในเรื่องของกิ่งไม้หักโค่นพาดทับแนวสายไฟฟ้าส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในบางพื้นที่ค่ะหลังจากเกิดเหตุนะคะในช่วงเวลา18:20 นะคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสารพีก็ได้เร่งระดมกำลังพนักงานชุดปฏิบัติการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องเวรเสริมแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะคะเข้าดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างเต็มกำลังเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟคืนสู่ประชาชนได้โดยเร็วค่ะโดยในขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยที่ทุกชุดปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขจุดที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างปลอดภัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสารพีขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเสาไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสวัตถุที่อาจเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสารพีเนี่ยเขาได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็เร่งแก้ไขในเรื่องของระบบไฟฟ้าขัดข้องจากเหตุพายุพัดถล่มในพื้นที่โอ้วันนี้ทางภาคเหนือนี่พายุแรงจริงๆนะคะนอกจากในพื้นที่ตรงนี้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปนะว่าเส้นทางหลวงสาย108แม่เสรียงฮอดอันนั้นเนี่ยตอนแรกบอกผ่านได้พอช่วงค่ำๆ3 ทุ่มนี่ก็ดินสไลด์อีกนะคะแล้วก่อนหน้านี้นะคะทางในอำเภอแม่เสรียงเองเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปดูแลในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะที่ไปเจอน้ำป่าไหลหลากเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องของพายุนะคะฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ช่วงเวลาเย็นที่ผ่านมานะคะในอำเภอแม่เสรียงค่ะนายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ในเรื่องของการไปให้ความช่วยเหลือกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะที่เขาได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเดินป่าบริเวณดอยหลักแสนตำบลแม่หอกที่อยู่ในพื้นที่ตอนเกิดนะคะเหตุฝนตกหนักแล้วมันก็มีน้ำป่าไหลหลากอะค่ะในช่วงเวลาเย็นที่ผ่านมาภายหลังได้รับแจ้งค่ะทางสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่เสรียงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบพิกัดแล้วก็ออกเดินทางค้นหาจนพบกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวน13คนด้วยกันเป็นชาย8คนแล้วก็หญิง5คนนะคะทั้งหมดเนี่ยปลอดภัยดีนะคะเจ้าหน้าที่พบเจอตัวทั้ง13คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นำตัวกลุ่มนักท่องเที่ยวมาอยู่ที่ตรงบริเวณมาพักตรงบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่เสรียงค่ะเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็บอกว่าวันนี้เนี่ย เรื่องของฝนฟ้านะคะพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันค่อนข้างแรงแล้วมันมีน้ำป่าไหลหลากจากทางพื้นที่เองเนี่ยเจอน้ำป่าเข้าไปนะคะตรงดอยหลักแสนนะคะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ช่วงเวลา 18:30 นก็มีการแจ้งมานะคะมีการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือมาเจ้าหน้าที่ก็เลยไปให้การช่วยเหลือได้นะคะดูน้ำสิน่ากลัวมากเลยนะช่วงเวลาเย็นๆที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้านำกำลังนะคะเข้าไปช่วยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ออกมาอันนี้เนี่ยเป็นภาพแล้วก็ข้อมูลที่ทางในอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะในอำเภอวรศักดิ์พันทองก็ได้มีการโพสต์ไว้นะ

ลอดภัยดีทุกคนนะคะปลอดภัยดีโหแล้วมันมืดมืดแบบมืดสนิทจริงๆอ่ะนะในป่านะคะน้ำนี่น่ากลัวมากฉะนั้นอันเนี้ยถ้าทราบนะคะในเรื่องของพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เราจะไปแล้วเขามีการประกาศว่ามันจะเกิดน้ำป่าไหลหลากอะไรอย่างนี้ต้องพึงระวังไว้เลยนะคะเวลามันเกิดเหตุแล้วมันจะรุนแรงจริงๆอันนี้ถือว่าโชคดีมากที่เจ้าหน้าที่ไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็กลับออกมาโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะคะหลังจากช่วง6โมงเย็น6โมงครึ่งอย่างที่บอกทางในอำเภอเองเขาก็ไปดูเรื่องของการจราจรที่ก่อนหน้านี้เล่าให้คุณผู้ฟังไปในเส้นทางหมายเลขทางหลวง108นะคะเส้นทางสายแม่เสรียงฮอดที่มันมีดินสไลด์เนี่ยดินโคลนแบบนี้เลยลักษณะนะเจ้าหน้าที่ก็เปิดเส้นทางได้นะคะเหตุเกิดเนี่ยอยู่ตรงช่วงหย่อมบ้านป่าจี้นะคะที่อำเภอแม่เสรียงเหมือนกันรถผ่านได้1ช่องแล้วอันนี้ก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่นะคะเขายังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านอยู่นะคะก็ขอความร่วมมือผู้ที่ขับขี่เนี่ยโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับการเดินทางถนนมันลื่นด้วยนะคะแล้วก็สัญจรได้1ช่องทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะเคลียร์ให้รถเนี่ยสามารถสวนทางกันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดฉะนั้นถ้าผ่านตรงบริเวณช่วงหย่อมบ้านป่าจี้ที่ตำบลแม่เหาะในอำเภอแม่เสรียงนี่ก็ต้องระวังด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในพื้นที่อย่างเต็มกำลังกันเลยทีเดียวนะอำนวยความสะดวกรวมไปถึงก่อนหน้านี้ก็ทางในอำเภอก็ลงพื้นที่ไปดูจุดนี้ด้วยตนเองเช่นกันนะคะอันนี้ก็เลยเอามาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเพิ่มเติมกันไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะทางภาคเหนือของเราในช่วงเย็นช่วงค่ำวันนี้ฝนหนักมากจริงๆนะคะฝนหนักมากพูดถึงฝนหนักมากตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนนี่จะกระจายตัวนะคะบอกว่าเล็กน้อยอยู่ในเขตบางซื่อพญาไทดินแดงราชเทวีนะคะแล้วมันก็เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือส่วนปริมาณฝนสะสมที่ตกนะคะฝนสูงสุดเนี่ยอยู่ในเขตคลองเตยค่ะนะคะอยู่ในเขตพื้นที่คลองเตยตรงบ้านจสร้อยนี่เองนะ 12.5 มิลลิเมตรนะคะสำหรับค่ำนี้ก็เป็นกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะที่ทางสถานีตรวจอากาศนะคะเรดาร์หนองจอกนี่ได้มีการบันทึกภาพนะคะกลุ่มฝนเหล่านี้ไว้อันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ทราบเพิ่มเติมนะไหนๆก็พูดถึงเรื่องฟ้าฝนกันไปโอ้มันผลกระทบจริงๆเวลาฝนตกหนักๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของกรุงเทพอ่ะอาจจะมีน้ำท่วมผิวจราจรแบบนี้ใช่ไหมแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีทั้งดินโคลนถล่มดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากทำให้การทำงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างยากเดินทางก็ลำบากนะคะรวมไปถึงวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในพื้นที่นะคะประเทศลาวถ้าใครติดตามข่าวในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคนที่ยังติดอยู่ในถ้ำนะคะวันนี้งานยากขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่ลาวเนี่ยเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะขนาด 4.2 ลึก10กิโลเมตรโดยทางทีมกู้ภัยของประเทศไทยนะคุณปอนจักริดก็มีการโพสต์นะคะโพสต์ข้อมูลไว้บอกว่าวันนี้เนี่ยแผ่นดินไหวปากถ้ำสุดน้ำในถ้ำเต็มโถงงานยากเข้าไปอีกคือกรณีที่เกิดเหตุอุโมงค์เหมืองทองคำนะคะถล่มที่เมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์ที่สปป.ลาวนะคะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมกู้ภัยได้ช่วยกันนะคะนำตัวคนที่ติดอยู่ด้านในคือติดอยู่7คนใช่ไหมสามารถช่วยออกมาได้แล้วเนี่ย5คนนะคะก็คือคนลาว5คนเนี่ยมีการให้ความช่วยเหลือแต่ว่าอีก2คนเนี่ยยังตามหากันอยู่นะคะยังตามหาอยู่ยังไม่พบนะแต่เชื่อว่าจะอยู่ในเส้นทางที่ถัดจากจุดที่พบ5คนนั้นเข้าไปคาดว่าจะต้องดำน้ำไปอีกประมาณ25เมตรแต่มันค่อนข้างมีอุปสรรคค่ะเพราะว่าน้ำในถ้ำนั้นเยอะแล้วก็ค่อนข้างเย็นจัดแล้วล่าสุดวันนี้เองเนี่ยทางคุณปอนจักริดแต่งตั้งนะคะก็ได้โพสต์ข้อความอัปเดตว่าแผ่นดินไหวเนี่ยปากถ้ำมันเลยทรุดน้ำในถ้ำเต็มโถงงานยากแล้วยากเข้าไปอีกเพราะว่าในช่วงตอนประมาณ 12:41 นาทีนะคะมีแผ่นดินไหวขนาด 4.2 ความลึก10กิโลเมตรในประเทศลาวมันเลยทำให้เกิดอุปสรรคชิ้นใหญ่ขึ้นตรงนี้เจ้าหน้าที่ท
ทำงานยากลำบากขึ้นนะคะตอนแรกก็ไม่คิดว่าแผ่นดินไหวเนี่ยจะส่งผลกระทบกับตรงบริเวณถ้ำนะคะที่เป็นอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำที่มันถล่มนะแต่ปรากฏว่าส่งผลกระทบค่ะนะคะทำให้ปากถ้ำมันทรุดตัวลงแล้วเจ้าหน้าที่นะคะที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่าทำงานได้ค่อนข้างยากลำบากสำหรับการให้ความช่วยเหลือคนลาวอีก2คนที่ยังคงติดอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้ก็ขอให้ทั้ง2คนยังคงปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทีมนะคะกู้ภัยทั้งของไทยแล้วก็ทีมกู้ภัยที่เข้าไปให้การช่วยเหลือที่อยู่ตรงหน้างานตรงนั้นปลอดภัยทุกคนนะคะส่งกำลังใจไปให้นะยังเหลืออีก2ชีวิตที่รอการช่วยเหลืออยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยทั้งคนที่ติดอยู่ด้านในแล้วก็คนที่ไปให้การช่วยเหลือด้วยค่ะอันนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้นะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เรายังคงต้องติดตามต่อไปเพราะว่ายังไม่จบสำหรับเรื่องนี้นะคะเขาก็ยังคงดำเนินการกันอยู่นะยากเข้าไปอีกนี่แหละเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันนี้นะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยสิมีเพื่อนสมาชิกแจ้งข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกันเข้ามาอีกนะคะสำหรับในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ที่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังถึงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ถนนสุวรรณศรนะคะทางหลวงหมายเลข33ที่มีรถเก๋งเสียหลักไปชนศาลาริมทางแล้วก็มีคนติดอยู่ในรถ1รายเสียชีวิตนะคะเป็นผู้ชายล่าสุดเนี่ยค่ะทางสภ.หนองแคเนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะดำเนินการกู้ซากรถขึ้นมาค่ะก็ยังไม่แล้วเสร็จนะสำหรับจุดนี้ใครใช้เส้นทางตรงนี้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับเส้นทางจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงก่อนถึงวัดโคกกลางหนองแคสระบุรีค่ะเพิ่มความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะนำมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนดีกว่านะถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงละเดี๋ยวพักกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กลับมาเดินทางกันต่อค่ะในช่วงชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงนี้นะคะเวลา 23:00 นกับอีก12นาทีค่ะยังอยู่ตรงนี้กับจส100สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะมาเพิ่มเติมกันในช่วงยามดึกคืนนี้นะนอกจากเรื่องของสภาพการจราจรแล้วนะคะช่วงชั่วโมงนี้มีเรื่องราวมีข่าวที่น่าสนใจเอามาอัปเดตเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปพร้อมๆกันนะคะไม่แน่ใจว่าพอได้ยินข่าวนี้จะตกใจหรือเปล่าเขาบอกว่าข้อมูลนี้เนี่ยน่าตกใจนะคะว่าณปัจจุบันค่ะในเวลานี้เรื่องของยาเสพติดกับนักเสพหน้าใหม่เนี่ยเรื่องของอายุนะคะเขาบอกว่ามันลดลงเรื่อยๆซึ่งวันนี้ค่ะนะคะวันที่3มิถุนายน2569สถานการณ์ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์ดูมีอาการน่าเป็นห่วงค่ะหลังพบว่าแนวโน้มนักเสพหน้าใหม่เนี่ยมีอายุน้อยลงนะคะถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ขณะที่ผลตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจำนวน100คนจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในพื้นที่นะคะพบว่ามีสารเสพติดถึงเกือบ30รายและในจำนวนดังกล่าวค่ะเป็นนักเรียนหญิงเกือบครึ่งโอ้ฟังแล้วก็น่าตกใจจริงๆนะสำหรับข้อมูลนี้นะคะทางสภาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ค่ะนายรุจิพาสมีกุศลและโฆษกคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาการป้องกันและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมได้มีการลงพื้นที่นะคะติดตามสถานการณ์ยาเสพติดพร้อมเยี่ยมผู้เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างการลงพื้นที่ที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกรมการปกครองจังหวัดสุรินทร์ได้มีการพูดคุยกับเยาวชนนะคะเป็นเยาวชนชายอายุ19ปีผู้ที่เข้ารับการบำบัดค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็ยอมรับว่าเริ่มเสพยาบ้าตั้งแต่อายุ14ปีและเคยจำหน่ายยาให้กับนักเรียนในพื้นที่โดยระบุว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษายังมีอยู่จำนวนมากและพบเด็กเริ่มเสพตั้งแต่ระดับชั้นป.6ขึ้นไปนะคะอยู่ในชั้นประถมก็มีการเริ่มเสพยาแล้วนะคะโดยมักแอบไปเสพภายในห้องน้ำหรือว่าในช่วงเวลาเรียนที่คุณครูตรวจสอบได้ยากนะคะผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานเพิ่มเติมค่ะบอกว่าข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอะค่ะที่มีพฤติกรรมนะคะหนีเรียนจำนวน100คนอันนี้เนี่ยเขาเอามาเข้าร่วมโครงการอบรมของทางอำเภอนะคะก่อนที่จะเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพบว่าผลออกมาเนี่ยค่ะเป็นบวกเกือบ30รายโดยมีนักเรียนหญิงรวมอยู่เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ตรวจพบสารเสพจิตสารเสพติดอันนี้นะคะอันนี้มันก็เลยแบบสะท้อนนะให้เห็นถึงว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนน่ะขยายตัวอย่างน่ากังวลค่ะแม้ผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าวจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองยาเสพติดแต่ยังมีสถานศึกษาอีกหลายแห่งที่ไม่เปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการเนื่องจากกังวลเรื่องภาพลักษณ์และก็ชื่อเสียงของสถานศึกษาค่ะนายรุจิพาสได้กล่าวว่าจะนำข้อมูลแล้วก็ปัญหาที่ได้รับจากการลงพื้นที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างจริงจังค่ะโดยมุ่งตัดวงจรนักเสพหน้าใหม่ตั้งแต่ต้นทางพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างการลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาในจังหวัดสุรินทร์ในช่วงระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขามีการเปิดเผยหลังจากที่มีการนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงนะคะมาตรวจสอบปัสสาวะแล้วก็ได้รับผลเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าตกใจทีเดียวนะจาก100คนมี30คนนะคะเกือบ30ที่ติดสารเสพติดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองคนในครอบครัวก็อาจจะต้องให้ความสำคัญกันเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวจะต้องพูดคุยเพิ่มเติมนะสอบถามน้องๆกันบ่อยๆเพราะว่าบางทีเรื่องของการพูดคุย ภายในครอบครัวอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เก็บมาฝากว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะนะคะน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะสำหรับเรื่องของยาเสพติดแต่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็พยายามดำเนินการนะในเรื่องของการป้องกันนะคะแล้วก็ปราบปรามก็เห็นมีข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จับได้เยอะมากนะคะสำหรับยาเสพติดโดยเฉพาะยิ่งยาบ้าต่างๆตามแนวพื้นที่ชายแดนวันก่อนก็จับได้นะคะจับได้แทบทุกวันนะคะเป็นข่าวแทบทุกวันคนทำผิดก็ทำไปนะเจ้าหน้าที่ปราบปรามก็ปราบไปวิ่งไล่จับเหมือนหนูนะวิ่งหนีแล้วก็แมวก็ไล่จับกันอยู่แบบนี้ค่ะเราก็คงต้องช่วยกันแหละเป็นหูเป็นตานะถ้าพบเบาะแสอาจจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคะเอาพูดถึงเรื่องของไล่จับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องพอฟังแล้วแบบนะคนเรามันทำผิดยังไงมันก็หนีไม่พ้นนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาค่ะผู้ต้องหารายนี้เนี่ยหนีคดีนะหนีคดีเกือบ10ปีเนี่ยนะคะผู้ต้องหารายนี้นี่อยู่ที่พื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เขาพนมจังหวัดกระบี่นะคะเขาก็ได้นำกำลังไปร่วมกันจับกลุ่มตัวนายนิยมหรือแดงอายุ37ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกระบี่นะคะลงวันที่12ตุลาคม2560ในข้อหาลักทรัพย์เขาไปลักทรัพย์ก็คือรถจักรยานยนต์ค่ะโดยจับตัวนายนิยมเนี่ยได้บนถนนสายกอตงเขาดินที่ตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่คดีดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากนายนิยมนะคะที่ได้ก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ตำบลพรุเดียวอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่หลังจากเกิดเหตุก็ได้มีการหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ค่ะนะคะหลบหนีอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ปี60จนมาถึงปีนี้นะคะปี69ก็คือหนีตลอดไม่กลับเข้าบ้านนะคะเขาเรียกว่าทำตัวเป็นนินจาแว็บไปแว็บมาล่องหนน่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนค่ะได้รับเบาะแสจากทางสายลับบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยเริ่มย่ามใจแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ย อาจจะหนีพ้นจากสิ่งที่ทำนะคะแล้วก็แอบกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาเลยมีการวางแผนวางกำลังกระจายออกติดตามตัวค่ะจนกระทั่งวันนี้เองค่ะในช่วงบ่ายนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปพบตัวนายนิยมเนี่ยกำลังขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างอยู่บนถนนสายกอตงเขาดินท่ามกลางสายฝนเขาบอกว่าสายฝนโปรยปรายเนี่ยนายนิยมก็ขี่นะคะขี่ซาเล้งเนี่ยแหละไปรถจักรยานยนต์พ่วงข้างคล้ายซาเล้งนะแต่มันเป็นพ่วงข้างนะเจ้าหน้าที่ก็ตามไปก่อนส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อขอตรวจสอบเมื่อนายนิยมเห็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละหน้าถอดสีเลยค่ะนะคะพอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงเจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายจับพร้อมควบคุมตัวนายนิยมนะคะมาสอบสวนที่โรงพักโดยละม่อมค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของคดีลักทรัพย์นะคะทางเจ้าหน้าที่ทางรองผู้กำกับสภ.เขาพนมเองเขาก็บอกว่าคดีลักทรัพย์เนี่ยมีอายุความตามกฎหมาย10ปีเต็มนะคะจากการตรวจสอบตามไทม์ไลน์เนี่ยพบว่าหมายจับแล้วก็อายุความของคดีลักทรัพย์ของนายนิยมเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่3มิถุนายน2569นี้แล้วค่ะเท่ากับว่าจับได้ช่วงบ่ายใช่ไหมคะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะที่ความผิดเนี่ยก็จะจบนะคะก็จะทำให้นายนิยมเนี่ยรอดพ้นจากคดีแล้วก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เจ้าหน้าที่นะคะก็เกาะติดนะคะตามติดนะคะทำให้สามารถสืบหาพิกัดแล้วก็จับตัวนายนิยมได้แล้วก็ปิดคดีอันนี้ได้เรียกว่าเฉียดฉิวนะคะเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ทำการปิดคดีสำคัญที่ติดตามมาเกือบ10ปีได้แล้วก็ตามตัวนายนิยมเนี่ยค่ะส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.เขาพนมเนี่ยดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะหมดจะหมดอายุความอยู่แล้วแต่โดนรวบซะก่อนนะอันนี้ทำความผิดก็หนีไม่ได้นะคะติดคุกอยู่ดีค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางเจ้าหน้าที่นะคะหนองแค014ค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งหนองแคนะคะที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุอุบัติเหตุที่ถนนสุวรรณศรนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตที่บอกว่าติดอยู่ในรถออกมาได้หรือยังอะคะ
1: ได้แล้วครับ
0: ได้แล้วนะเป็นผู้ชายทราบชื่อหรือยังคะ
1: ทราบแล้วครับ
0: ค่ะเป็นใครเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่คนในพื้นที่
1: คะคนในพื้นที่ครับจะถึงบ้านอยู่แล้ว
0: อ๋อจริงเหรอเป็นคนเอาบ้านอยู่แถวนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับเขาบอกว่าใกล้ถึงบ้านแล้วคนชาวบ้านแถวนั้นบอก
0: อืมเอาชาวบ้านรู้จักด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ชื่ออะไรคะบอกได้ไหม
1: ผมจำชื่อเขาไม่ได้พี่ต้องดูใน
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ในที่เขาถ่าย
0: บัตรไม่เป็นไรก็คือชาวบ้านในพื้นที่ที่มาตรงจุดเกิดเหตุที่เขาเห็นเขารู้จัก
1: ใช่ครับ
0: อืมแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรอะคะมีรถคู่กรณีไหม
1: ไม่มีครับฝนเพิ่งหยุดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
0: อืมค่ะมีรถคันนี้คันเดียว
1: ใช่ครับคันนี้คันเดียว
0: เสียหลัก
1: ใช่คือแบบพุ่งไปลงไปข้างทางครับ
0: ค่ะ
1: บนศาลา
0: ค่ะดูจากสภาพรถนี่ชนอย่างแรงเลยใช่ไหมคะไม่ได้เหยียบเบรกเลยใช่ไหม
1: ครับก็มีไฟลุกไหม้อยู่ครับหน้ารถอ๋อ
0: เหรอมีไฟลุกไหม้ด้วย
1: ใช่ครับต้องดับไฟก่อนนะครับถึงจะช่วยเหลือคนได้แต่พอดับไฟมันยังไม่ดับครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือคนแล้วรถมันทับคนอยู่ครับคอนโซลรถทับคนอยู่
0: อืมค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะดับไฟได้อ่ะ
1: ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับ
0: เกือบครึ่งชั่วโมงหลังจากดับไฟปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ในรถ
1: ใช่ครับเข้าไปประเมินก่อนครับแล้วก
0: ็
1: เอาไม่มีที่ไปจอดแล้วก็ไม่รอดแล้วครับ
0: อ๋อค่ะไปประเมินแล้วไม่มีชีพประจอนะคะหลังจากนั้นก็นำร่าง
1: ใช่ครับเพราะว่าคอนโทรลมันอัดลงไปมันต้องดึงรถขึ้นมาก่อนมันไม่สามารถที่ช่วยเหลือข้างล่างได้เลย
0: อืมค่ะมาคนเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อืมแล้วตอนนี้ร่างผู้เสียชีวิตนำไปที่ไหนต่อคะเนี่ย
1: ส่งชันสูตรเพิ่มเติมที่มสวองคลักษ์ครับ
0: มสวองคลักษ์นะคะญาติทราบเรื่องเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อืมโอ้โหแสดงว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางกลับบ้านแล้วตอนช่วงวันนี้ตอนช่วงเวลาที่เกิดเหตุอะค่ะตอนนั้นเนี่ยฝนตกก่อนหน้านั้นตกหนักไหมอะคะ
1: หนักอยู่ครับ
0: อ๋ออืมในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นฝนตกหนัก
1: ใช่ใช่ครับตกบางพื้นที่ครับ
0: อืมอืมค่ะแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุนั้นคือฝนหยุดแล้ว
1: ใช่ไหมคะ
0: อืมค่ะโอ้แล้วตัวรถล่ะคะตัวรถนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการยังไงต่อคะเนี่ยซากรถนี่กู้ขึ้นมา
1: เก็บใช่ครับรถยกครับเก็บที่โรงพักสองแคร
0: ์อืมยกออกนอกพื้นที่เรียบร้อยเอาไปไว้สภ.หนองแคนะคะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะต้องขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมมากๆเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: หนองแค014นะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งหนองแคค่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงบริเวณใกล้ๆนะคะกับวัดโคกกลางที่หนองแคสระบุรีรถเก๋งคันนี้เสียหลักไปชนศาลาริมทางนะคะแล้วก็รถเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเกิดไฟลุกไหม้ทางด้านหน้านะเขาก็ต้องดับไฟก่อนใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะในการดับไฟเรียบร้อยก็เข้าไปช่วยคนปรากฏว่าคนเนี่ยไม่มีชีพจรแล้วนะคะก็ได้นำร่างออกมาจากตัวรถแล้วคนแถวนั้นนะคะที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเห็นร่างของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าเป็นคนในพื้นที่ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วแต่เกิดเหตุซะก่อนไม่มีรถคู่กรณีด้วยนะคะอันนี้ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วงน่าจะเป็นช่วงการเดินทางกลับบ้านนะคะตอนนี้ซากรถเนี่ยก็เอานำไปไว้ที่สภ.หนองแคเป็นที่เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแหละสำหรับจุดนี้นี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะยังไงในเรื่องของการเดินทางแต่ละพื้นที่อันนี้ต้องบอกไว้จริงๆว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกนะคะฝนตกถนนเปียกลื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันตกยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มนะแบบปะแปะปะแปะแบบไม่ได้ตกหนักอ่ะมันจะยิ่งทำให้ถนนลื่นมันแค่แบบ เคลือบเคลือบผิวนะคะแล้วยิ่งถ้าตรงไหนมีฝุ่นเยอะๆนี่มันก็จะยิ่งลื่นเข้าไปใหญ่ในเรื่องของการเดินทางต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในรถไม่ว่าจะเป็นใบปัดน้ำฝนตัวเบรกอะไรเงี้ยต้องตรวจสอบเช็คสภาพก่อนการเดินทางนะคะเบรกใครไม่ดีเนี่ยไปทำใหม่เลยนะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเราต้องเบรกให้มั่นใจเบรกแล้วหยุดนะคะเบรกได้ระยะนะส่วนใบปัดน้ำฝนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ก่อนหน้านี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วดิฉันเล่าให้ฟังเรื่องของใบปัดน้ำฝนนะว่าแต่ละประเภทแต่ละชนิดมันก็จะเหมาะกับรถบางประเภทบางชนิดด้วยก็อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนถ้าแบบมันไม่ไหวแล้วว่าเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตปัดไปก็ไม่สะอาดมองไม่ชัดก็ต้องเปลี่ยนนะคะอย่าไปฝืนทนใช้อย่าไปเสียดายมันเปลี่ยนไปเลยเพื่อความปลอดภัยนะคะมีทักทายเพิ่มเติมมาทางหน้า YouTube ด้วยนะคะคุณพระเคอินสวัสดีค่ะใช้ไทยช่วยไทย Plus หรือยังคะใช้แล้ว มีการขิงด้วยนะคะใช้แล้วค่ะใช้ช่วยไทย Plus ไปแบบคือตอนแรกอ่ะดิฉันกะว่าจะไปสำรวจนะเขาเรียกว่าไปดูบรรยากาศว่าวันแรกของการใช้ไทยช่วยไทย Plus 60-40เป็นอย่างไรปรากฏว่าไปถึงตลาดวันนั้นก็ไปเป็นพื้นที่ตลาดแห่งหนึ่งตลาดคุณนายถ้าใครเคยได้ยินชื่อนะคะลองไปเสิร์ชหาดูคนเยอะมากเดี๋ยวก็ไปเดินดูสถานการณ์นะดูตลาดนี่แหละแล้วปรากฏว่าเท่าที่ดูแทบทุกร้านเข้าร่วมโครงการทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ผู้คนที่ไปในตลาดเนี่ยก็จับจ่ายใช้สอยผ่านแอปเป๋าตังค์ผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะซึ่งมันดีจริงๆนะเข้าของมันแบบถูกลงเกินครึ่งแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากซื้ออยากรับประทานไอ้นั่นไอ้โน่นไอ้นี่นะคะอยากซื้อของอันนี้ไปเพื่อจะไปใช้ในครัวเรือนแล้วมันรู้สึกว่าประหยัดขึ้นนะเราก็สามารถใช้ได้เยอะขึ้นนะอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญจำเป็นสำหรับครัวเรือนเราก็ซื้อไปตุนไว้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันนะในการไปใช้ตรงนี้นะคะแต่ก็มีบางร้านที่เขาไม่เข้าร่วมนะคะก็ไปถามเขาเหมือนกันแหละเป็นร้านคุณตาคุณยายแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาทำไม่เป็นนะคะเขาเป็นคนขายก็จริงแต่เข้าระบบไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงนะไม่มีใครสอนก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เป็น1เคสนะคะที่ได้ลองไปสอบถามเพิ่มเติมก็เนี่ยแหละค่ะมันก็จะมีหลากหลายเนาะสำหรับเรื่องของบัตรลงทะเบียนนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช่ค่ะพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะวันแรกเลยของการลงทะเบียนอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าคนที่มีรายชื่อนะคะใครที่ถือบัตรอยู่แล้วกันนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจำนวน13,180,000คนเนี่ยก็จะต้องมีการเข้าไปยืนยันตัวตนนะคะใครที่มีบัตรอยู่แล้วนะคะคนที่มีบัตรเดิมนะในวันลงทะเบียนเนี่ยต้องไปยืนยันตัวตนนะคะอย่าลืมนะไม่ใช่ว่ามีบัตรแล้วโอ้ฉันได้ใช้สิทธิ์ไม่ใช่ต้องไปยืนยันตัวตนก่อนนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองด้วยข้อมูลใหม่แล้วคนที่มีบัตรอยู่เดิมไม่ใช่ว่าทั้งหมดเนี่ย13ล้านกว่าคนตรงนี้จะได้สิทธิ์ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขามีกระบวนการคัดกรองใหม่นะอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีเรื่องของเกณฑ์นะเกณฑ์ใหม่ที่เขาจะเอามาใช้นะคะว่าใครควรจะอยู่ในสิทธินี้หรือว่าใครควรถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะอย่างที่เล่าไปทั้งคนที่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานอย่างเต็มตัวก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกนะคะผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้เขาก็ตัดออกนะและอะไรอีกล่ะผู้มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ออกเช่นกันผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีนะคะอันนี้เขาบอกว่ามันสะท้อนว่ามีทรัพย์สินเพียงพอในการดำรงชีวิตแล้วก็ไปซื้อประกันชีวิตได้นะคะเพื่อที่ไปสะสมทรัพย์หรือว่าไปลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มที่อยู่ในเป้าหมายเขาก็จะตัดสิทธิ์ออกแล้วก็กลุ่มที่5 คือบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสที่ถูกบุคคลอื่นนำชื่อไปใช้เป็นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นผู้ที่มีบุตรนำชื่อไปหักค่าอุปการะเลี้ยงดู 30,000 บาทตรงนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกไปอันนี้คือ5กลุ่มใหม่นะคะที่นอกเหนือจากกลุ่มเดิมที่เป็นกลุ่มนักบวชข้าราชการผู้ต้องขังอะไรแบบเนี้ยนะที่จะเขาจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะคะก็ถือว่าพรุ่งนี้วันแรกนะวันแรกที่จะลงทะเบียนจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นะคะอย่างที่คุณพักคีอินบอกใช่เลยนะคะแต่ว่าใครมีบัตรแล้วอย่านิ่งนอนใจยังไงก็ต้องไปยืนยันตัวตนนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของเราบางคนตรวจสอบแล้วอาจจะผ่านการคัดกรองข้อมูลใหม่อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะหรืออาจจะได้สิทธิ์ก็สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ช่องทางที่เรียกว่าเป็นช่องทางการยืนยันสิทธิ์เป็นช่องทางใดบ้างนะคะก็คือเข้าไปยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th ค่ะอันนี้เว็บไซต์นี้ก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้นะพิมพ์ไปว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะหรือยืนยันสิทธิ์ผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางก็คือสาขาของสถาบันการเงินของรัฐ5แห่งด้วยกันนั่นก็คือทางธนาคารธ.ก.ส.นะคะธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารธ.อ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลามค่ะอันนี้ก็เริ่มได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นะคะขอบคุณด้วยที่คุณพักคีอินถามเพิ่มเติมมาอีกทีหนึ่งนะก็เลยได้ย้ำเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณพักคีอินบอกเมื่อวานไปตลาดรังสิตคนใช้เยอะนะคะร้านค้าขายดีส่วนตัวใช้ไป333บาทพอดีเลยเหรอคะเลขสวยเลยนะตอง3นะคะครบวันถ้าใช้แบบนี้นะเดือนไม่ถึงเดือนนะคุณพักคีอิน5วันหมดเลยนะไม่เป็นไรเราใช้กับสิ่งของที่จำเป็นจะใช้กี่วันก็ได้ก็คำนวณให้ดีนะคะเติมเงินให้เรียบร้อยก่อนนะในแอปเป๋าตังใน G-Wallet ของเราหลังจากนั้นก็ไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เช็คได้นะคุณไปเช็คไล่ดูได้ว่าคุณไปจ่ายค่าอะไรไว้บ้างนะคะใครมีประสบการณ์การใช้ซื้ออะไรกันบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยอยากเป็นคุณป้าข้างบ้านอีกแล้วอยากรู้ว่าเขาไปใช้อะไรกันส่วนตัวดิฉันซื้อของกินเป็นหลักเห็นหุ่นอย่างนี้เถอะชอบรับประทานนะคะอะระหว่างนี้นะระหว่างที่รอให้คุณผู้ฟังมาเล่าให้ฟังว่าไปซื้ออะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็ขออนุญาตมาดูเพิ่มเติมนะคะในข้อมูลต่างๆสำหรับช่วงค่ำวันนี้นะอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของของหายแล้วก็มีแจ้งไว้แล้วก็ยังตามไม่เจอนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปช่วงตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะที่กระเป๋าใบนี้เนี่ยหายไปเขาบอกว่ามันเป็นกระเป๋านะกระเป๋าเป้ที่ใส่กล้องนะคะเป็นกระเป๋าที่เขาใส่อุปกรณ์ในการทำงานนี่แหละนะคะเรายังตามหากันอยู่นะเรื่องของกระเป๋านะคะเป็นเป้สีดำของคุณอนุพงษ์ที่แจ้งเรามานะคะมันหล่นหายนะคะแล้วข้างในเนี่ยก็มีกล้องถ่ายรูปโซนี่มีเลนนะคะมีเลนอยู่ 4-5 ตัวนะคะเป็นอุปกรณ์ในการทำงานของคุณอนุพงษ์เนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วปรากฏว่ามันหล่นหายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแถวแถวตรงบริเวณเส้นทางที่เขาใช้ผ่านเนี่ยก็คือถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะช่วงแยกตัดกับเกษตรนวมินทร์นะคะจนถึงช่วงซอยรามคำแหง21นี่คือเส้นทางที่คุณอนุพงษ์เขาขี่ผ่านนะแล้วกระเป๋าเป้เนี่ยไม่รู้มันหลุดหล่นไปตั้งแต่ตอนไหนนะคะก็มีการแจ้งความนะกับทางสน.โชคชัยไว้นะคะเพิ่มเติมไปเรียบร้อยแล้วถ้าเผื่อใครผ่านในเส้นทางเหล่านี้แล้วเก็บไว้นะคะเก็บได้แล้วก็จะนำไปแจ้งเจ้าหน้าที่ต่อนี่คือสามารถไปแจ้งที่สน.โชคชัยได้เลยนะคะหรือว่าแจ้งประสานมาจสร.ก็ได้นะเจ้าของยังตามหาอยู่เนื่องจากมันเป็นของที่ใช้ในการทำงานประกอบอาชีพอะไม่รู้มันหล่นมันหลุด ลงไปตอนไหนนะคะเป็นเป้สีดำนะคะข้างในก็จะมีกล้องนะกล้องโซนี่1ตัวแล้วก็เลนส์กล้องอีก 4-5 ตัวนะคะฝากด้วยแล้วกันใครเก็บได้ยังไงหรือช่วยเก็บไว้แล้วไม่รู้จะไปตามหาเจ้าของที่ไหนนะคะประสานแจ้งมาจสร.ก็ได้นะขอบคุณล่วงหน้าเลยสำหรับเคสนี้นะคะที่ได้มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกับเรามานะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจเป็นอุปกรณ์ในการทำมาหากินนะคะมันสะเทือนขี่แล้วไม่รู้มันสะเทือนแล้วมันหล่นไปได้ยังไงนะฝากด้วยแล้วกันในเส้นทางที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะถนนประดิษฐ์มนุธรรมแยกตัดกับเกษตรนวมินทร์แล้วก็ช่วงแถวแถวรามคำแหง21นะคะราม21ในพื้นที่ประมาณนี้เนี่ยแหละนะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อนะคะ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
11: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาติดตามกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ไปอ่านคอมเมนต์นะคุณพัคกี้อินบอกว่าไปใช้นะคะไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าไปได้เสื้อกางเกงแล้วก็ลูกชิ้นปลาเยาวราชนะคะแล้วก็ผักอีกเล็กน้อยคึกคักสนุกสนานค่ะเกือบทุกร้านตลาดรังสิตนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคุณประพีทักทายมาสวัสดีค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ที่พื้นที่ตรงไหนนะคุณประพีบางขุนนนท์มีฝนตกมาหน่อยนึงนะคะตกหน่อยนึงแล้วก็หยุดแล้วเหรออืมค่ะนะคะพื้นที่ตรงนั้นหยุดไปแล้วนะแล้วบอกว่าอยากฟังเรื่องเล่าในอดีตวันนี้เล่าไปแล้วไม่ได้ฟังละสิเรื่องสถานีรถไฟนะคะในเส้นทางรถไฟสายมรณะสถานีนิเทศเนี่ยเห็นไหมพลาดนะคะไม่ได้ติดตามตลอดวันนี้ดิฉันเล่าไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวในอดีตนะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแต่ช่วงเวลานี้เราไปติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างดีกว่าดีไหมหลังจากที่มีข่าวคราวในประเทศเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปแล้วมาดูในพื้นที่ต่างประเทศกันบ้างว่าเขามีอะไรเกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ก็มีข่าวนะคะเรื่องของโดรนอิหร่านเนี่ยที่โจมตีอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานคูเวตค่ะซึ่งตัวอาคารผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานนานาชาติของคูเวตเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็เกิดเพลิงไหม้หลังตกเป็นเป้าโจมตีจากโดรนของอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บค่ะโดยทางอิหร่านเนี่ยอ้างบอกว่าโจมตีเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของตนก่อนหน้านี้โดยทางกระทรวงกลาโหมคูเวตนะคะได้มีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บค่ะโดยทางอิหร่านเนี่ยอ้างบอกว่าโจมตีเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของตนก่อนหน้านี้

างบินไปยังสนามบินอื่นเพื่อความปลอดภัยก่อนที่สายการบินแห่งชาติคูเวตแอร์เวย์สจะเริ่มทยอยกลับมาให้บริการได้บางส่วนหลังจากที่มีการประเมินความปลอดภัยนอกจากท่าอากาศยานแล้วนะคะการโจมตีทางอากาศในระลอกนี้ยังสร้างความเสียหายต่ออาคารที่ตั้งของคณะผู้แทนทางการทูตหลายแห่งในกรุงคูเวตซิตี้อีกด้วยนะคะกระทรวงการต่างประเทศคูเวตค่ะออกแถลงการประณามการกระทำของอิหร่านอย่างรุนแรงชี้ว่าเป็นความก้าวร้าวที่ป่าเถื่อนละเมิดอธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำว่าคูเวตขอสงวนสิทธิ์ทุกประการในการตอบโต้เพื่อปกป้องดินแดนและประชาชนของตนค่ะด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐเปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐและพันธมิตรสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนโจมตีส่วนใหญ่ของอิหร่านไว้ได้โดยระบุว่าขีปนาวุธที่ยิงมายังคูเวต2ลูกเกิดขัดข้องและตกลงกลางทางแต่เศษซากและโดรนบางส่วนหลุดรอดไปสร้างความเสียหายให้แก่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขณะที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ออกแถลงการอ้างว่าการโจมตีคูเวตครั้งนี้เป็นการตอบโต้หลังจากที่กองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีสถานีควบคุมโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสก่อนหน้านี้และการที่สหรัฐยังคงบังคับใช้มาตรการการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนอกจากคูเวตแล้ว IRGC ยังอ้างว่าสามารถโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐที่ประจำการในบาเรนโดยมีรายงานเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นทั่วบาเรนในช่วงเช้ามืดวันนี้กระทรวงมหาดไทยของบาเรนเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบและเข้าหลบภัยในสถานที่ปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดอย่างไรก็ดีค่ะก็ได้มีการแถลงยืนยันนะคะว่ามีขีปนาวุธแล้วก็โดรนของอิหร่านเนี่ยถูกยิงสกัดหรือว่าเกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถไปถึงเป้าหมายในบาเรนได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้นะคะโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยยิงเข้าไปในพื้นที่พลเรือนแบบนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นการอ้างว่าตอบโต้สหรัฐก็ตามนะคะเอาพอพูดถึงสหรัฐอันนี้เราต้องไปติดตามในเรื่องของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีข่าวออกมาว่าเขายกหูต่อสายโทรต่อว่าเนทันยาฮูนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับนะคะบอกว่าใช้คำพูดรุนแรงระหว่างโทรศัพท์พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเมื่อวันจันทร์ก็คือวันที่1มิถุนายน2569เพื่อพยายามยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนค่ะและรักษาการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านไว้ในการให้สัมภาษณ์กับพอดแคสต์นะคะของ New York Post ซึ่งออกอากาศในวันพุธก็คือวันนี้นะคะประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับว่าเขารู้สึกไม่สบายใจที่อิสราเอลยังมีปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนแล้วก็ใช้คำพูดรุนแรงนะคะนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเขาตอบว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูว่าเป็นบ้าเพราะการที่อิสราเอลค่ะต่อสู้กับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนกำลังขัดขวางการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านค่ะโดยทางประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็ได้กล่าวว่ารู้สึกรำคาญนิดหน่อยทั้งยังมีการปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนแล้วก็เมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็บอกกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูว่าต้องหยุดเรื่องนี้ได้แล้วนะคะการโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์เกิดขึ้นหลังจากอิหร่านแจ้งระงับการเจรจากับสหรัฐและเพิ่มข้อจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเพราะอิสราเอลขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโจมตีกรุงเบรุตค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าเขาชอบนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูมากแล้วปฏิเสธความเห็นที่ว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลหลอกให้เขาโจมตีอิหร่านยืนยันว่าเป็นผู้ที่ตัดสินใจด้วยตนเองเพราะอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งหากไม่ตัดสินใจเช่นนั้นตอนนี้ก็คงไม่มีอิสราเอลแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะนายทรัมป์เนี่ยก็ยังอ้างนะคะว่าเขาก็มีการพูดคุยกับตัวแทนของฮิซบอลเลาะห์ในวันจันทร์ด้วย

0: ซึ่งทั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และอิสราเอลตกลงที่จะหยุดยิงและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากการบุกโจมตีกรุงเบรุตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีการสู้รบในเลบานอนตอนใต้และการโจมตีด้วยโดรนของฮิซบอลเลาะห์ต่ออิสราเอลเริ่มลดลงแล้วนะคะประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์บอกว่าการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซอาจถูกปิดกั้นตลอดช่วงฤดูร้อนเนื่องจากความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านยังคงไม่ชัดเจนนะคะส่วนสหรัฐยังปิดล้อมสกัดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านต่อไปจนถึงวันหยุดวันแรงงานในวันที่7กันยายนแต่เขาก็ยังคาดหวังนะคะว่าจะสามารถได้ข้อสรุปก่อนที่จะถึงเดือนกันยายนค่ะเพราะเรื่องนี้จะคลี่คลายไปเองอย่างรวดเร็วค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องติดตามก็มีการยอมรับแล้วค่ะว่าต่อว่าเนทันยาฮูนะคะเรื่องของการไม่หยุดโจมตีเลบานอนเนี่ยมันเลยไปกระทบกับการเจรจากับอิหร่านก็เลยยังคาราคาซังอิรุงตุงนางอยู่แบบนี้นะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะในเรื่องนี้นะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วมีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ใกล้ๆบ้านเรานะอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ต้องบอกเลยว่าทางฮุนเซนนะคะทางสำนักข่าวนะคะ MRG Online เขาก็ได้มีการโพสต์บอกว่าฮุนเซนประธานวุฒิสภาแล้วก็รักษาการประชุมแห่งชาติแห่งรัฐของกัมพูชาได้ออกคำเตือนอย่างดุดันค่ะต่อบุคคลที่เขาระบุว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงว่าไม่ให้พยายามโค่นล้มรัฐบาลที่นำโดยพรรคประชาชนกัมพูชาค่ะในระหว่างการเยี่ยมชมอาคารที่ทำการแห่งใหม่นะคะของกรมสรรพากรฮุนเซนประธานพรรค CPP ก็ได้กล่าวว่าแม้ว่านายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตหรือสมาชิกในตระกูลฮุนจะไม่ได้เป็นผู้นำประเทศอีกต่อไปแล้วถึงกระนั้นก็ยังไม่ใช่ตาของกลุ่มตระกูลสมนะคะ เป็นฮุนเซนเนี่ยอ้างถึงสมรังสีนะคะอดีตผู้นำฝ่ายค้านที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศค่ะอดีตผู้นำเขมรก็ยังกล่าวอีกว่าผู้นำในอนาคตของกัมพูชาก็จะยังคงมาจากพรรค CPP ต่อไปนะคะเขาบอกว่าหากพวกคุณกำลังพยายามโค่นล้มตระกูลฮุนผมก็บอกพวกคุณไปแล้วว่าใครก็ตามที่พยายามโค่นล้มรัฐบาลจะถูกจัดการส่วนผู้ที่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างสันติโดยไม่พยายามโค่นล้มรัฐบาลหรือละเมิดรัฐธรรมนูญสิทธิของพวกเขาก็จะได้รับการเคารพไม่มีอะไรที่จะต่อต้านพวกเขาแต่พวกคุณยังคงพูดถึงการโค่นล้มตระกูลฮุนดังนั้นผมขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าถ้าตระกูลฮุนไม่ได้นำแล้วประเทศนะคะก็ยังจะไม่ใช่ของตระกูลสมมีเพียงแต่เหล่าเทวดานะคะก็คือสมาชิกพรรค CPP แล้วก็ลูกหลานของพวกเขาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ปกครองประเทศนี้อันนี้ฮุนเซนเป็นคนกล่าวนะคะดิฉันไม่ได้กล่าวนะก็ยังมีการเน้นย้ำนะคะฮุนเซนย้ำบอกว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยแม้ว่าฮุนมาเน็ตจะไม่สามารถนำประเทศได้อีกต่อไปหรือว่าตระกูลฮุนเนี่ยไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วนะคะผู้นำประเทศก็ยังคงจะต้องมาจากพรรคประชาชนกัมพูชามากกว่าที่จะมาจากฝ่ายค้านค่ะเขาบอกว่าเขาเสริมในเรื่องของฐานะประธานวุฒิสภาแล้วก็ประธานพรรคประชาชนกัมพูชานะคะเขาไม่ลังเลที่จะปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรงใดๆก็ตามที่พยายามโค่นล้มรัฐบาลนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางฮุนเซนได้มีการพูดไว้นะคะซึ่งความเห็นของฮุนเซนเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีบุคคลบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ต่างประเทศได้แสดงเจตนาที่จะโจมตีตระกูลฮุนของเขาค่ะอันนี้ตกลงเป็นประเทศฮุนหรือเปล่าทำไมเหมือนกับผูกขาดโดยตระกูลใดตระกูลหนึ่งนะนี่ก็เลยเก็บมาเล่าให้ฟังสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจปิดท้ายนะคะในช่วงนี้นะคะตอนนี้เห็นบอกว่ามีการตั้งข้อหานักวิทยาศาสตร์ที่ลักลอบนำไวรัสฝีดาษลิงเข้าสหรัฐด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐนะคะได้มีการระบุเมื่อวานนี้นะคะก็คือวันอังคารที่2มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะว่ามีนักวิทยาศาสตร์2คน จากห้องปฏิบัติการของรัฐบาลสหรัฐนะคะถูกตั้งข้อหาลักลอบนำขวดบรรจุไวรัสเอ็มพ็อกซ์นะคะหรือว่าฝีดาดลิงเนี่ยค่ะที่ถูกทำให้หมดสภาพแล้วจากแอฟริกาเข้าสู่สหรัฐแล้วก็โกหกเกี่ยวกับเรื่องนี้ระหว่างการสอบสวนที่สนามบินในรัฐมิชิแกนค่ะคำฟ้องทางอาญาถูกเปิดเผยที่ศาลรัฐบาลกลางในดีทรอยต์นะคะโดยตั้งข้อหาแก่นายวินเซนต์มูนสเตอร์ค่ะหัวหน้าแผนกนิเวศวิทยาไวรัสที่ห้องปฏิบัติการร็อกสกี้เมาท์นะคะร็อกสกี้เมาท์เทนที่รัฐมอนทานาค่ะแล้วก็โคลครีค่ะผู้ทำงานร่วมกับเขานะคะก็ถูกจับกุมที่สนามบินดีทรอยต์ในช่วงเมื่อเดือนมกราคมนะคะหลังจากที่บินมาจากปารีสค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ใช้เวลานะคะในรัฐคองโกที่มีการระบาดของฝีดาดลิงซึ่งเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตมากกว่า 2,000 รายในคองโกค่ะที่เป็นภูมิภาคต้องถือว่า อยู่ในแอฟริกาตอนกลางแล้วก็เป็นภูมิภาคที่กว้างใหญ่นะคะแม้ว่าการระบาดจะถูกประกาศว่าสิ้นสุดลงเมื่อเมษายนแล้วก็ตามแต่ทางสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐนะคะหรือว่า FBI ได้ระบุในเอกสารที่ยื่นต่อศาลว่ามูนสเตอร์เนี่ยปฏิเสธอย่างหนักแน่นนะคะว่าไม่ได้เดินทางกลับสหรัฐพร้อมกับวัสดุหรือว่าตัวอย่างทางชีวภาพนะคะที่ได้นำเข้ามาโดยการทดสอบภายหลังก็ได้มีการเปิดเผยว่านายมูนสเตอร์แล้วก็ควีนเนี่ยค่ะเดินทางมาพร้อมกับขวดบรรจุเชื้อฝีดาดลิงที่ถูกทำให้หมดสภาพแล้วแต่พวกเขาไม่ได้แจ้งหรือว่าขออนุญาตตามที่จำเป็นค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็สถาบันสุขภาพแห่งชาติกำลังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากการสอบสวนยังดำเนินอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของบุคลากรเราจึงไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้มากนักในขณะนี้ค่ะสถาบันสุขภาพแห่งชาติซึ่งกำกับดูแลห้องปฏิบัติการดังกล่าวระบุนะคะทาง FBI ก็มีการระบุในเอกสารที่รัฐบาลยื่นต่อศาลไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลที่มูนสเตอร์และควีนเนี่ยต้องการนำไวรัสฝีดาดลิงเนี่ยนะคะที่ถูกทำให้หมดสภาพแล้วไปยังห้องปฏิบัติการของพวกเขาแต่พวกเขาเป็นนักไวรัสวิทยาที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอย่างกว้างขวางนายมูนสเตอร์บอกกับเจ้าหน้าที่สอบสวนที่สนามบินในเขตดีทรอยต์ว่าเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดอยู่ในแล็ปท็อปของเขาแต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ผมทำแบบนี้อยู่ตลอดนะFBI ก็อ้างคำพูดของเขาเช่นนั้นเป็นที่เชื่อได้ว่าคำกล่าวของเขาเนี่ยเกี่ยวกับการครอบครองเอกสารที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรนั้นเป็นเท็จนะคะเรียกว่าเป็นเท็จอย่างร้ายแรงค่ะ FBI ระบุนะคะซึ่งอาการที่พบบ่อยที่สุดของฝีดาดลิงตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกก็คือมีผื่นขึ้นนะคะแล้วก็มีไข้แล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการป่วยร้ายแรงได้แต่คนส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติค่ะนะคะโดยโรคนี้ที่เรารู้จักกันในชื่อเดิมว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ยถูกค้นพบครั้งแรกนะคะในปี1958ระหว่างการระบาดของโรคที่มีลักษณะคล้ายฝีดาดในลิงจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะก็เริ่มว่าพบว่าการป่วยแบบนี้เนี่ยมีเกิดขึ้นนะคะในแถบแอฟริกาที่เป็นคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ติดเชื้อค่ะแล้วก็ในปี2022ก็มีการยืนยันนะคะเป็นครั้งแรกว่าไวรัสเนี่ยแพร่กระจายผ่านทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เกิดการระบาดในกว่า70ประเทศก่อนหน้านี้นะคะซึ่งไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน70ประเทศเลยนะฟังแล้วก็น่ากลัวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาอัปเดตให้คุณได้ทราบกันในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้แล้วค่ะหมดเวลาของดิฉันแล้วนะแต่ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวเราไปปิดท้ายปลายชั่วโมงในเรื่องของสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สำหรับอุบัติเหตุประจำวันพุธที่3มิถุนายน2569ที่จสร้อยได้รับแจ้งมามีทั้งหมด28รายนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงแก่ชีวิต3รายด้วยกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1รายและในพื้นที่ต่างจังหวัดอีก2รายค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ดิฉันหาญุตราลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้หลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

ดอกไม้ที่นำมาประดิษฐ์ประดอยร้อยเป็นตะข่ายบ้างเป็นอุบะมาลัยบ้างแขวนบูชาที่พระทวารและประตูวังนี้คือส่วนหนึ่งของการสมโภชเครื่องราชูปโภคซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพนักงานรักษาพระราชฐานชั้นในมาแต่โบราณเมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่านานาประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองถือว่าวันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัยควรมีการนักขัตฤกษ์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลสมโภชพระมหาเสวตฉัตรเป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลครั้งนั้นวันบรมราชาภิเษกตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานเคยสมโภชเครื่องสิริราชูปโภคในเดือน6พระราชดำริใหม่จึงสอดคล้องกับธรรมเนียมแต่เดิมสมัยรัชกาลที่5วันบรมราชาภิเษกตรงกับเดือน12แต่พระราชพิธีฉัตรมงคลในระยะแรกยังคงทำในเดือน6ตามธรรมเนียมเดิมจนถึงพุทธศักราช2417เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแล้วจึงเปลี่ยนไปทำในเดือน12และมีธรรมเนียมใหม่สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรและทรงพระราชดำริให้รวมการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนติดต่อกันในพระราชพิธีนี้เรียกว่าพระราชกุศลทักษิณานุประทานและพระราชพิธีฉัตรมงคลแต่ในสมัยรัชกาลที่8เรียกว่าพระราชกุศลทักษิณานุประทานและพระราชพิธีรัชมงคลเนื่องจากยังไม่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีฉัตรมงคลดังนี้พระราชพิธีวันแรกวันที่3พฤษภาคมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานทรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยวันต่อมาเวลาบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดและเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชพิธีในวันที่3ตรงกับวันที่5พฤษภาคมเวลาเช้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และรับพระราชทานฉันหลังจากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์แล้วเริ่มการเวียนเทียนสมโภชเสร็จแล้วทรงพระสุหร่ายนพประดนมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พระแสงสำคัญและพระราชรัญจกรประจำรัชกาลเวลาบ่ายเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าณปราสาทพระเทพบิดร

พืชพันธัญญาหารซึ่งมีอยู่อุดมสมบูรณ์ทุกฤดูกาลบนผืนแผ่นดินไทยนอกจากเป็นผลิตผลจากน้ำพักน้ำแรงและความภาคเพียรของเกษตรกรแล้วนับแต่โบราณมาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทนุบำรุงทั้งด้วยการจัดหาที่ทำกินแหล่งน้ำสร้างเสริมขวัญกำลังใจด้วยการประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปีเช่นเมื่อจะเริ่มฤดูการเพาะปลูกในเดือน6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแรกนาซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์เรียกว่าพระราชพิธีไพศาขจรดพระนางครรภ์หรือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์มีเจ้าพระยาพลเทพเกษตราธิบดีเป็นผู้แทนพระองค์ไปทำพิธีแรกนาเรียกว่าพญาแรกนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มพิธีสงฆ์เรียกว่าพืชมงคลได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการเจริญพระพุทธมนต์ทรงตั้งสัตยาธิษฐานตั้งพระราชฤทัยบำรุงให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้าการพระราชพิธีพืชมงคลและการจรดพระนางครรภ์นี้ได้เป็นแบบแผนสำหรับปฏิบัติสืบมาในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7มีหมายกำหนดการเรียกพระราชพิธีนี้รวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพระราชพิธีนี้บ้างเช่นเรียกว่าพระราชพิธีแรกนาขวัญผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่พระที่นั่งอภิเษกดุสิตต่อมาทำที่ศาลาสาไทยสมาคมส่วนการแรกนาทำที่ทุ่งพญาไทและในปี2483ได้ยกเลิกการแรกนาและเปลี่ยนจากพระราชพิธีพืชมงคลเป็นรัฐพิธีพืชมงคลรัฐพิธีพืชมงคลในสมัยรัชกาลที่8นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประสงค์เจริญพระพุทธมนต์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นข่าวแรกในรัชกาลปัจจุบันระยะแรกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีพืชมงคลตามแบบเดิมจนถึงพุทธศักราช2503จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเพื่อรักษาประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่เกษตรกรรวมเรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเช่นแต่ก่อนพระราชพิธีวันแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลพระมหาราชครูอ่านประกาศพระราชพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ทำหน้าที่พญาแรกนาและเทพีวันที่สองเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญณพระพราท้องสนามหลวงเมื่อพญาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหว่านแล้วเสร็จพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำหญ้าพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหว่านในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานจากแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลภาพที่ราษฎรพากันไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในแต่ละปีเพื่อนำไปใส่ในไร่นาของตนจึงเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งว่าพระราชพิธีนี้ยังคงมีความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรไปนานเท่านาน

ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ที่มาของการวิสาขบูชาในหนังสือพระราชพิธี12เดือนทรงอ้างพระอัตถกถาจารย์เจ้ากำหนดไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ประสูติและตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและเสด็จปรินิพพานในวันพระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขะวันกำหนดฤกษ์จึงเป็นวันนักขัตฤกษ์ซึ่งชนทั้งปวงผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้กระทำบูชาพระรัตนตรัยเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าทรงพระราชวินิจฉัยว่าตั้งแต่พระพุทธศาสนาได้มาประดิษฐานในแผ่นดินสยามแล้วคนทั้งปวงได้ทำการบูชานั้นมาแต่เดิมหรือไม่ได้ทำก็ไม่ปรากฏในที่แห่งใดมีเพียงความอ้างถึงในวรรณคดีเรื่องตำรับนางนพมาศหรือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์และทรงตั้งข้อสังเกตว่าในกรุงเก่าไม่มีหลักฐานปรากฏในที่ใดว่ามีการวิสาขบูชาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพิธีวิสาขบูชาเช่นที่เคยมีมาแต่โบราณทรงพระราชดำริว่าเป็นการพระราชกุศลที่จะได้อานิสงส์มากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการรักษาอุโบสถศีลถวายบิณฑบาตปล่อยสัตว์มีพระธรรมเทศนาในพระอารามในตอนค่ำให้บูชาพระรัตนตรัยด้วยเครื่องบูชาประทีปโคมตั้งโคมแกวนและร้อยดอกไม้มาแกวนเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งในสมัยรัชกาลที่4โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทำโคมตราตำแหน่งมาตั้งหรือแขวนตามศาลารายและพระระเบียงส่วนของหลวงใช้ตราหลวงแขวนที่ประตูพระอุโบสถทุกแห่งในรัชกาลปัจจุบันการแขวนโคมวิสาขบูชาเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ยังคงมีสืบมาและยังมีราชประเพณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดไว้ตามพระราชดำริที่เริ่มมีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการพระราชทานพัดยศตามชั้นปริญญาแก่ภิกษุสามเณรที่สอบพระปริยัติธรรมได้6ประโยค9ประโยคเรียกว่าการตั้งปริญญาในวันขึ้น14ค่ำเดือน6ก่อนพิธีวิสาขบูชา1วันทรงประเคนผ้าไตรพัดยศตามชั้นปริญญาแก่พระภิกษุสามเณรตามลำดับประโยคแล้วพระราชทานเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กซึ่งราชบัณฑิตยสถานจัดประกวดตามพระราชดำริมาแต่สมัยรัชกาลที่7เช่นกันการพระราชพิธีในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เวลาค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสวดบูชาพระรัตนตรัยทรงเดินเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ3รอบแล้วเสด็จขึ้นสู่พระอุโบสถทรงโปรยดอกไม้ที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือพระราชาคณะถวายศีลและพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสด็จพระราชดำเนินกลับการพระราชกุศลวิสาขบูชานี้บางปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณปูชนียสถานสำคัญเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเป็นต้น

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจสร้อยค่ะวันนี้วันที่4มิถุนายน2569แล้วนะคะมาอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีของคุณบ๊วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดนะคะตอนนี้อยู่กับคุณยอดนะคะวันนี้ยังมีฝนอยู่เล็กน้อยหลายพื้นที่นะคะลาดกระบังหนองจอกเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือนะคะฝนสูงสุดอยู่ที่นี่แหละที่คลองเตยนะคะสำหรับสถานการณ์ชายแดนนะคะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะก็เปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมานะคะเรียนบอกว่าเรายังยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีความเคารพซึ่งกันและกันการปฏิบัติตามบรรทัดกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ทุกถ้อยแถลงหรือทุกข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อและสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะว่าไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็อาจจะส่งผลให้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างกันเนี่ยลดลงนะคะสิ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากกว่าก็คือการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันไว้โดยเฉพาะการลดระดับความตึงเครียดการหลีกเลี่ยงการยั่วยุการงดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมการป้องกันความเข้าใจผิดการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันนะคะเรายังคงพร้อมใช้กลไกทวิภาคีกลไกทางการทูตและช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อหารืออย่างสร้างสรรค์แก้ไขประเด็นต่างๆบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงกฎหมายระหว่างประเทศและความเคารพซึ่งกันและกันขณะเดียวกันประเทศไทยจะยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่โดย ดำเนินการด้วยความรอบคอบความรับผิดชอบและความชอบธรรมเมื่อทุกมาตรการเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องจากที่ว่าในโลกออนไลน์จะมีข่าวที่ทำให้ชาวโซเชียลไม่สบายใจเยอะมากนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยชาวโซเชียลก็เข้าไปชี้แจงบางทีก็กลายเป็นทะเลาะกันโดยไปมาหลายๆคนโดนบล็อกนะโดนบล็อกก็ยืนยันข้อเท็จจริงนะว่าเราไม่ได้ยั่วยุเรามีหลักฐานถูกต้องทุกอย่างก็จะได้บัญชีโซเชียลเราคืนมาแต่มันก็ทำให้ไม่สบายใจเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าทางการนะคะบ้านเราจะช้าเหลือเกินในการชี้แจงตรงเนี้ยพลเอกประภาสก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ไปชี้แจงไล่ตามเขาทุกประเด็นทุกวันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะทำให้มันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาคือจริงเราก็มีกรอบในการทำงานอยู่แล้วนะคะส่วนทางฝั่งเมียนมานะคะนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าตอนนี้ทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่ย่างกุ้งเมียนมาบอกว่าทางเมียนมาเนี่ยเปิดด่านเมียวดีสะพาน2รถขนส่งสินค้าอีกครั้งแล้วและก็ให้ใบอนุญาตนำเข้าสินค้าจากไทยด้วยเหมือนกันคือเขาปิดด่านไปตั้งแต่วันที่18สิงหาคมปีที่แล้วตอนนั้นมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยาวมาจนถึง28พฤษภาคมปีนี้ก็มาให้บริการเบื้องต้นนะคะจนล่าสุดก็มีการเผยแพร่ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบสำหรับสินค้าจากเมียนมาที่ส่งมาเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสินค้าเกษตรครับโคตรเลี้ยงสัตว์หอมใหญ่นะบางคนเรียกหอมพม่านะกระเทียมเมียนมากระเทียมลาวกระเทียมจีนหรือเนี่ยนะก็จะผ่าทางนี้นะคะส่วนสินค้าที่เขานำเข้าจากไทยก็เป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตนะคะที่เพจตำรวจไซเบอร์นะคะบช.สอท.ก็โพสต์ข้อความเตือนภัยอีกแล้วนะมีรูปแบบใหม่ๆมาทุกวันตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการเตือนภัยลงทุนขายสินค้าออนไลน์ได้ผลตอบแทนแต่ว่าอย่าเพิ่งไว้วางใจเพราะว่าตอนนี้มีคดีมิจฉาชีพที่แอบอ้างบริษัทที่มีอยู่จริงแต่เขาทำเว็บไซต์ปลอมบัญชีไลน์ปลอมเอกสารอะไรต่างๆก็ปลอมหมดเลยเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็จะหลอกให้เราเนี่ยสมัครทำงานแต่ว่าเราต้องเสียเงินนะสำคัญคืออะไรใดๆก็ตามที่ทางออนไลน์บอกให้เราโอนเงินโทรมาข่มขู่เราบอกให้เราโอนเงินวางสายไปเลยไม่จ่ายเงินนะเราทำงานเราต้องได้เงินไม่ใช่จำงานแล้วเราเสียเงินนะเขาบอกว่าเช็ค3สัญญาณเสี่ยงก่อนโอนเงินก็คือเว็บไซต์เนี่ยเพิ่งเปิดหรือจดทะเบียนไม่นานที่2ก็คือบัญชีรับโอนเปลี่ยนบ่อยๆเป็นบัญชีบุคคลหรือชื่อบริษัทไม่ตรงกับที่อ้างชื่อบริษัทอย่างนึงแต่บัญชีที่ส่งให้เรามาบอกให้เราโอนเงินเป็นชื่ออีกคนนึงไม่ใช่นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือบัญชีที่โอนผลตอบแทนคืนมาเนี่ยเปลี่ยนตลอดอันนี้เสี่ยงว่าจะโยงบัญชีม้าในคดีอื่นนะข้อที่3นี่คือกรณีที่เราเริ่มโอนไปแล้วนะและปรากฏว่ามีผลตอบแทนกลับคืนมาจริงนะแต่ว่าเปลี่ยนเลยที่ต้นทางที่โอนมาให้เราอันนี้อาจจะเป็นบัญชีม้านะคะหากสงสัยว่าเสี่ยงอย่าถามไปย้อนกลับไปในช่องทางเดิมที่คุยอยู่เพราะอาจจะเป็นคนร้ายให้ปรึกษาคนใกล้ชิดที่ไว้ใจตรวจสอบผ่านช่องทางปลอดภัยเช่นไซเบอร์เช็คแล้วก็รีบรวบรวมหลักฐานทั้งสลิปโอนเงินรายการรับคืนภาพแชทลิงก์เว็บไซต์แล้วก็โปรบัญชี LINE แจ้งตำรวจ1441ได้เลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของตำรวจซึ่งเขาประสานงานกับทางตำรวจฮ่องกงนะคะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีและบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็แถลงผลการช่วยเหลือนักศึกษาสาวชาวจีนอายุ21ปีเธอตกเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบลักพาตัวเสมือนจริงคือกลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยเขาจะบงการให้เธอจัดฉากการถูกลักพาตัวแล้วก็ไปเรียกเงินค่าไถ่จากครอบครัวจ่ายไปแล้วกว่า12ล้าน5แสนบาทนะคะกรณีนี้ทางตำรวจเนี่ยได้รับการประสานจากตำรวจฮ่องกงบอกว่านางสาวหวัง อายุ21ปีหายตัวไปหลังจากที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยครอบครัวก็กังวลว่าอาจจะเป็นเหยื่อของกระบวนการหลอกลวงคือพ่อของนางสาวหวังเนี่ยได้รับการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน WeChat จากชายไม่ทราบชื่อบอกว่าเขาเนี่ยควบคุมตัวลูกสาวไว้แล้วก็เรียกค่าถ่าย3ล้านดอลลาร์ฮ่องกงคิดเป็นเงินไทยคือประมาณ12ล้าน5แสนบาทแล้วก็ส่งภาพลูกสาวที่ถูกมัดมีร่องรอยคล้ายถูกทำร้ายร่างกายด้วยครอบครัวก็เลยเกิดความกังวลแล้วก็ไปแจ้งความตำรวจที่ฮ่องกงทางนั้นก็เลยประสานมาที่ตำรวจไทยขอความช่วยเหลือทีนี้ตำรวจไทยเนี่ยก็สืบสวนพบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนางสาวหวังเนี่ยเข้าไปขอเงินจากพ่อบอกว่าต้องใช้เป็นหลักฐานทางการเงินเพื่อที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเงินจำนวน1ล้าน4แสนดอลลาร์ฮ่องกงก็ประมาณ5ล้าน8แสนบาทช่วงระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมพอมาถึงวันที่31พฤษภาคมเธอก็เดินทางออกจากฮ่องกงมาไทยไปเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ลาดกระบังกรุงเทพทีนี้ทางตำรวจกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ก็เลยไปตรวจสอบโรงแรมที่เธอเข้าพักไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางการเดินทางหลักฐานอะไรต่างๆก็พบข้อพิรุธสำคัญที่ว่าเธอเดินทางมาเข้าพักเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครเข้าออกห้องพักเธออีกเลยแต่เธอมีการว่าจ้างรถรับจ้างเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาจัดฉากสร้างร่องรอยคล้ายถูกทำร้ายร่างกายถูกลักพาตัวแล้วเธอก็บันทึกภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยส่งให้สแกมเมอร์สแกมเมอร์ก็เอาไปเป็นเครื่องมือบอกกับพ่อว่าลูกสาวถูกกลุ่มจับตัวไว้แล้วก็เรียกค่าถ่ายนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พบว่านางสาวหวังเนี่ยย้ายที่พักไปโรงแรมอีกแห่งที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการใช้ภาพหนังสือเดินทางปลอมด้วยนะอันนี้เธอบอกว่าสแกมเมอร์ส่งมาให้เป็นภาพหนังสือเดินทางปลอมเป็นอีกชื่อหนึ่งแล้วตำรวจก็เลยไปติดตามตรวจสอบให้การช่วยเหลือนำตัวมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการต่างๆนะคะตำรวจวิเคราะห์บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยตกอยู่ภายใต้การควบคุมทางจิตวิทยาของกลุ่มวิชาชีพบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากต่างประเทศขู่ว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมบงการให้ทำอะไรหลายอย่างตัดขาดกับครอบครัวเดินทางไปยังสถานที่ที่กำหนดให้จัดฉากเสมือนถูกลักพาตัวนำภาพคลิปวิดีโอไปหลอกเรียกค่าถ่ายจากญาติอันนี้เป็นรูปแบบของการดูดที่เรียกว่าลักพาตัวเสมือนจริงในบ้านเราเนี่ยเจอเคสแบบนี้เรื่อยๆบ่อยๆแล้วผู้เสียหายก็เป็นชาวจีนเนี่ยแหละหลายคนเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็กำลังพบในหลายประเทศทั่วโลกลักษณะการควบคุมทางจิตวิทยาของกลุ่มวิชาชีพที่เอามาข่มขู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเนี่ยสแกมเมอร์ Scammer ใช้เป็นหลักอะแต่ว่าเขาจะบานปลายนำไปสู่ขั้นตอนอื่นๆอย่างไรนะแต่เนี้ยนำไปสู่การจัดฉากแต่ว่าเคสส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยมันคือการพอบอกว่าเธอมีคดีความเธอเป็นบัญชีม้าเธอต้องโอนเงินมาให้ตรวจสอบมันจะจบตรงนั้นมันไม่ได้ยาวไปจนถึงเรื่องของการลักพาตัวเราก็เรียกค่าไถ่เป็นล้านขนาดนี้นะคะอันนี้แล้วพอเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะมันจะกลายเป็นข่าวที่ออกมาว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในไทยอีกแล้วเราก็พยายามป้องกันสอดส่องดูแลช่วยกันนะคะบ้านเราเองบางทีข่าวมันออกไปแล้วนะแต่ว่ามาชี้แจงตามหลังอะคนไม่จำละคนจำตรงประโยคแรกว่าถูกลักพาตัวในประเทศไทยถูกนำตัวเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ไปสู่แก๊งสแกมเมอร์ทางฝั่งตะวันออกบ้างฝั่งตะวันตกบ้างนะก็ต้องป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะยังมีรายงานของกรมการขนส่งทางบกนะเรื่องของรถเศรษฐกิจชุมชนพูดว่ารถเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยไม่อาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกว่านี่เป็นรถพุ่มพวง รถจักรยานยนต์พ่วงข้างอันนี้น่าจะเข้าใจกว่านะคะคือตอนนี้เขาก็บอกว่าทางกรมการขนส่งทางบกก็มีการปรับปรุงมาตรการเพื่อที่จะรองรับกลุ่มรถเหล่านี้แล้วก็มีรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพแล้วก็ดำรงชีวิตแต่ว่าบางส่วนอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องนะคะกรมการขนส่งทางบกจึงปรับปรุงแนวทางก็คือถ้าเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยคุณต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถหลายๆเคสที่เราเห็นก็คือพอตีโค้งปุ๊บโหเทลงไปทั้งหมดแล้วไม่ปลอดภัยต้องดูแล้วก็ทำให้มั่นคงแข็งแรงนะเวลาการส่งตัวจะได้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะต้องมีอุปกรณ์ประกอบแล้วก็อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยผู้ร่วมใช้ทางเนี่ยสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยด้วยนะอันเนี้ยสำคัญนะคุณปลอดภัยไม่พอคุณต้องนึกถึงเพื่อนร่วมทางด้วยเขาเห็นหรือเปล่านะถ้าเขาไม่เห็นมันก็จะไม่ปลอดภัยนะต้องระมัดระวังนะคะอีกเรื่องนึงนะคะทางคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสนอให้ได้เก็บภาษีเพิ่ม 10% ถึง 12.5% สำหรับสินค้าที่นำเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกอันนี้มีประเทศไทยอยู่ในบัญชีนี้ด้วยนะเขาบอกว่าประเทศเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อควบคุมการค้าสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับสหรัฐมองว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผลและเป็นข้อจำกัดต่อการค้าของสหรัฐสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ก็เสนอให้เรียกเก็บภาษี 10% สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากแคนาดาเอกวาดอร์สหภาพยุโรปอินโดนีเซียเม็กซิโกปากีสถานอาร์เจนตินาบังคลาเทศกัมพูชาเอลซัลวาดอร์กัวเตมาลามาเลเซียไต้หวันและสหราชอาณาจักรอีก45ประเทศจะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในอัตรา 12.5% นะคะคือ USTR เขาบอกว่าการที่ประเทศคู่ค้าและสำคัญที่สุดของสหรัฐไม่สามารถจัดการกับเรื่องของสินค้าแรงงานบังคับเนี่ยก็ส่งผลให้คนงานชาวอเมริกันเนี่ยถูกบังคับให้แข่งขันในระดับโลกบนเวทีสนามงานที่ไม่มีความเท่าเทียมกันนะคะส่วนธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะคะเปิดเผยรายงานบอกว่าตอนนี้ทองคำกลายเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดในทุนสำรองของธนาคารกลางทั่วโลกในปี2568ก็คือมีจำนวนมากกว่าการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและสกุลเงินยูโรณสิ้นปี2568เนี่ยทองคำคิดเป็นสัดส่วน 27% ของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ถือครองโดยธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากระดับ 20% ในปี67แล้วก็แซงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งมีสัดส่วน 22% และเงินยูโรมีสัดส่วนอยู่ที่ 15% นะคะสัดส่วนของทองคำในทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักก็คือราคาทองคำเนี่ยแพงขึ้นเยอะมากนะโดยราคาทองคำในรูปตัวเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 60% ในปี68และ 30% ในปี67นอกจากนี้แล้วธนาคารการต่างๆก็ยังใช้ทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะคะในการที่รายงานขององค์กรสถิติการค้าเซมิคอนดักเตอร์โลกนะคะเขาคาดว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลกในปี69เนี่ยจะขยายตัวมากถึง 89.9% เมื่อเทียบรายปีแต่ระดับสูงสุดที่ 1.51 ล้านล้านดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนมาจากการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัททั่วโลกแล้วความต้องการในการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นการปรับเพิ่มประมาณการจากเดิมนะคะเขาคาดการไว้เมื่อเดือนธันวาคมปี68บอกว่าน่าจะขยายตัวที่ 26.3% สู่ระดับ 975,460 ล้านดอลลาร์แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการขยายตัวของ Data Center ที่เร่งตัวเร็วกว่าที่เคยประเมินไว้ เมื่อพิจารณาตามประเภทของผลิตภัณฑ์ความต้องการชิปหน่วยความจำซึ่งใช้ในการจัดเก็บข้อมูลคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 3.5 เท่าแต่ระดับ 83,940 ล้านดอลลาร์ขณะที่ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ลอจิกซึ่งทำหน้าที่เป็นสมองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเติบโต 37.3% คิดเป็น 411,370 ล้านดอลลาร์เมื่อพิจารณาตามภูมิภาคนะคะคาดว่าที่อเมริกาเนี่ยจะเติบโตสูงสุดก็คือจะขยายตัวมากกว่า2เท่าสู่ระดับ 542,650 ล้านดอลลาร์ตรงมากก็คือลงมาก็คือเอเชียแปซิฟิกนะคะเติบโต 87.4% คิดเป็น 823,900 ล้านดอลลาร์ส่วนยุโรปจะเติบโตที่ 58.4% สู่ระดับ86,640 ล้านดอลลาร์แล้วก็ญี่ปุ่นขยายตัว 27.6% สู่ 57,050 ล้านดอลลาร์นะคะเราช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณรัพพีและก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะทักทายมาทาง YouTube นะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
10: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าพื้นนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

กว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เขื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

แต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเหตุต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้งสี่เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่ในแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

สีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: ช่วงนี้

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอควรเพราะเท่าที่คอยติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ช็อตปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบตักรอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่3ของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

แขนที่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างเปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใยบางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

รั้งตัวแบ่งได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เด้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันธุ์ไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรม

ฉพาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

กในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบ

แห่งเดียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช2531มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันธุ์ไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันธุ์ไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันธุ์ไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันธุ์ไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

ป่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

วบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพูภูคา

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะถึงแม้ว่าชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
0: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการฟลอราออฟไทยแลนด์นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวคือต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5วอลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5วอลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากเพราะนั้น Flora of Thailand ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
0: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาสมศรีพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: โอ้ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

ลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือนอีก

พื้นป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆอีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

อกจากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอร่ามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

ระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

เมื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

สีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

คาโรทีนอยด์จะคงสภาพอยู่ได้ราว1สัปดาห์ก่อนจะสลายตัวไปเหลือไว้แต่ใบแห้งสีน้ำตาลเมื่อถึงเวลานั้นการถ่ายเทน้ำระหว่างต้นกับใบ

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืนมาอีกครั้ง

ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลานี้

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามการเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนาน

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ตราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เพราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินนี่ชุ่มชื้นอยู่

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูกาลผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: ายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะครับ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: ที่จริงนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณทั่วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง 30 ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วสภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

ีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ปีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรรทก.นะฮะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั่นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

0: ก็สมัยก่อนของฟิลิปปินส์ยังแรงอยู่ประกาศที
1: ่ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี 2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่ควรจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไออากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วย2มือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจ.ส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: หากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรู้ต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วเมื่อผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหรือผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

ค้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกนี่ฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกัน

0: ้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1ปีแต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
1: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยนะฮะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่และไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
1: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมทคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะและจากนั้นเนี่ยก็ให้ค้างคาวเนี่ยรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราสีกันอยู่เป็นคู่คู่ตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี้
0: คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยา
1: เรามาดงพงอยู่ในห้วยบ้องตี้เราขึ้นมาแนวหินผา
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับ
4: ไอ้เดียว
3: นะครับผมดูก่อนเขามีไหม
4: ลุงลองดูสิ
3: แถว
4: เตรียมปืน
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พรบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโคงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะฮะ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ลมหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชะอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

คุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี่เอง

มื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทํายาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหารา

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

สมุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพคุณที่แน่นอนก่อนจะนำมาใช้

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลสิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองรูปยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะปอกเอาเม็ดทั้งมันนะฮะเม็ดทั้งในนะครับเอาไปตากแดดไปบดแค่ผสมกับน้ำร้อนในกระทานนะครับอันนี้ตับแหลกนะครับเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เป็นยาแก้ลูกไข้ที่ใช้กับถอนออกมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็บดให้ละเอียดผสมกับ

มูลแล้วก็กระดูกใบออกมาขยี้วิธีการสังเกตกลิ่นนะครับเอามาดมหอมกลิ่นเดินน้ำมันสต๊อกนะครับ

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

ือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสะบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายแต่เปลือกของต้นสะบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสะบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสะบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อผืนป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอ้การใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันนี้

0: อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ที่ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

บใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพผืนป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วยสองมือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูลเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์เช่นการนำเถาโคคลาน

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่มก็จะได้เป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอว

0: ากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ
1: Thank you.

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เรานี่ไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วพื้นป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกันสังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่ผึ้งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาระเปาะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

ื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปลิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

คุณค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

ัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือสังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

สายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่

ของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

เมื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทั้งศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

สิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นกำนันจากหน้าน้ำที่ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภคและนันทนาการ

มหาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัดปัตตา

และเช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยพื้นป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตะรูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตะรูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตะรูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตะรูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเตาหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตะรูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตะรูเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตะรูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตะรูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติตะรุเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลีเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลีเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะลิเป๊ะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

0: เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
1: ใช่

หากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารุเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอาณาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

บริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆเข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

ท่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการังแล้วโฉบ

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

การได้พบเห็นพยูนนับ10ตัวที่นี่ชี้ให้เห็นถึงผลสำเร็จของการควบคุมพื้นที่ไว้เพื่อเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์น้ำ

โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโครวมสี่สายที่ปากน้ำโค
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโครวมสี่สายที่ปาก

ถึงฤดูน้ำหลากเครื่องบูชาคารวะเหล่านี้คือองค์ประกอบสำคัญในพิธีบวงสรวงสิ่งซึ่งไร้ตัวตนสิ่งหนึ่งหากแต่มีความหมายยิ่งใหญ่นักต่อจิตใจของลูกผู้ชายนักสู้แห่งลุ่มแม่น้ำน่านณดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทางทิศตะวันออกของอาณาจักรล้านนาซึ่งได้รับขนานนามว่านันทบุรีศรีนครน่าน

0: มีตังเมียงชมอมแล้วหากใจดีมีตังบุรีปันตองยอดปันแล้วถอดดูขาวเหมือนหนึ่งสาว
1: นี่คือพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือของชาวบ้านท่าลี่คุ้มวัดภูมินอำเภอเมืองน่านเจ้าของเรือเจ้าแม่สายทองและเรือนาคินมินลี่เรือแข่งชื่อดังที่ครองตำแหน่งชนะเลิศสร้างชื่อเสียงให้บ้านท่าลี่ติดต่อกัน3ปีซ้อนและยังคงครองความเป็นเจ้าแห่งลำน้ำน่านอยู่ในปัจจุบันพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือตามประเพณีโบราณมีความหมายต่อขวัญและกำลังใจของบรรดาลูกเรือและเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นฤดูการแข่งเรืออันสนุกสนานตื่นเต้นที่ชาวลุ่มน้ำน่านแห่งนันทบุรีรอคอยมาตลอดปี
0: นำเอาชัยชนะเข้ามาสู่บ้านสู่จองตั้งแต่กาละบัดนี้ยันนี้ขอให้เป็นมิ่งขวัญของบ้านของจองในฐานะที่นี่
1: เก้าอี้ที่ดูเสมือนว่างเปล่าคือสิ่งสมมุติให้เป็นที่ประทับของแม่ย่านางเรือหรือผีผู้หญิงที่สิงสถิตอยู่ในเรือตามความเชื่อแต่โบราณซึ่งจะคอยปกปักรักษาเรือกับบรรดาฝีพายที่จะร่วมแรงร่วมใจกันนำเรือพุ่งสู่ชัยชนะในสนามแข่งกลางสายน้ำ
0: ไพลาดแห่งพญาอินทราธิราชเจ้าฟ้านั้นจุงจังมีตั้งแต่ดีลีบัดนี้เจ้าก็มีหลายกิ่งเจ้าได้มีเตจ
1: อีกนัยยะหนึ่งของพิธีบวงสรวงจึงเท่ากับเป็นการอัญเชิญแม่ย่านางเรือที่อาจเร่ร่อนพเนจรไปที่อื่นๆให้กลับมาเป็นมิ่งขวัญแก่ลูกเรืออีกครั้งทั้งยังเป็นฤกษ์ยามสำคัญที่จะนำเรือไปลงน้ำเพื่อการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการหลังจากเก็บรักษาอย่างมิดชิดและระมัดระวังในอู่เก็บเรือมาแรมปีนับจากวันนี้ไปชายชะกันลูกแม่น้ำน่านแห่งบ้านท่าลี่ก็จะมีชีวิตผูกพันอยู่กับเรือยาวที่มีรูปทรงสง่างามลำนี้ไปอีกนานนับเดือน
2: เร่งไว้ระวัง

รือแข่งแห่งลุ่มน้ำน่านจะขุดจากไม้ตะเคียนทองทั้งต้นเพราะมีความทนทานและเชื่อตามโบราณว่ามีผีนางไม้ศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่านี่คือเรือแข่งที่มีรูปร่างงดงามที่สุดในบรรดาเรือแข่งของทุกลุ่มน้ำในเมืองไทยเพราะมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือการแกะสลักโขนเรือหรือหัวเรือเป็นรูปพญานาคแยกเขี้ยวสำแดงพลังอำนาจอันเป็นลักษณะของพญานาคตามจินตนาการของชาวล้านนาตะวันออกโดยเฉพาะด้วยทัศนคติที่ฝังลึกกันมาแต่บรรพชนว่าพญานาคคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลฟ้าฝนและความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินและนี่จึงเป็นเหตุให้ทุกวัดในเมืองน่านจะต้องมีเรือหัวพญานาคประจำวัด1ลำไม่ว่าจะส่งเข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่ก็ตามปีใดที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็พากันแห่แหนเรือไปลอยในน้ำเป็นการสมมุติว่าให้พญานาคได้เล่นน้ำจะได้บันดาลความชุ่มฉ่ำให้นั่นเองทั้งยังเป็นเหตุผลอธิบายว่าทำไมจึงมีกฎเข้มงวดห้ามสตรีขึ้นไปนั่งในเรืออย่างเด็ดขาดแม้ว่าในอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็นับถือแม่ย่านางเรือซึ่งเป็นผีผู้หญิงอยู่ก็ตามนับจากวันบวงสรวงแม่ย่านางเรือบรรดาฝีพายจะต้องเข้าค่ายเก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดภายในวัดประจำคุ้มบ้านของตนสร้างขวัญและกำลังใจฝีพายให้แกร่งกล้าโดยชาวบ้านพร้อมใจกันจัดพิธีตามธรรมเนียมโบราณของล้านนาเรียกว่าประเพณีสืบอายุสู่ขวัญซึ่งโดยปกติจะจัดกันในวันเกิดวันขึ้นบ้านใหม่หรือเมื่อป่วยไข้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งมงคลในชีวิตและการมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับฟันฝ่าอุปสรรคทั้งมวลเรือแข่งลำหนึ่งจะมีฝีพายทั้งตัวจริงและตัวสำรองราว50คนพวกเขาส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่อยู่ในคุ้มบ้านนั้นๆถึงฤดูแข่งเรือก็พากันหยุดงานมาฝึกซ้อมบางคนฝากงานให้ญาติพี่น้องช่วยทำโดยจะไม่ถูกตำหนิด้วยยึดมั่นกันมาว่าการเป็นฝีพายเรือแข่งก็คือการเสียสละทำงานให้แผ่นดินถิ่นเกิดหรือทดแทนบุญคุณคุ้มวัดซึ่งตนเองเคยบวชเรียนมาบางคนไปรับราชการเป็นทหารตำรวจหรือครูอยู่ต่างจังหวัดก็ยังอุตส่าห์ลางานกลับมาร่วมแข่งเรือด้วยความเต็มใจเสมือนเป็นหน้าที่หนึ่งของลูกผู้ชายแห่งลุ่มน้ำ

0: ่อนจะตั้งลำเรือให้ดีก็วักน้ำสาดออกไปเป็นการไหว้แม่ยานางเรือและคารวะต่อแม่พระคงคาแห่งขุนน้ำน่านอีกครั้งจึงลงมือฝึกซ้อมกันอย่างเอาจริงเอาจัง
1: ระวัง
0: ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวและฝึกซ้อมฝีพายมาจากเงินที่คณะกรรมการหมู่บ้านรับบริจาคจากชาวบ้านและข้าราชการในพื้นที่คนละ30บาทบ้าง50บาทบ้างเป็นประจำทุกเดือนถึงฤดูแข่งเรือก็รวบรวมเงินเป็นค่าอาหารเลี้ยงบำรุงฝีพายของพวกเขาสำหรับเรือแข่งที่มีชื่อเสียงงบประมาณในการนี้อาจสูงถึงกว่า 200,000 บาทถึงแม้ว่ามูลค่ารางวัลชนะเลิศจะเป็นเพียงถ้วยรางวัลและเงินสดเพียง 10,000 บาทเท่านั้นการแข่งเรือแห่งลุ่มน้ำน่านจึงถือเป็นเรื่องของประเพณีและศักดิ์ศรีที่จะสะท้อนถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของแต่ละคุ้มบ้านโดยแท้ใกล้ถึงวันแข่งขันมากเท่าไรความกดดันในจิตใจของฝีพายก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นในเมื่อเรือคู่แข่งก็กำลังฝึกซ้อมกันขมักเขม้นอยู่ณคุ้งน้ำฝั่งตรงกันข้ามท่านผู้นี้คือพ่อครูชัยลังกาเครือเสนลูกแม่น้ำน่านวัย87ปีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2530ในฐานะที่ท่านได้สืบทอดเพลงพื้นบ้านของจังหวัดน่านให้แพร่หลายไปอย่างกว้างขวางทั่วทั้งดินแดนล้านนาสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวน่านตลอดมามีชื่อเรียกบทเพลงนี้ว่าซอล่องน่านประจักษ์พยานของความแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชาวน่านกับแม่น้ำและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญยืนยันความเป็นมาแห่งรากเหง้าของชาวนันทบุรีศรีนครน่านได้เป็นอย่างดีอาจกล่าวได้ว่าการเติบโตของชุมชนชาวน่านเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเดินทางของลำน้ำน่านในเมื่อกำเนิดของแม่น้ำอยู่บนดอยขุนน้ำน่านและกลุ่มดอยภูคาก็มีหลักฐานว่ากำเนิดของเมืองน่านในยุคแรกได้เริ่มขึ้นณขุนดอยแห่งนี้เช่นกันโดยพญาภูคาผู้นำกลุ่มชนชาวล้านนาตะวันออกได้ก่อตั้งนครรัฐเล็กๆขึ้นณเชิงดอยภูคาเมื่อกว่า700ปีมาแล้วต่อมานครรัฐนี้ได้เคลื่อนย้ายมาตั้งที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านเขตเมืองปัวโดยมีชื่อเรียกว่าวรนครครั้นไพร่ฟ้าแห่งวรนครขยายตัวหนาแน่นขึ้นจึงอพยพเคลื่อนย้ายลงมาตามลำน้ำน่านมาสร้างเมืองใหม่พร้อมๆกับการสร้างพระธาตุแช่แห้งเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองณบริเวณเวียงภูเพียงแช่แห้งแล้วขนานนามเมืองนี้ว่านันทบุรีศรีนครน่านก่อนจะมีการขยับขยายเมืองออกมาทางฝั่งตะวันตกอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดน่านในปัจจุบันทั้งนี้การเคลื่อนย้ายเมืองน่านลงมาจากวรนครสมัยนั้นได้มีการจัดขบวนแห่แพแห่แหนล่องลงมาตามลำน้ำน่านกินเวลานานหลายวันเพื่อไม่ให้ไพร่ฟ้าในขบวนแพเกิดความเบื่อหน่ายจึงมีการขับร้องเพลงพรรณนาทิวทัศน์สองฝั่งลำน้ำน่านและเพลงเกี่ยวพาราศีระหว่างหนุ่มสาวเรียกกันว่าเพลงสอซึ่งหมายถึงการขับร้องเพลงโต้ตอบกันตามแบบปฏิภาณกวีคือไม่กำหนดเนื้อร้องที่แน่นอนขึ้นอยู่กับอารมณ์หรือปฏิภาณของผู้ร้องโดยมีพินและสะล้อหรือสอของล้านนาเป็นดนตรีประกอบ

จากบทเพลงในขบวนแพมากลายเป็นเพลงพื้นบ้านที่ชาวล้านนานิยมฟังกันอย่างกว้างขวางแม้จนปัจจุบันเพลงซอคณะครูคำผายนุปิงศิษย์เอกคนหนึ่งของพ่อครูชัยลังกาเครือเสนก็ยังคงเดินสายแสดงเพลงซอล่องน่านตามงานบุญในหลายจังหวัดภาคเหนือด้วยสำเนียงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวนันทบุรีศรีนครน่าน

กระทั่งในงานศิลปหัตถกรรมความผูกพันของชาวน่านกับแม่น้ำก็ยังแสดงออกที่ลวดลายผ้าซึ่งล้อเลียนความพลิ้วไหวของสายน้ำจนมองดูคล้ายระลอกคลื่นของแม่น้ำที่กำลังไหลรินเรียกกันว่าผ้าทอลายน้ำไหลเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าทอเมืองน่านที่ไม่เหมือนใครมีลวดลายหลากหลายสะท้อนภูมิปัญญาอันละเอียดอ่อนของบรรพชนชาวน่านในการซึมซับแง่มุมที่งดงามของธรรมชาติใกล้ตัวมาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะในชีวิตประจำวันอย่างชาญฉลาดดังปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินอารามหลวงเก่าแก่ของเมืองน่านเป็นหลักฐานว่าสตรีชาวนันทบุรีได้นุ่งผ้าถุงสิ้นลายน้ำไหลกันเป็นเอกลักษณ์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วจนแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปแต่วันนี้ยังมีลูกแม่น้ำน่านรุ่นใหม่ขานรับมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพชนด้วยการยึดอาชีพทอผ้าลายน้ำไหลเป็นงานหัตถกรรมเชิดหน้าชูตาชาวน่านตราบ

0: Venga.
1: กลางเดือนตุลาคมเข้าฤดูน้ำหลากเมื่อกำหนดงานทอดกฐินพระราชทานประจำปีของจังหวัดน่านมาถึงนั่นหมายถึงวันลงสนามพิสูจน์ศักดิ์ศรีที่บรรดาฝีพายเฝ้ารอมาถึงแล้ว

ตลอดทั้งวันของการแข่งขันชาวน่านจากทุกอำเภอหลั่งไหลมาให้กำลังใจทีมเรือของตนไม่ต่างไปจากการมาร่วมงานบุญประจำปีที่จะขาดเสียมิได้เพราะถึงแม้การแข่งเรือเมืองน่านจะถือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีแต่ศักดิ์ศรีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแพ้ชนะหากอยู่ที่ได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของชาวบ้านกับฝีภายอันถือเป็นหัวใจของการจัดงานนี้มาแต่เริ่มแรกเมื่อหลายร้อยปีก่อน

นี่คือขบวนเรือแห่งาช้างดำวัตถุมงคลคู่เมืองน่านหนึ่งในขบวนเรือประเภทสวยงามในงานวันแข่งเรือเมืองน่านซึ่งมีตำนานว่าเจ้าผู้ครองนครน่านองค์หนึ่งได้ริเริ่มจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างคุ้มวัดโดยในสมัยนั้นยังไม่มีการจัดรางวัลแก่เรือที่ชนะการแข่งขันแต่อย่างใดกำหนดจัดในฤดูน้ำหลากช่วงเทศกาลตาลหวยสลากหรือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและงานประเพณีทอดกฐินประจำปีจากนั้นอาณาราษฎรแห่งนันทบุรีก็พร้อมใจกันสืบทอดประเพณีแข่งเรืออันเป็นเอกลักษณ์นี้เรื่อยมา

วบจนปัจจุบันประเพณีแข่งเรือล้านนาในลำน้ำน่านได้กลายเป็นสายใหญ่ร้อยรัดจิตใจชาวน่านที่จะร่วมกันแสดงพลังของความสามัคคีให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางพลังของเหล่าฝีพายผู้ซึ่งทึกเหิมดั่งพญานาคหนุ่มลงเล่นน้ำบันดาลความชุ่มฉ่ำแก่แผ่นดิน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยๆไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการส

อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำ

จากดินแดนล้านนาลำน้ำสำคัญสี่สายไหลเลาะลงสู่ที่ราบลุ่มภาคกลางนับตั้งแต่น้ำปิงและน้ำวังไหลมาบรรจบกันเป็นแควแม่น้ำปิงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแควกำแพงและแควน้ำน่านที่น้ำยมสบกับน้ำน่านและเป็นที่รู้จักกันในอีกนามว่าแควใหญ่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านสองสายทานมาประสานเป็นหนึ่งเดียวที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และนี่คือกำเนิดแห่งแม่น้ำเจ้าพยาแม่อันยิ่งใหญ่ผู้หลั่งไหลสายน้ำหล่อเลี้ยงชุมชนบนที่ราบลุ่มภาคกลางให้เติบใหญ่เป็นมหานาทีซึ่งผูกพันอยู่กับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยตลอดสองฝากฝั่งมานับศตวรรษ

แควทั้ง4ที่มาบรรจบกันณที่นี้ก่อให้เกิดผืนน้ำแผ่ขยายไพศาลยิ่งกว่าเดิมหากสีของน้ำกลับผิดแผ่กันไปอย่างน่าแปลกใจสายน้ำปิงมีสีครามตามธรรมชาติในขณะที่สายน้ำน่านกลับขุ่นข้นเป็นสีดินรอยต่อของแม่น้ำมีสีตัดกันอย่างชัดเจนเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเป็นเหตุให้แม่น้ำเปลี่ยนสีคำถามนี้จะมีใครให้คำตอบที่ดีได้

แต่มีชาวอเมริกันคนหนึ่งผู้หลงไหลสายน้ำและธรรมชาติเฝ้ามองดูความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความสงสัยและห่วงใยอะไรคือสิ่งที่ทำให้แม่น้ำสำคัญสายนี้แปรเปลี่ยนไปเพื่อจะเข้าใจถึงวิถีของสายน้ำเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางสำรวจแม่น้ำทั้งสายโดยเลือกสำรวจที่แม่น้ำน่าน1 ใน 4แควสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา

22ธันวาคมพุทธศักราช2533ในวังทิวเขาหลวงพระบางชายแดนจังหวัดน่านสตีฟแวนบิกนักเขียนชาวอเมริกันผู้พำนักอยู่ในเมืองไทยมากว่า20ปีกำลังตระเตรียมเรือยางและสัมภาระที่จำเป็นและแล้วการเดินทางสำรวจสายน้ำก็เริ่มต้นขึ้นด้วยเรือหนึ่งลำและลำพังเพียงคนเดียวแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาออกเดินทางด้วยวิธีนี้บนแฟสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยมานานและความที่เป็นคนรักผูกพันกับน้ำจึงเฝ้ามองเจ้าพระยาด้วยความสนใจในวิถีของน้ำและชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนตลอดสองฝากฝั่งปลายปีพุทธศักราช2530สตีฟจึงเริ่มค้นหาชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเริ่มต้นการเดินทางด้วยเรือไม้เล็กๆ เพียงลำพังจากต้นน้ำปิงในจังหวัดเชียงใหม่ลัดเลาะมาตามสายน้ำผ่านดินแดนล้านนาเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในดินแดนภาคกลางห้าสิบแปดวันแห่งการเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อเขาล่องเรือบนผืนน้ำกว้างเข้าสู่กรุงเทพมหานครกระทั่งลงสู่ปากอ่าวไทยที่สมุทรปราการเป็นความบากบั่นอดทนของชายผู้นี้ที่ได้ใช้เวลาอันยาวนานในสายน้ำซึ่งในที่สุดเขาก็ค้นพบว่าคนไทยกับแม่น้ำเจ้าพระยายังคงผูกพันกันอย่างลึกซึ้งแม่น้ำเกื้อกูลชีวิตผู้คนให้มีน้ำดื่มกินมีน้ำใช้เป็นแหล่งอาหารอันอุดมเป็นแม่ผู้โอบอุ้มลูกบนสองฝากฝั่งด้วยความรักเสมอมา

การเดินทางครั้งที่สองสตีฟพบกับอุปสรรคในการเริ่มต้นลำห้วยที่ตื้นเขินทำให้การล่องเรือเป็นไปอย่างลำบากต้องจูงเรือสลับกับการพายเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดยั้งความตั้งใจ

สายตาของชาวบ้านที่จ้องมองฝรั่งล่องลำน้ำเพียงลำพังด้วยความแปลกใจคือประสบการณ์อย่างหนึ่งที่สตีฟพบเห็นอยู่เสมอตลอดการเดินทางจนรู้สึกคุ้นเคยหากประสบการณ์ที่เขาพึงพอใจเมื่อได้รับขณะเดินทางคือการได้สัมผัสภาพธรรมชาติของแมกไม้ร่มครึ้มสดับเสียงกู่ร้องของนกไพรและผิวน้ำสะอาดใสในลำห้วย

0: สตีฟแวนบีกล่องเรือมาตามลำน้ำโดยอิสระค่ำลงที่ใดก็นอนที่นั่นหากพบหมู่บ้านก็จะขออาศัยที่พักจากชาวบ้านแม้จะรู้สึกแปลกใจในการกระทำของเขาแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ต้อนรับฝรั่งพายเรือคนนี้อย่างอบอุ่นเป็นกันเอง
1: ชาวบ้าน
2: ครับชาวบ้านแต่ว่าเวลาเรือมันเหลือ
0: เมื่อได้คลุกคลีใกล้ชิดกับชาวบ้านทำให้เขาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบทไทย
3: เรื่องไม่สาย
1: ชีวิตนี้มันหลายปี
3: อีกหลายปีนะครับ จะเก็บรู้จะกิน
1: ครับ
0: และในบางแห่งการเดินทางพาเขาเข้าไปสัมผัสกับวัฒนธรรมของชุมชนเก่าแก่ที่ได้แสดงถึงความเป็นมาของผู้คนในสังคมเล็กๆแห่งนั้นเมื่อครั้งอดีต
4: นกข้างยูง
5: ใช่ใช่นกยูงแต่ว่าที่ดูศิลปะที่สร้างที่เป็นนกยูงเป็นกระต่ายเนี่ยมันทางเหนือเขามี
3: ใช่มีเยอะ
5: ทางเหนือเป็น
3: แล้วก็อันนี้รอปุ๊บนี่เป็นของทางเหนือด้วยแต่ว่านั่นหมายความว่า300ปีกว่าปีแล้วคงชายแม่น้ำพายเรือลงมาที่นี่รู้เรือแพเรืออะไร
5: ใช่ใช่ทางเรือพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์นี่เป็นสุโขทัยเป็นเสียนเป็นทองคำ
0: จากขุนเขาสู่ที่ราบสตีฟแวนบีกมองเห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงผู้คนกับแม่น้ำไว้อย่างเหนียวแน่นคุณค่าที่แม่น้ำมอบให้ได้เอื้อประโยชน์นานับประการเท่าที่มนุษย์จะสามารถทำได้และนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาได้ค้นพบความสำคัญของแม่น้ำที่มีต่อคนไทยแต่ในขณะเดียวกันเขายังพบด้วยว่ามนุษย์กำลังมองข้ามคุณค่าและความสำคัญของสายน้ำไปจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่นั่นเป็นการทำลายแม่น้ำและธรรมชาติรอบข้างกระทั่งแม่น้ำมีสภาพเลวร้ายลงไปอย่างน่าเป็นห่วงเอกชนหลายรายเข้ามาขอสัมปทานดูดทรายในแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านใกล้บริเวณปากน้ำโขงแต่ในทางปฏิบัติมีการรุกล้ำพื้นที่นอกเขตสัมปทานกันอย่างมากมายทรายจำนวนมหาศาลถูกลำเลียงขึ้นสู่ฝั่งอย่างสม่ำเสมอโดยขาดความรับผิดชอบและนั่นย่อมมีผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติสองฝากฝั่งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงใต้ผืนน้ำปิงที่บ้านหาดทรายงามในวันนี้คงเหลือเพียงดินดานเพราะทรายถูกดูดไปจนแทบไม่เหลือแล้วพื้นดินใต้แม่น้ำที่ทรุดต่ำลงอย่างรวดเร็วทำให้ตลิ่งริมน้ำพังทลายและลุกลามเข้าไปใกล้บ้านเรือนตามฝั่งแม่น้ำจนขณะนี้ชาวบ้านไม่อาจทราบชะตากรรมว่าบ้านที่เคยอยู่อาศัยมานานจะพังทลายลงสู่สายน้ำเมื่อใดพื้นดินใต้น้ำที่ทรุดลงไปกลายเป็นเหตุให้ระดับน้ำในแม่น้ำลดต่ำลงกว่าเดิมต้นไม้ใหญ่น้อยริมฝั่งไม่อาจยังรากลึกไปถึงความชุ่มฉ่ำของสายน้ำพากันยืนต้นเหี่ยวเฉารอคอยความตายที่กำลังใกล้เข้ามาชีวิตและธรรมชาติริมฝั่งเจ้าพระยาแห่งนี้กำลังเดือดร้อนและยังไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงหรือมนุษย์เต็มใจจะปล่อยให้ธรรมชาติถูกทำลายไปเรื่อยๆจนในที่สุดไม่หลงเหลืออะไรอีกต่อไป

0: ยิ่งล่องเรือลึกลงมาสู่ที่ราบเข้าสู่ชุมชนเมืองสตีฟยิ่งมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำมากขึ้นทุกทีน้ำเสียถูกปล่อยลงแม่น้ำด้วยความเคยชินโดยไม่มีใครแยแสว่าแม่น้ำจะรองรับสิ่งเน่าเหม็นจำนวนมากมายไว้ได้หรือไม่และผลที่ตามมาภายหลังจะเป็นอย่างไรภาระอันหนักอึ้งที่แม่น้ำต้องแบกรับไว้ได้แปรเปลี่ยนสายน้ำที่เคยใสกลับกลายเป็นสีขุ่นที่ไม่อาจดื่มกินได้ดังก่อนบัดนี้มนุษย์กำลังทำร้ายแม่อันยิ่งใหญ่ผู้เคยเกื้อกูลความอุดมให้แก่ชีวิตผู้คนอย่างไม่ใหญ่ดี
1: ผมเข้าใจด้วยตอนที่ลงไปคนชายน้ำแต่ไม่คิดอนาคตเพราะว่าแถวเชียงใหม่น้ำมันสกปรกมากเราก็ลองไปเรื่อยๆผมเห็นมันสกปรกมากขึ้นเราก็ผมคิดเอ๊ะอนาคตแม่น้ำนี่ใช้ได้หรือเปล่าตอนที่ลงไปที่ไปกรุงเทพผมเข้าใจอาจจะแม่น้ำนี่ไม่มีอนาคต
0: อนาคตของแม่น้ำคงริบหรี่ลงทุกทีแต่ถึงกระนั้นเรายังสามารถกอบกู้ธรรมชาติให้กลับคืนดีดังเดิมได
2: ้จะบอกว่าถ้าหากว่าคุณมีอะไรที่มีค่ามากคุณจะเก็บไว้แล้วก็คุณจะเฝ้าแล้วก็คุณจะทำให้มันสะอาดอย่างนี้แม่น้ำมีค่าด้วยต้องทำให้ดีๆทำให้สะอาดเพราะว่าคนไทยเรียกน้ำนี้ยังไงแม่น้ำจะทำให้แม่แบบนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นแม่จริงๆในประเพณีไทยในชีวิตไทยแม่น้ำน้ำมันสำคัญมากที่สุดประเทศที่ไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยต้องคิดอนาคต
0: สี่สิบเอ็ดวันแห่งการเดินทางจากขุมน้ำน่านสู่ต้นน้ำเจ้าพระยาฝรั่งรักน้ำคนหนึ่งมองเห็นวิถีชีวิตของแม่น้ำสายสำคัญของคนไทยที่กำลังจะแปรเปลี่ยนไปจะดีขึ้นหรือเลวลงขึ้นอยู่กับผู้เป็นเจ้าของสายน้ำจะกำหนด

แม่น้ำเจ้าพระยามีความสัมพันธ์กับคนไทยมาแสนนานในอดีตเคยเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญโดยเฉพาะเมื่อไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดซึ่งมีทำเลอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองเหนือและเมืองใต้ที่นี่จึงกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำที่คึกคักที่สุดในสมัยนั้นเรือสินค้าจากทุกหัวเมืองแล่นมาเทียบท่าที่นครสวรรค์ในจำนวนนั้นมีพืชพันธุ์ทางการเกษตรที่สำคัญคือข้าวรวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากดึงดูดให้พ่อค้าจากเมืองใต้ขึ้นมาซื้อข้าวกันอย่างไม่ขาดสายกระทั่งนครสวรรค์กลายเป็นเมืองท่าค้าข้าวที่ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาปีพุทธศักราช 2,500 มีการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นที่จังหวัดชัยนาทการสร้างเขื่อนทำให้แม่น้ำที่เคยตื้นเขินยามหน้าแล้งกลับมีน้ำเอ่อล้นทั่วทั้งสายนับแต่นั้นพ่อค้าข้าวจึงสามารถล่องเรือไปซื้อข้าวได้ตลอดปีและพากันไปชุมนุมกันที่ท่าข้าวในอำเภอพยุหคีรีด้วยเป็นบริเวณที่มีน้ำมากพอที่จะล่องเรือมาได้ไกลที่สุด

0: โดยเฉพาะที่ท่าข้าวกำนันทรงองค์ชัยวัฒนะกำนันตำบลเนินมะกอกอำเภอพยุหคีรีซึ่งมีเรือซื้อขายข้าวเทียบท่ามากที่สุดกระทั่งกลายเป็นศูนย์กลางค้าข้าวที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อท่าข้าวกำนันทรงต่อเมื่อความเจริญเข้ามาถึงมีถนนตัดผ่านเส้นทางขนส่งทางน้ำจึงลดความสำคัญลงจากที่เคยล่องเรือซื้อขายข้าวกลายมาเป็นการขนส่งทางบกแต่ศูนย์กลางการค้าข้าวที่นครสวรรค์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตกกลางคืนท่าข้าวกำนันทรงเริ่มคึกคักไปด้วยผู้ซื้อและผู้ขายรถบรรทุกข้าวจากจังหวัดต่างๆหลายสิบคันมีผู้ซื้อเข้ามาห้อมล้อมทันทีเมื่อรถเข้าเทียบท่าและแล้วการประมูลราคาข้าวระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนำข้าวมาบดเพื่อจะดูคุณภาพแล้วผู้ซื้อจึงไปประมูลราคาข้าวกับผู้ขายจนกว่าจะได้ราคาที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายจากทุกหนแห่งที่มาชุมนุมกันที่นี่ได้เปิดบทบาทให้แก่ท่าข้าวกำนันทรงในฐานะตลาดกลางค้าข้าวที่สำคัญและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและอาจกล่าวได้ว่าที่นี่คือผู้กำหนดราคาซื้อขายข้าวในตลาดค้าข้าวทั่วประเทศ
1: ผมก็เปิดโอกาสให้เขาซื้อขายกันเองโดยตลอดเวลานะฮะผมเองก็เป็นเจ้าของสถานที่เฉยบางคนก็เข้าใจว่าผมเป็นคนกำหนดราคาไอ้ชื่อเสียงที่ประกาศออกไปนั้นจริงๆเป็นชื่อสถานที่เท่านั้นผมเองก็ไม่ได้เป็นทั้งผู้ซื้อและไม่เคยเป็นผู้ขายนะครับผมเองก็เก็บค่าบริการอย่างเดียวนะครับ
0: จากท่าข้าวริมเจ้าพระยาในวันนี้ท่าข้าวกำนันทรงคือตลาดกลางค้าข้าวที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

บรรยากาศอันสนุกสนานร้าวใจเช่นนี้คือส่วนหนึ่งในงานประเพณีที่ชาวจีนแห่งเมืองนครสวรรค์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีคืองานที่ใครๆรู้จักกันในชื่องานแห่มังกรปากน้ำโขงนับแต่อดีตปากน้ำโพเติบใหญ่ขึ้นด้วยเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญยิ่งบนที่ราบลุ่มเจ้าพระยาในครั้งนั้นชาวจีนเป็นจำนวนมากเข้ามาตั้งรกรากค้าขายพร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมของตนอย่างเหนียวแน่นตราบจนปัจจุบันเมื่อวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนมาถึงชาวจีนทั่วนครสวรรค์จะจัดงานสมโภชเทพเจ้าที่ตนเคารพด้วยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ชาวจีนจัดริ้วขบวนมากมายที่แสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของตนในแง่มุมต่างๆได้อย่างยิ่งใหญ่ดึงดูดให้ผู้คนนับหมื่นจากทุกสารทิศมาร่วมงานแห่มังกรที่เมืองปากน้ำโขงแห่งนี้

มังกรเยื้องย่างเหนือพื้นน้ำด้วยท่วงท่าสง่างามและนี่คือภาพสะท้อนแห่งชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนริมฝั่งเมืองสี่แควแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: เราต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขงรวมสี่สายที่ปากน้ำโขง
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขงรวมสี่สายที่ปากน้ำโขง

0: แต่คนไทยรู้จักกันในนามปลาเสือพ่นน้ำจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลปลาเสือซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ในหน้าน้ำเอเชียแปซิฟิกรวมถึงในลุ่มเจ้าพระยาของไทยความสามารถในการพ่นน้ำยิงแมลงให้ตกลงมาเป็นอาหารของปลาชนิดนี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้นักชีววิทยาการประมงคนสำคัญของโลกท่านหนึ่งอันเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านตัดสินใจเดินทางเข้ามารับใช้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์สยามในการพัฒนางานประมงไทยให้ก้าวหน้ามาจนปัจจุบัน
1: การที่ดร.เพชรตัดสินใจที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเขาเข้ามาด้วยความตื่นเต้นมากนะครับเขาเข้ามาด้วยความตื่นเต้นมากเช่นเริ่มแรกก็คือว่าเขาไม่เคยรู้กันมาก่อนหรือชาวตะวันตกไม่เคยรู้กันมาก่อนว่ามีปลาที่มันพ่นน้ำได้เขาไม่รู้กันมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาเข้ามานี่เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเขามีอันนั้นจริงแล้วก็เป็นงานอันแรกเลยของเขาที่เขาเขียนไปบอกชาวต่างประเทศหรือพรรคพวกของเขาว่ามีจริงทั้งที่เขาได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการประมงของทั่วโลกเลยกันว่าได้แล้วเขามีข้อมูลมากมายเขามาเจอกุ้งปูหอยในบ้านเราแล้วเขาก็ตกใจถึงขนาดเขียนไว้ว่าไม่มีที่ไหนแล้วในโลกที่มีทรัพยากรกุ้งปูมากแล้วก็ยังอร่อยเท่าที่มีอยู่ในเมืองไทย
0: ฤดูน้ำหลากในแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยโบราณนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในวงจรชีวิตสัตว์น้ำจำนวนมากน้ำที่ไหลหลากไปท่วมทุ่งนาในที่ราบลุ่มภาคกลางเอื้อโอกาสให้ปลาเลือกที่วางไข่ได้อย่างอิสระประกอบกับถิ่นที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ในโซนร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงโดยเฉลี่ยซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของลูกปลาถิ่นฐานของชนเผ่าไทยในที่ราบลุ่มเจ้าพระยาเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นแหล่งอาหารปลาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวจึงมิได้เป็นเพียงวลีที่พูดให้คล้องจองคุ้นหูหากมีความหมายลึกลงไปว่าคนไทยแห่งลุ่มเจ้าพระยาได้รู้จักปลูกข้าวกินโดยมีปลาเป็นกับข้าวหลักมาแต่เริ่มแรกนี่คือโครงกระดูกปลากระโหกน้ำหนัก80กิโลกรัมยาวถึง1เมตรครึ่งจับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดสิงห์บุรีกรมประมงนำมาเก็บรักษาไว้เพื่อการศึกษาวิจัยและเป็นพยานหลักฐานหนึ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำนี้ปลาเทพาเป็นปลาไทยที่นับวันจะหาได้ยากในแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันดร.สมิธเจ้ากรมประมงคนแรกผู้บุกเบิกงานศึกษาค้นคว้าเรื่องปลาในเมืองไทยเป็นผู้ตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์แก่ปลาชนิดนี้ว่าแพงกาซิอุสสนิทวงศ์เพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์ผู้แนะนำปลาชนิดนี้ให้ดร.สมิธได้รู้จักและบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าได้มีการค้นพบเป็นครั้งแรกในโลกที่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงมีชื่อสามัญอีกชื่อหนึ่งว่าเจ้าพระยา Giant Catfish หรือปลายักษ์แห่งลุ่มเจ้าพระยาภาพถ่ายนี้เป็นหลักฐานว่าได้เคยมีชาวประมงจับปลาเทพาขนาดใหญ่ถึง120กิโลกรัมได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดชัยนาทแต่นี่ก็เป็นภาพที่บันทึกไว้นานเกือบ20ปีมาแล้วชื่ออำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นรอยอดีตของความอุดมสมบูรณ์ในลุ่มเจ้าพระยาซึ่งเคยมีปลาม้าเนื้อดีรสชาติอร่อยอยู่อย่างชุกชุมมาก่อนแต่มาบัดนี้กระทั่งในตลาดสดริมแม่น้ำป ลาม้ากลายเป็นปลาหายากที่มีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ150ถึง180บาทและน้อยครั้งที่จะมีโอกาสพบเห็นตามแผงเช่นนี้เนื่องจากชาวประมงจับมาได้เท่าไรก็จะถูกรับซื้อโดยภัตตาคารใหญ่ๆไปเสียหมดชาวบ้านทั่วไปนับวันจะหาปลาม้ารับประทานได้ยากเต็มทีปลาในลุ่มเจ้าพระยาหายไปไหนหมด
2: ลักษณะของลุ่มเจ้าพระยาปัจจุบันนะในปัจจุบันน่ะมันถ้าดูตามความคิดผมนะเท่าที่ผมมองแล้วก็ดูจากข้อมูลทั่วๆไปนะที่เราตรวจสอบได้รายได้มันน่าจะวิกฤตมาตั้งนานแล้วซ้ำเพราะสภาพความเป็นจริงคืออะไรสภาพธรรมชาติทางบนทางเหนือเนี่ยเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติโดยทั่วไปในส่วนรวมของโลกก็เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำก็เปลี่ยนแปลง
3: ผมอยากใช้คำว่าวิกฤตเพราะว่าดูยกตัวอย่างปลาหลายชนิดที่เคยเห็นอย่างง่ายๆแล้วมีอยู่ทั่วไปปัจจุบันศูนย์หายไปตั้งเยอะศูนย์พันไปจำนวนมากเลยนะมันก็เลยเป็นหน้าที่ซึ่งทางประมงจะต้องหนักหน่อยขึ้นนะถ้าว่าเพราะมันเป็นงานโดยตรง
0: ในฐานะที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของที่ราบลุ่มเจ้าพระยาสถานีประมงชัยนาทมีภารกิจสำคัญในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นแหล่งปลาที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมตามนโยบายอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยของกรมประมงต้นปีพุทธศักราช2534ด้วยความมานะพยายามอย่างต่อเนื่องสถานีประมงชัยนาทสามารถเพาะพันธุ์ปลาม้าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นปลาที่เพาะพันธุ์ได้ยากเป็นผลสำเร็จเป็นครั้งแรกบุกเบิกทางไปสู่การส่งเสริมให้เป็นปลาเศรษฐกิจสำคัญของไทยในอนาคตเนื่องจากปลาม้าเป็นปลาที่มีรสชาติดีมีถุงลมใหญ่นิยมใช้ทำกระเพาะปลาที่มีราคาแพงและใช้ทำกาวบางชนิดปลาขมังธนูหรือปลาเสือพ่นน้ำเป็นปลาไทยอีกชนิดหนึ่งที่กำลังสูญพันธุ์ไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาสถานีประมงชัยนาทประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์โดยทำการศึกษาวิจัยถึงอุปนิสัยและธรรมชาติของปลาชนิดนี้ที่แตกต่างจากปลาชนิดใดๆในโลก

ปลาเสือพ่นน้ำสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่เหนือน้ำได้ถึง 3-5 ฟุตและพ่นน้ำได้สูงถึง 1 เมตรครึ่งจากผิวน้ำโดยใช้ลิ้นและเพดานเหงือกทำหน้าที่คล้ายกระบอกปืนเหงือกจะบีบตัวอย่างแรงและรวดเร็วเมื่อพ่นเม็ดน้ำออกไปโดยมีลิ้นคอยบังคับทิศทางยิงครั้งแรกไม่ถูกก็จะปรับทิศทางไปเรื่อยๆแต่บางครั้งที่เหยื่อเกาะอยู่ไม่สูงก็กระโดดฮุบเอาเสียเลย

นักชีววิทยาสันนิษฐานว่าจุดสีเหลืองข้างลำตัวมีส่วนช่วยให้ปลาเสือพ่นน้ำรวมฝูงกันง่ายขึ้นเหยื่อบางตัวไม่ตกลงมาง่ายๆก็ถึงกับช่วยกันรุมยิงทีเดียว

0: ด้วยคุณลักษณะพิเศษเช่นนี้นักวิชาการกรมประมงจึงเล็งเห็นประโยชน์ของปลาเสือพ่นน้ำที่จะมีต่อวงการเกษตรเจ้าหน้าที่ทดลองใส่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูสำคัญของต้นข้าวลงในตู้ปลาเสือพ่นน้ำซึ่งแต่งสภาพภายในให้คล้ายนาข้าวลูกปลาเสือพ่นน้ำรุ่นแรกจากสถานีประมงชัยนาทถูกส่งมาทดลองตามโครงการปราบศัตรูพืชด้วยปลาในธรรมชาติอันเป็นความคิดริเริ่มของนักวิชาการกองประมงน้ำจืดกรมประมงสืบเนื่องจากวิกฤตการเพลี้ยระบาดครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2533จนทำให้ผลผลิตข้าวในภาคกลางลดลง 40-60% การทดสอบในขั้นแรกได้ผลเป็นที่น่าพอใจเมื่อปลาเสือพ่นน้ำใช้อาวุธของมันจัดการกับเพลี้ยที่ใส่ลงไปจนหมดอย่างไรก็ตามการทดลองยังต้องใช้เวลาในการจะหาผลสรุปที่แน่ชัดอีกระยะหนึ่งซึ่งหากประสบความสำเร็จนี่ก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันเป็นตัวการสำคัญในการทำลายสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติโดยให้สิ่งมีชีวิตจำกัดจำนวนสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองตามวิถีดั้งเดิมของธรรมชาตินั่นเองภาวะที่พันธุ์ปลาไทยหลายชนิดกำลังสูญหายไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาการตีอวนหาปลาของชาวบ้านแต่ละครั้งนับว่ามีความหมายต่องานอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยเจ้าหน้าที่ประมงชัยนาทขอความร่วมมือจากชาวบ้านเลือกเก็บพันธุ์ปลาหายากเพื่อนำไปศึกษาและเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการเพาะเลี้ยงก่อนจะปล่อยกลับลงไปในแม่น้ำเช่นปลาน้ำเงินปลาขยงใบข้าวซึ่งล้วนเคยมีอยู่ชุกชุมและชาวบ้านนิยมรับประทานแต่บัดนี้กลายเป็นปลาหายากที่มีราคาแพงไปเสียแล้วนี่คือปลากระเบนน้ำจืดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัว2เมตรครึ่งมีน้ำหนัก400กิโลกรัมนับเป็นกระเบนน้ำจืดตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในแม่น้ำเจ้าพระยาและในประเทศไทยสถานีประมงชัยนาทได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามันได้ปรากฏตัวขึ้นเหนือประตูน้ำอำเภอมโนรมเมื่อวันที่17กรกฎาคมจึงได้นำมาเลี้ยงไว้เพื่อการศึกษาหาหนทางอนุรักษ์ก่อนที่ปลาใหญ่รูปร่างประหลาดตัวนี้จะสูญพันธุ์ไปจากลุ่มเจ้าพระยาโดยสิ้นเชิงเพราะในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาปลากระเบนยักษ์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาราหูหลายตัวต้องตายไปเพราะความบอบช้ำและบาดแผลที่ได้รับจากชาวประมงเช่นตัวที่ได้จากจังหวัดสิงห์บุรีตัวนี้แม้เจ้าหน้าที่จะทำการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดแต่ในที่สุดก็ต้องตายไปเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว
1: ปลาตัวนี้มันปกติแล้วมันก็จะเคลื่อนตัวแบบที่ เราไม่เรียกว่าการว่ายน้ำของปลากระเบนนะฮะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า undulating คือมันค่อยๆเคลื่อนคลีบของมันเป็นลอนเป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นแบบค่อยๆโบกไปกระพือไปนะฮะเรียกแบบกระพือไปปลาทั่วไปจะว่ายน้ำโดยใช้กล้ามเนื้อลำตัวนะฮะก็ในการที่จะยืดหดของมัดกล้ามเนื้อแต่กระเบนนี้จะใช้ส่วนของครีบหูที่มันแผ่ออกไปเป็นจานหรือแผ่กว้างไปค่อยๆกระพือไล่จากหัวมาหางเนี่ยมันก็เคลื่อนตัวไปช้าๆแล้วก็ไม่ค่อยไปว่ายอยู่ตามผิวน้ำจะเลี่ยๆไปกับพื้นน้ำหรือว่าต้อมใต้พื้นท้องน้ำนะฮะ
0: อาจารย์สุภาพมงคลประสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญปลากระเบนแห่งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการศึกษาวิจัยชีววิทยาของปลากระเบนน้ำจืดหรือกระเบนยักษ์แห่งเจ้าพระยามาเป็นเวลานานกว่า6ปี และได้ทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมนักชีววิทยาการประมงนานาชาติโดยตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาชนิดนี้ว่าฮีแมนทูราเจ้าพระยาในฐานที่สำรวจพบปลากระเบนน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่มากเช่นนี้เป็นครั้งแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา

ปลากระเบนน้ำจืดหรือกระเบนยักษ์จัดเป็นปลากระดูกอ่อนในกลุ่มเดียวกับปลาฉลามโดยธรรมชาติจะอาศัยอยู่ตามพื้นน้ำวิวัฒนาการของรูปร่างจึงมีลักษณะแบนและเป็นเหตุให้มีดวงตาเล็กมากเพื่อลดพื้นที่ในการปะทะกับตะกอนใต้น้ำที่ขุ่นข้นตลอดเวลาส่วนช่องใหญ่ที่เปิดปิดอยู่ใต้ตาก็คืออวัยวะหายใจหรือช่องน้ำซึ่งจะทำงานประสานกับเหงือกและปากที่อยู่ด้านท้องทำให้ปลากระเบนไม่ต้องขึ้นมาหายใจผิวน้ำเหมือนปลาอื่นๆอาวุธของกระเบนคือเงี้ยงที่โคนหางซึ่งมีพิษปล่อยออกมาป้องกันตัวได้หางของมันจะมีปุ่มแข็งซึ่งจะมีจำนวนมากขึ้นตามอายุในสมัยโบราณคนไทยนิยมใช้หางกระเบนเป็นหวายหรือแส้และใช้โคนหางที่มีปุ่มแข็งมากทำเป็นตะไบถูไม้ครีบหูที่แผ่กว้างออกไปทำให้ปลากระเบนมีขนาดใหญ่จนชาวบ้านเรียกว่าปลาราหูเพราะเปรียบเหมือนปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือราหูอมจันทร์ตามความเชื่อแต่โบราณและบ้างก็เชื่อว่าปลาราหูเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์จึงไม่นิยมนำเนื้อปลาชนิดนี้มารับประทานกันมากนักถิ่นอาศัยของปลาราหูหรือกระเบนยักษ์มีอยู่ไม่กี่แห่งในโลกมีรายงานการสำรวจพบที่เกาะบอร์เนียวปาปัวนิวกินีในเขตแม่น้ำโขงและโดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามด้วยลักษณะเฉพาะที่มีตาอยู่ด้านบนแต่มีปากอยู่ที่ท้องการหาอาหารของปลากระเบนจึงค่อนข้างลำบากประกอบกับลำตัวมีขนาดใหญ่เคลื่อนไหวได้ช้าจึงถูกจับได้ง่ายในภาวะที่สภาพน้ำในแม่น้ำเปลี่ยนไปจนการดำรงชีวิตใต้น้ำลำบากขึ้นยิ่งมลพิษในแม่น้ำเกิดขึ้นมากเพียงใดก็ยังจะมีปลากระเบนลอยตัวขึ้นมาเป็นเหยื่อของมนุษย์มากขึ้นเท่านั้น

0: ปัจจุบันสถานีประมงชัยนาทสามารถเลี้ยงปลากระเบนยักษ์จนมีชีวิตรอดแล้ว4ตัวในจำนวนนั้นมี2ตัวที่ยังเป็นลูกปลาขนาดเล็กซึ่งจากการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดบัดนี้ลูกปลากระเบนตัวหนึ่งถูกฝึกให้เชื่องจนกินอาหารจากมือคนเลี้ยงได้แล้วอันมีผลต่อการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ปลาชนิดนี้อย่างยิ่ง
1: เหมือนเด็กนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารเนี่ยเขาจะวนเล่นประมาณรอบสองรอบเดี๋ยวเขากลับมากินต่อเขาเล่นบางทีเราเอาอาหารให้เนี่ยถ้าไม่ถูกใจบางทีเขาเอาหางชี้ใส่หน้าเราเอาหัวทิ่มลงไปข้างล่างแกล้งบางทีเราหย่อนไปแล้วเราไม่ยอมให้เขาอะให้เขาอ้าปากรอนะแรกก็หย่อนกุ้งลงไปตรงนี้เขาก็ค่อยตายขึ้นมาเราก็ค่อยหย่อนขึ้นขึ้นมาทีละนิดละนิดถ้าคนอื่นมาเรียกนี่เขาจะไม่ไปเลยนะคุ้นเสียงมากกว่าตีน้ำถ้าเราเรียกให้เขามาหาเรามามานี่แล้วมาตรงนี้เร็ว

มีคำอุปมาอุปไมยในสมัยโบราณว่าลุ่มเจ้าพระยานั้นมีปลาชุกชุมจนโยนก้อนหินลงไปไม่มีจมมาบัดนี้มลพิษในแม่น้ำและการเติบโตของจำนวนประชากรได้ทำให้ปริมาณพ่อแม่พันปลาในเจ้าพระยาร่อยหลอไปอย่างน่าเป็นห่วงอดีตที่บริบูรณ์พูนสุขของพันปลาไทยแห่งลุ่มเจ้าพระยาหลงเหลือเป็นเพียงตำนานให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เฉพาะในสถานแสดงพันปลาที่น้อยคนจะรู้จักเท่านั้น

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมรับฤดูฝนรองรับความเสี่ยงโรคระบาดและน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
1: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
3: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
5: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมรับฤดูฝนดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนอพยพสัตว์เตรียมหาหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และสำรองเสบียงอาหารสัตว์รองรับความเสี่ยงโรคระบาดและน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงคุณณภาพรช่างกรรายงานค่ะ
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าฝนที่ตกต่อเนื่องและบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังจึงได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์เตรียมความพร้อมในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่วัคซีนเวชภัณฑ์ถุงยางชีพด้านปศุสัตว์และเสบียงอาหารสัตว์เพื่อสามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากพบสัตว์ป่วยหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพร้อมจัดทำแผนอพยพสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและเตรียมจุดพักสัตว์ชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงทางนี้ยังระบุด้วยว่าในช่วงฤดูฝนอากาศจะมีความชื้นสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้สัตว์นั้นเครียดภูมิคุ้มกันลดลงและเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะโคกระบือสุกรแพะแกะและสัตว์ปีกจึงสั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้หมั่นสังเกตอาการของสัตว์อย่างใกล้ชิดเช่นซึมอาการเบื่ออาหารมีไข้ไอจามหรือมีอัตราการตายผิดปกติหากพบความผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ในทันทีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ปลัดกระทรวงการคลังเตือนไปยังร้านค้าบางกลุ่มหลังได้รับรายงานว่ามีพฤติกรรมตั้งราคาสินค้าสูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อลูกค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: นายลวรนท์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงเพื่อขายข้อข้องใจของผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังไม่มีนโยบายและไม่เคยนำข้อมูลของร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอดีตมาใช้เป็นข้อมูลฐานในการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแต่อย่างใดย้ำเป้าหมายคือการกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนและช่วยเพิ่มยอดขายให้พ่อค้าแม่ค้าขณะเดียวกันยังได้เตือนไปยังร้านค้ากลุ่มหลังที่ได้รับรายงานว่ามีพฤติกรรมตั้งราคาสินค้าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อลูกค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรมธนาคารลินทองรายงาน
5: ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
8: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
13: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
14: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
15: อัมพลฟู้ด
16: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุนน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟขึ้นเหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งน้ำแต่มาหากินเรื่อยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเราเมืองแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
1: ช่วงเช้าวันนี้นะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนนะคะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางค่ะของทางจสร้อยนะคะถ้าว่าเป็นทางโทรศัพท์ก็1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroy ด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปสอบถามในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนค่ะที่คุณปันธารีนงนุชจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: คุณปันธารีบอกว่าดูจากเรดาร์มันมีฝนด้วยเหรอคะในช่วงนี้ในกรุงเทพ
2: ค่ะมีฝนอยู่บ้างค่ะทั้งกลุ่มเล็กๆทั้งพระประแดงแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงทั้งฉะเชิงเทราค่ะ
1: ค่ะฝนกลุ่มนี้จะเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในไหนมั้ยคะ
2: น่าจะไม่ถึงค่ะมันเป็นแค่ฝนเล็กน้อยเล็กกลุ่มเล็กๆอ่ะ
1: มันก็เป็นละอองละอองอย่างนั้นเหรอคะ
2: ก็เป็นฝนค่ะแต่ว่ามันการเคลื่อนตัวเนี่ยมันไปทางด้านของจากฉะเชิงเทรา
1: อ๋อไม่เข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพ
2: ไม่เข้าค่ะแต่วันนี้กรุงเทพมันก็มีโอกาสมีฝนได้อยู่เรื่อยๆค
1: ่ะช่วงบ่ายๆค่ำๆอย่างนั้นไหมคะ
2: ดูถ้าดูจากเมฆแล้วก็ลักษณะอากาศอย่างเมื่อวานวันนี้ก็มันน่าจะมีเข้ามาได้เรื่อยๆก็อาจจะเป็นฝนที่เกาะตัวได้เองด้วยค่ะ
1: ก็คือเกาะตัวในพื้นที่นี่แหละในกรุงเทพ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ตกอยู่ในจุด
2: ใช่ค่ะถ้าในช่วงกลางวันก็อาจจะเป็นลักษณะของฝนที่เกาะตัวเองแต่ว่าช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยก็จะอาจจะเป็นลักษณะของฝนที่เคลื่อนตัวมาจากทางด้านฝั่งตอนตกได้ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อค่ะแปลว่าช่วงเย็นๆนี้น่าจะหนักกว่าช่วงกลางวันใช่ไหมคะถ้ามีฝนก็ไม่ต่างกันค่ะ
2: ก็ค่ะ
1: ก็คือไม่ต่างกันใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็ช่วงกลางวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นฝนเยอะอะไรค่ะเป็นฝนกลุ่มเล็กๆที่เกาะตัวแต่ว่ามันเกาะตัวขึ้นได้เรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีเกาะตัวขึ้นมาได้ในพื้นที่เล็กๆแต่ว่าหลายพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะแต่ทางใต้จะดูค่อนข้างจะหนักกว่าภาคอื่นๆอย่างนั้นไหมคะ
2: ภาคใต้ช่วงนี้ถ้าเป็นหนักก็จะให้ไว้ทางฝั่งของทางด้านทะเลอันดามันค่ะแล้วก็เอาไทยก็มีฝนตกหนักค่ะแต่ว่าจะให้ทางหนักมากทางด้านของทะเลอันดามันมากกว่า
1: อันดามันมากกว่าเนี่ยคือถ้าดูมันเหมือนกับว่าเป็นฝนเป็นมรสุมจากฝั่งแถวด้านของภาคใต้ฝั่งอันดามัน
2: ช่วงนี้ลักษณะของมรสุมตะวันตกถึงใต้มันค่อนข้างแรงค
1: ่ะนี่แถบทางด้านของตะวันตกด้วยอย่างนั้นไหมคะมันเหมือนเป็นทั้งแถบเลยนะยาวขึ้นมาค่ะ
2: ก็ช่วงนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนค่อนข้างเยอะค
1: ่ะก็ช่วงฤดูฝนต้องมีฝนแต่ภาคเหนือภาคอีสานดูฝนน้อยลงจากก่อนหน้านี
2: ้ก็เป็นลักษณะของลมประจำฤดูที่ช่วงนี้จะเป็นลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมันก็เลยมีฝนมีผลทำให้ฝนเพิ่มขึ้นค่ะภาคเหนือเนี่ยก็จะไปมีฝนเยอะทางด้านจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนที่อยู่ทางด้านตอนตกของภาคเหน
1: ือค่ะค่ะเพราะว่าอย่างแม่ฮ่องสอนในช่วงที่ผ่านมานี่ก็หนักนะมีพวกเรื่องของดินสไลด์อะไรต่างๆด้วย
2: ค
1: ่ะก็เรียกว่ายังคงต้องติดตามกันนะคะทางด้านของพื้นที่ที่มีฝนใต้ทางด้านของฝั่งอันดามันต่อเนื่องทางด้านของตะวันตกแล้วก็เหนือที่ค่อนมาทางตะวันตกนะคะทางภาคตะวันออก
2: ก็โดยรวมก็คือโดยรวมก็เกือบ
1: ทุกภาค
2: ท
1: ุ
2: กภาคของประเทศ
1: ใช่
2: วันนี้ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ก็จะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านของภาคใต้ฝั่งอันดามันค
1: ่ะโอเคก็ต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคลื่นลมแรง
2: ค่ะใช่ค่ะก็ช่วงนี้คลื่นลมแรงก็ค่อนข้างสูงค่ะในที่อ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยคลื่นสูง2-3 เมตรค่ะ
1: ถือว่าสูงมากแต่มันจะมีเรื่องของคลื่นที่จะซัดเข้าหาชายฝั่งด้วยไหมคะ
2: ถ้าช่วงนี้ยังไม่ได้มีเตือนคลื่นที่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งค่ะแต่ว่าก็จะเตือนคลื่นสูงแล้วก็เตือนให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งค่ะ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค่ะ ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากก็ติดตามกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศยิ่งถ้าเป็นแถวในพื้นที่ที่มันมีฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายๆวันก็ให้ระวังเรื่องของพวกดินสไลด์หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังน้ำระบายไม่ทันเดี๋ยวเราไปที่คุณโจคุณโจคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
1: คุณโจอยู่พหลโยธินช่วงไหนคะ
3: ใช่ผมย้อนหลังสักครู่ผมอยู่พหลขาเข้าเกษตรเสนาลักโยรถเริ่มเยอะแล้วคุณปุญญนุชพหลขาเข้าเวลานี้ครับผม
1: ค่ะ
3: แต่ยังเคลื่อนตัวได้และยังไม่ติดคุณปุญญนุช
1: อืมค่ะ
3: สัญญาณไฟตรงลักโยยังเป็นนับถอยหลังอยู่นะครับผม
1: อันนี้คือยังไงนับถอยหลัง
3: ออโต้ออโต้
1: อันที่อื่นไม่เป็นกันแล้วใช่ไหมไม่มีไปนับถอยหลังแล้วใช่ไหม
3: ไม่รู้เหมือนกันแล้วบางทีก็เป็นบางทีเป็น AI บางทีก็เป็นนับถอยหลังคุณปุญญ
1: นุชจริงๆเดี๋ยวนี้หาประเภทที่เป็นนับถอยหลังได้ค่อนข้างจะยากแล้วนะคะโดยเฉพาะโซนแถวทางด้านพระราม4สุขุมวิทไม่มีละค่ะ
3: ผมก็จากรัชโยธินผมเลี้ยวขวามาใช้รัชดาขาออกมุ่งหน้าประชานุกูลไม่มีปัญหาส่วนขาเข้าจากวงสว่างมาประชานุกูลรถเริ่มเยอะแล้วคุณปุญญนุชแต่ยังไม่ติดนะครับเวลานี้ขอย้ำเวลานี้คุณปุญญนุช
1: เข้าใจเข้าใจค
3: ่
1: ะ
3: ต่อเนื่องผมเดินซ้ายขึ้นทางด่วนประชานุกูลปลายทางก็จะลงยมราชไปส่งลูกค้าที่โรงพยาบาลตากสินคุณปุญญนุช
1: อ๋อโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณโจ
3: ต้องฝากข้อมูลบนทางด่วนยังเคลื่อนตัวได้คุณปุญญนุช
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: วันนี้วันที่4วันที่4นี้เป็นการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่วันแรกนะคะผ่าน5ช่องทางนะคะก็คือเปิดให้ผู้ซึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าลงทะเบียนรอบใหม่วันแรกนะคะก็คือในส่วนของผู้ซึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคือผู้ที่มีสิทธิ์เติมแล้วก็ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังนี่ก็มีการกำหนดช่องทางในการยืนยันการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเลือกใช้ช่องทางการยืนยันการลงทะเบียนที่สะดวกเพียงแค่ช่องทางเดียวนะคะอย่างกรณีของคนที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังผู้ลงทะเบียนเขายืนยันสิทธิ์ตามแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะแล้วก็เลือกแบนเนอร์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียนแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ก็เป็นการจบขั้นตอนของการลงทะเบียนนะคะส่วนกรณีของการยืนยันการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐผู้ลงทะเบียนต้องล็อกอินนะคะล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกบริการแล้วก็ค้นหาระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ระบบก็จะแสดงข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อจากนั้นก็คือกดขั้นตอนถัดไปแล้วก็บันทึกข้อมูลระบบก็จะแสดงเงื่อนไขแล้วก็ข้อตกลงในการลงทะเบียนให้ผู้ลงทะเบียนอ่านแล้วก็รับทราบเงื่อนไขที่ท้ายแบบฟอร์มจากนั้นคลิกยืนยันระบบก็จะแสดงข้อความยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะส่วนกรณีที่3ก็คือเป็นการยืนยันการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการนะคะก็คือเข้าไปลงทะเบียนค่ะผ่านทางเว็บไซต์หลักของทางโครงการนะคะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็กดปุ่มเริ่มลงทะเบียนที่ปรากฏอยู่ที่หน้าหลักนะคะแล้วก็พิสูจน์ตัวตนด้วย2วิธีนะคะก็คือวิธีแรกก็คือใช้แอปพลิเคชันไทย ID วิธีที่2ก็คือเป็นการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็รหัสด้านหลังบัตรแล้วก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ข้อตกลงตามโครงการแล้วก็หลังจากนั้นก็กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนระบบก็จะแสดงข้อความยืน นยันการลงทะเบียนเรียบร้อยหรือว่าจะใช้นะคะในส่วนกรณีของการลงทะเบียนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยก็เริ่มขั้นตอนของการลงทะเบียนด้วยการสัมผัสหน้าจอเพื่อเลือกบริการที่ต้องการนะคะและให้เลือกบริการยืนยันตัวตนสิทธิสวัสดิการนะคะแล้วก็ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วก็เสียบบัตรประจำตัวประชาชนที่ช่องรับบัตรประจำตัวประชาชนของตู้ ATM ค่ะแล้วหลังจากนั้นหน้าจอเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงข้อความก็ทำตามข้อความต่างๆนะคะมันก็จะมีขั้นตอนเป็นรายละเอียดไปทำไปทีละขั้นตอนค่ะนะคะส่วนในกรณีของการเดินทางไปลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียนนะคะก็มี5ธนาคารนะคะธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยนะคะแล้วก็ทอสหรือว่าทอทนะคะเขาจะเปิดให้บริการตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคารแล้วก็แต่ละสาขาอันดับแรกเลยต้องห้ามลืมก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพราะต้องใช้นะคะในการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ระบบก็จะแสดงข้อมูลต่างๆนะคะอันนี้เป็นวิธีการของการลงทะเบียนในส่วนของวันนี้นะคะของคนที่เคยลงทะเบียนไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่แล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะผ่านในแต่ละช่องทางที่บอกไปและจะมีในเรื่องของกลุ่มที่ตกหล่นหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะวันนี้วันแรกเลยนะคะก็อันนี้มาฝากกันสำหรับในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะคะเปิดลงทะเบียนรอบแรกต้องบอกว่ารอบใหม่วันนี้วันแรกนะคะแล้วก็ยาวต่อเนื่องถึงวันที่21มิถุนายนค่ะช่วงนี้นะคะ 6:27 นาทีเดี๋ยวเราไปที่สายของรองสารวัตรจราจรสน.พหลโยธินนะคะร้อยตำรวจโทนฤทธิ์กำเนิดศิลป์สวัสดีค่ะรองสารวัตร
4: สวัสดีครับ
1: รองสารวัตรในพื้นที่ตอนนี้ยังไงบ้างคะ
4: ตอนนี้ยังสอบถามแล้วยังเคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านนะครับยังสะสมไม่เยอะครับ
1: ก็จะมีเส้นอะไรบ้างพหลโยธินรัชดา
4: พิเศษมีพหลโยธินมีรัชดามีลาดพร้าวครับ
1: ค่ะยังได้อยู่
4: สอบถามแล้วยังเคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านอยู่นะครับ
1: แล้วช่วงที่พีคนี่คือตอนประมาณกี่โมงคะในพื้นที่ของทางรองสารวัตรเจ็ดโมงไปเท่าไหร่
4: 7:30ถึง8:30ครับ
1: อืมค่ะเพราะนั้นถ้าไม่อยากจะเจอติดก็ต้องมาช่วงเวลานี้
4: ครับ
1: มาเช้าหน่อยนะคะค่ะ
4: ค
1: ่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาว
4: ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่ถ้าพูดถึงเรื่องของการออมนะคะการที่เราจะเริ่มออมออมง่ายๆวันนี้ค่ะทางด้านของธนาคารออมสินเนี่ยฝากมาบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นนะคะเพียง 10,000 บาทค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีแล้วก็ดอกเบี้ยสูงสุดนะคะ 1.10% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีนะคะหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีค่ะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีค่ะหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะคะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน gsb.or.th ค่ะหรือ gsb contact center 1115 1115นะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะนะคะต้องบอกว่าเป็นเงินฝากนะคะเงินฝากซึ่งดอกเบี้ยสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็11เดือนนะคะจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ6นาฬิกา31นาทีมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของการเดินทางของเช้าวันนี้เนี่ยใครอยู่ตรงจุดที่มีฝนยังไงนี่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะทั้งในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการเดินทางกันดูเส้นทางทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะทางด้านของสะพานพระราม7สะพานพระราม7ยังได้อยู่แต่ถ้าหากว่าดูฝั่งของถนนพิบูลสงครามพิบูลสงครามนะเวลานี้ตอนนี้นี่ในฝั่งขาเข้ารถเยอะนะคะตั้งแต่ตรงช่วงแถวๆวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ต่อเนื่องยาวๆนะคะผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของโรงเรียนโยธินบูรณะเนี่ยค่ะอันนี้จะรถเต็มพื้นที่กันโดยตลอดเลยนะคะแต่หากไปพูดถึงในส่วนของเส้นสะพานพระราม7ต่อเนื่องเข้ามาของวงสว่างรัชดาภิเษกยังได้อยู่ค่ะแต่ว่าจะเริ่มมามีรถมากขึ้นตรงช่วงประมาณซักซอยรัชดา70นะคะข้ามทางด้านของสะพานข้ามแยกประชานุกูลไปนะคะอันนี้จะดูรถเยอะแต่ว่าพอผ่านนะคะผ่านตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลอันนี้รัชดาภิเษกก็จะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของเส้นช่วงของอโศกเพชรนะคะตรงช่วงของอโศกเพชรเนี่ยตรงนี้จะเริ่มมีทายสะสมนะคะก็ต้องเลยมาต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีอโศกมนตรีเนี่ยนะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้านะคะในฝั่งมุ่งหน้าเข้ามาจากอโศกเพชรเข้ามาอโศกมนตรีเนี่ยใช้ได้แต่อีกฝั่งหนึ่งจะดูรถเยอะจะดูรถแน่นนะคะที่มาจากฝั่งของเส้นอโศกสุขุมวิทนะคะอันนี้จะมีรถมากกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของรัชดาพอเลยจากเส้นตรงช่วงของอโศกสุขุมวิทก็ใช้ได้ยาวๆมาถึงตรงช่วงของรัชดาพระราม4นะคะณเวลานี้ตอนนี้นะ6นาฬิกา33นาทีโอ้เขามีรถติดสะสมเหมือนกันตรงช่วงของรอสัญญาณไฟจราจรนะคะโดยเฉพาะฝั่งเส้นพระราม4นะคะที่ติดอยู่ตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4ท้ายแถวค่อนข้างยาวสำหรับฝั่งของพระราม4ในฝั่งขาเข้าพอผ่านตรงจุดนี้มาก็จะมาชะลอกันอีกช่วงนึงก็คือตรงช่วงของแยกคลองเตยนะคะแต่ก็คือถึงแม้ว่าจะดูว่ารถเยอะแต่ก็คือไม่ได้นิ่งนะคะตามกันได้โดยตลอดนะคะสำหรับณเวลานี้นะคะก็ยาวๆผ่านตรงช่วงของแยกคลองเตยเข้าพระราม4นะคะก็คือรถมากมาโดยตลอดค่ะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต้องบอกว่ายังเรียกว่าเป็นการเคลื่อนตัวได้ดีอะค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูรองสาวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
5: ครับสวัสดีคร
1: ับรองสาวัตรในพื้นที่ของรองสาวัตรเองก็รถเริ่มมากแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะช่วงนี
5: ้ตอนนี้ในพื้นที่ของปทุมวันปริมาณรถยังไม่มาก
1: ยังไม่มาก
5: ตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านยังไม่มีรถสะสมอยู่ในพื้นที
1: ่
5: ครับผม
1: อันนี้จะมีฝั่งค่ะพระราม4
5: ทั้งพญาไททั้งพระราม1ตอนนี้รถยังน้อยอยู่ครับ
1: ค่ะก็คือยังตามได้โดยตลอดใช่ไหมคะยังไม่ได้ถึงกับนิ่งเพราะในจุดที่จะเริ่มมามากเนี่ยจะเป็นช่วงหลัง7โมงอย่างนั้นไหมคะ
5: ครับประมาณสักหลัง7โมงอ่ะจะเริ่มมีพระราม1ขาออกมุ่งหน้าแยกปทุมวันจากแยกเดินนี่จะเริ่มมีปริมาณมาก
1: อ๋อค่ะ
5: พระราม4ขาออกมุ่งหน้าแยกสาแดงก็
1: จะเยอะ
5: โรงเรียนฝั่งคอนแวนจะเริ่มมีท้ายสะสมมาที่แยกอังรีครับผม
1: อ๋อค่ะ
5: แต่ตอนนี้ยังไม่มีรถสะสมที่แยกอังรีครับ
1: แต่ว่าตั้งแต่ที่เขามีการทำในเรื่องของรถไฟฟ้าตรงแถวเพชรบุรีคนก็จะเลี้ยงมาใช้เส้นพระราม1มากขึ้น
5: พระราม1ครับครับมาใช้พระราม1ใช้ถนนบรรทัดทองออกพระราม4เยอะมากจะเจอครับครับ
1: แต่สายสานนี้บรรทัดทองนี้ติดมากเลยนะคะรองสาวัตร
5: ครับ
1: ค่ะ
5: พราะว่ารถจะเลี่ยงจากเพชรบุรีจะมาใช้บรรทัดทองเข้าพัทครับผมครับ
1: ค่ะคือยังไงมันก็ไม่มีทางอื่นแล้วใช่ไหมคะที่ต้องเขาต้องเป็นเส้นทางนี้เส้นทางเดียวหรือมันมีทางอื่นที่จะแนะนำอีกไหมคะรองสาวัตรถ้าเราจะเลี่ยงถ้าไม่เข้าบรรทัดทองมันจะมีจุดอื่นอีกไหม
5: มันไม่มีจุดอื่นแล้วถ้าจะเลี่ยงนะครับเพราะว่าจะมาทางนี้ปริมาณรถมันจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าทางด้านเพชรบุร
1: ีค่ะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าบรรทัดทองมันเต็มมันนิ่งแต่มันก็ยังไหลได้คือยังทำเวลาได้ดีกว่าถ้าเปรียบเทียบกันค่ะ
5: ครับสัญญาณไฟแยกเจริญผลครับผม
1: ค่ะ
5: แบ่งเสียได้เรื่อยๆคร
1: ับ โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แต่ว่าตอนนี้บรรทัดทองนี่ยังใช้ได้นะแต่ว่าถามไว้ก่อนเผื่อไว้ล่วงหน้าเลยเพราะจะเนี่ยประมาณสักเดี๋ยว8นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็จะแน่นละฝั่งแถวทางด้านของบรรทัดทองเพราะว่าคนก็จะเลี่ยงมาใช้นะคะเพชรมาใช้แทนทางด้านของฝั่งของเพชรบุรีเพชรบุรีนะเวลานี้ตอนนี้ก็ยังได้อยู่แต่เนี่ยเดี๋ยวเตรียมตัวไว้เลยคือในเส้นทางเหล่านี้เนี่ยพอสายๆนะคะมันก็จะยิ่งแน่นมากขึ้นนะคะคือถ้าหากว่าจะใช้เส้นทางเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพหรือว่าทุกเส้นทางอ่ะนะคะในช่วงเวลาที่รถเนี่ยยังตามได้ตลอดก็คือช่วงก่อน7นาฬิกาแต่พอหลังจาก7นาฬิกาไปแล้วอันเนี้ยรถเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นนะคะแล้วจะมาพีก็ประมาณสัก7นาฬิกา30นาทีเนี่ยเป็นต้นไปรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลานี้ยังได้อยู่นะคะยังหมุนได้โดยตลอดแล้วก็ฝั่งที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงแต่วันนี้ใต้ด่วนดินแดงติดเร็วนะคะรถแม่ค่อนข้างที่จะเร็วค่ะเพราะนั้นถ้าดูณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้ารถมากแปลว่าอีกไม่นานโซนทางด้านนี้เนี่ยเตรียมรับมือเลยนะคะว่าต้องติดแน่ๆเพราะหนโยธินยังหมุนได้ดีกว่านะคะถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างฝั่งที่มาจากใต้ด่วนดินแดงที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: เฮ้ยกลนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
9: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
10: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
8: เราต้องทำยังไงคะหมอ
11: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
10: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
11: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ในช่วงนี้นะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรฝั่งของสิรินธรต่อเนื่องแยกบางพลัดขึ้นสะพานกรุงธนเข้าราชวิถีคือเต็มพื้นที่แล้วนะคะคือติดต่อเนื่องนะคะทางด้านของช่วงของราชวิถีนะคะเรียกว่ายาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสิรินธรนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนี่ก็รถเยอะรถมากแล้วค่ะสำหรับในช่วง6นาฬิกา44นาทีนะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของเส้นถนนกรุงธนบุรีนะคะเพื่อที่จะขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงสาทรเหนือนะคะผ่านแยกสุรศักดิ์ไปนี่ก็เต็มพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของเส้นเจริญกรุงด้วยนะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3สะพานพระราม3ในช่วงเวลานี้6นาฬิกา45นาทีตอนนี้รถเต็มพื้นที่แล้วนะคะสำหรับเส้นทางด้านของสะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้าวันนี้ค่อนข้างที่จะเต็มเร็วเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกันระหว่างสะพานพระราม3กับสะพานกรุงเทพณเวลานี้เนี่ยสะพานกรุงเทพนี่ดูรถเนี่ยจะดูน้อยกว่านะคะน้อยกว่าเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3คือสะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้าอ่ะท้ายจะอยู่ถึงช่วงที่เลยจากตลาดพลูไปแล้ววันนี้มีอะไรหรือเปล่าคะฝั่งของเส้นทางด้านของสะพานพระราม3นะคะเพราะท้ายแถวดูยาวมากนะคะพอลงมาจากสะพานพระราม3เนี่ยจะต้องเลยจากตรงช่วงทางลงเจริญกรุงไปถึงจะรถเนี่ยถึงจะเริ่มที่จะดูแบบใช้ความเร็วกันได้นะคะคือตรงช่วงของสะพานพระราม3เนี่ยไม่ได้ถึงกับแบบติดขัดหยุดนิ่งแต่ว่าเต็มพื้นที่แล้วก็ตามกันมาได้อย่างต่อเนื่องแต่รถเยอะรถมากนะคะคือท้ายแถวยาวอ่ะนะคะยาวจนรู้สึกค่อนข้างที่จะประหลาดใจเหมือนกันถ้าหากว่าใครที่ใช้ทางด้านของรัชดาท่าพระต่อเนื่องเข้ามาทางสะพานพระราม3มาเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมคะมันมีอะไรหรือเปล่าทำให้รู้สึกว่าช้าวันนี้มันดูรถมากเร็วกว่าปกติทั่วๆไปนะคะรบกวนเพิ่มเติมกันนะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สำหรับในช่วงเช้าวันนี้นี่จะมีบางพื้นที่ที่ดูรถจะเยอะเร็วเหมือนกันนะคะอย่างพระราม2ที่จะขึ้นทางด่วนทางพิเศษเฉลิมนครนะคะวันนี้ก็จะท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวนะคะจะอยู่ตรงช่วงแถวๆทางด้านของพระราม2นะคะตรงแถวๆนั้นในบานบางมดเนี่ยอันนี้จะรถแน่นละรถเต็มละนะคะโดยจริงๆแล้วจะเริ่มมีรถเยอะมาตั้งแต่พอเลยจากช่วงของพระราม2ซอย50แล้วค่ะต้องขึ้นทางด่วนไปก่อนนะคะถึงจะเริ่มที่จะดูดีขึ้นแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ฝากด้วยนะคะว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์อันนี้ดูติดแบบผิดปกติมันน่าจะมีอุบัติเหตุไหมคะที่เข้ามาจากทางด้านของต่างระดับบางขุนเทียนนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยรถจะมีท้ายสะสมนะคะตั้งแต่ตรงช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกหรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะมาดูปรับผิดปกตินะคะแต่ในฝั่งกลับกันเนี่ยก็คือตามกันได้โดยตลอดค่ะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์นี่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของแนวก่อสร้างด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าดูรถเยอะนะคะสอบฝั่งของสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะในช่วงเวลานี้ก็รถเริ่มมากแล้วนะคะรถเริ่มมากแล้วนะคะแต่ก็ยังคงตามกันได้โดยตลอดเลยแต่ท้ายแถวสะสมเริ่มที่จะยาวแล้วค่ะนะคะสำหรับเส้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะก็ยาวตั้งแต่ตรงช่วงที่ขึ้นมาจากทางด้านของโอ้ฝั่งของทางสวนสุขภาพรัดโพค่ะเนี่ยอันนี้จะเริ่มมีทายแถวตั้งแต่ตรงจุดนี้แล้วนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงช่วงของทางลงพระราม3นะคะพอทางลงพระราม3นี่ก็จะใช้ได้นะแล้วก็จะมามีชะลอกันอีกครั้งนึงฝั่งของภาพรัดโพค่ะเนี่ยอันนี้จะเริ่มมีทายแถวตั้งแต่ตรงจุดนี้แล้วนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงช่วงของทางลงพระราม3นะคะพอทางลงพระราม3นี่ก็จะใช้ได้นะแล้วก็

ันได้เลยนะคะในแต่ละจุดค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์นะคะของทาง YouTube Live ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 Radio ด้วยเส้นทางบนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะที่ขึ้นมาจากทางต่างระดับบางขุนเทียนมีอุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นที่ดูว่ามันดูแบบติดแบบผิดปกติอันนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำสะพานกาญจนาภิเษกค่ะนะคะเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าเป็นรถชนกันหมด2คันนะคะเพราะนั้นก็เลยทำให้มีรถซึ่งติดสะสมนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวใครที่อาจจะผ่านมาแล้วรบกวนด้วยค่ะมาช่วยกันเพิ่มเติมนิดนึงว่าตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะเป็นรถอะไรชนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการดำเนินการอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตรงจุดนี้ท้ายแถวสะสมยาวทีเดียวนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของถนนเทพรัตน์มีอุบัติเหตุเอาให้บอกว่าเป็นรถกระบะชนกับรถเป็นทุก6ล้อค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ท้ายสะสมประมาณ3กิโลเมตรเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานของคนเจ็บนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าล่าสุดเลยนะอัปเดตล่าสุดนะคะก็มีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นขีดขวางแล้วนะคะอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะที่ทางจสร้อยเนี่ยค่ะได้สอบถามไปมีอีกเรื่องนึงคือฝากด้วยเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ค่ะนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตอนช่วงเช้าๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คุยนะคะกับทางด้านของคนที่แจ้งนะคะเรื่องของทำของหล่นหายนะคะในระหว่างที่ขับรถจักรยานยนต์น่ะนะคะในช่วงเช้าๆอะไรประมาณสัก6นาฬิกากว่าๆนะคะเมื่อวานตอนช่วงสายมีโอกาสได้คุยกันเดี๋ยวนะคะขอหาข้อมูลย้อนหลังเพราะว่าคือทางคุณเจ้าของกระเป๋าเป้ใบนี้เนี่ยนะคะได้ไปแจ้งความไว้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ในส่วนของที่หายเนี่ยคือลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นกระเป๋าเป้แต่ว่าในกระเป๋าเป้ใบนี้ค่ะก็จะมีกล้องถ่ายรูปนะคะแล้วก็นอกเหนือจากกล้องถ่ายรูปก็จะมีเลนส์อีกหลายตัวเลยค่ะนะคะแล้วก็คือหล่นหายในระหว่างที่ขับรถจักรยานยนต์นะคะคุณอนุพงศ์นะคะเมื่อวานนี้ตอนที่คุยกับคุณอนุพงศ์เนี่ยนะคะก็ประมาณ7นาฬิกากว่าๆแต่ว่าในช่วงเวลาที่ทำกระเป๋าเป้หล่นหายเนี่ยประมาณสัก6นาฬิกากว่าๆคือออกมาจากคอนโดนะคะคอนโดจะอยู่ทางด้านของรัตนาธิเบศรแล้วไปทำงานย่านรามคำแหงนะคะคือจะไปถ่ายรูปนะคะเพราะเป็นช่างภาพแล้วปรากฏว่าคือไอ้กระเป๋าเป้ใบนี้เนี่ยนะคะเขาจะผูกเอาไว้ตรงด้านหลังของรถจักรยานยนต์แล้วก็หล่นนะคะซึ่งในช่วงเวลาที่ได้คุยกับทางคุณอนุพงศ์บอกว่าคาดว่าน่าจะหล่นอยู่แถวๆช่วงของถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะเนี่ยต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของรามคำแหง21เนี่ยนะคะน่าจะเป็นในช่วงนี้นะคะแต่ว่าไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากเลยค่ะถ้าหากว่าใครที่กำลังขับรถใครที่กำลังเดินทางนะคะแล้วถ้ายังไงในช่วยสังเกตแต่เมื่อวานเนี่ยทางคุณอนุพงศ์เองก็แบบพยายามที่จะย้อนกลับไปดูแล้วก็ไล่ดูกล้อง CCTV อยู่ด้วยนะคะฝากถ้าว่าใครเห็นหรือว่ามีเบาะแสอะไรยังไงมันเป็นกระเป๋าเป้ใบใหญ่สีดำนะคะข้างในมีกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีเลนส์อีกประมาณ 4-5 ตัวทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือเป็นเลนส์ยี่ห้อโซนี่ทั้งหมดนะคะแล้วก็อยู่ในเป็นกระเป๋าเป้สีดำนะข้างในก็จะมีกล้องมีอะไรอยู่ใครอาจจะเห็นหรือว่าอาจจะมีข้อมูลมีเบาะแสอะไรเงี้ยนี่ช่วยแจ้งกลับมาทางจส.100ด้วยนะคืออยากให้เจอมากๆเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับทางคุณอนุพงศ์บอกนี่คืออาชีพของคุณอนุพงศ์เลยอะแล้วทั้งหมดเนี่ยคือมันหล่นหายไปนะคะแล้วมูลค่าของทั้งหมดที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นมูลค่าที่บอกว่าสูงนะกล้องตัวหนึ่งคิดดูราคาเท่าไหร่แล้วเลนอีกหลายตัวเลยค่ะรวมกันเนี่ยคือมากกว่า 200,000 นะคะแล้วก็มันหล่นอยู่บนถนนไม่แน่ใจช่วงไหนฝากนะคะเผื่อว่าใครอาจจะเห็นหรือว่าใครมีเบาะแสอะไรก็รบกวนช่วยแจ้งกลับมาทางจส.100ด้วยนะคะไปลงบันทึกประจำวันมาแล้วแล้วก็มีการพยายามที่จะไล่ดูกล้อง CCTV ในเส้นทางที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะแต่รบกวนค่ะในส่วนของเพื่อนๆร่วมทางถ้าใครพบเห็นมีเบาะแสแจ้งกลับมาได้เลยที่

0: 1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808คุณวิมลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณวิมลชัยรัชดาช่วงไหนอะคะ
1: มาจากรัชโยธินมาเลยนะฮ
0: ะ
1: ลงอุโมงค์รัชโยธินข้ามแยกลาดพร้าวลงสุทธิสารลงห้วยขวางมาถึงแยกพระราม9ก็ใช้การยังใช้การได้ดีอยู่นะรถเยอะแต่ไม่ติดขัดจะมาเริ่มติดขัดก็คือเลยจากแยกพระราม9หางแถวอยู่ใต้ทางด่วนนะฮ
0: ะ
1: พิจิตรมุ่งหน้าอโศกเพชรนะตอนนี้มีฝนตกปล่อยๆแล้วนะฮะ
0: อ๋อเหรอฮะมีฝนลงเม็ดแล้วเหรอฮะโซนทางด้านนั้น
1: ถนนเปียกแล้วฮะ
0: โอ้ค่ะค่ะ
1: แต่ยังไม่หนักนะยังปล่อยๆอยู่ใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่ง
0: โอ้อันนี้ต้องระวังเลยโดยเฉพาะจักรยานยนต์ค่ะ
1: ครับแต่ว่าหางแถวจากที่จะไปอโศกเพชรก็ยาวเหมือนกันแต่ก็ไปได้เรื่อยๆนะฮะ
0: ค่ะ
1: แจ้งฝั่งกลับกันใช้การได้ดีเลย
0: ค่ะ
1: นะ
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค
0: ุณ
1: ม
0: น
1: ต์ข้อมูลนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบค
1: ุ
0: ณมากอย่างเมื่อตอนช่วงที่คุยกับทางกรมอุตุเนี่ยบอกนะว่าวันนี้เนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้จะมีฝนอยู่ในโซนรอบๆนอกนะคะแล้วมันก็อาจจะมีฝนที่ตกในพื้นที่ของกรุงเทพด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าทั้งวันล่ะแต่อาจจะมีหนักๆ ก็จะเป็นช่วงบ่ายๆค่ำๆนะคะเอาเป็นว่าถ้ายังไงก็ขับรถเพิ่มความระมัดระวังมากๆนะมันเป็นละอองแต่ถ้ามันเป็นละอองนานๆมันก็ทำให้ถนนเปียกลื่นได้แล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะคะมันนั้นเพิ่มความระมัดระวังกันส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ